0: เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบอยู่ท้องถิ่นต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีได้ชี้นำคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงเอาใจใส่ชี้นำและช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งการกักเกียมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกองประชุมได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันโดยได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยาทรงพันธุ์หกของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2006และแผนการกักเก็บความพร้อมรับมือในท้ายปี2006ห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสบับปรับปรุงห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงศรีห้างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสบับปรับปรุงห้างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรสบับปรับปรุงในโอกาสนี้ท่านสอนไซศรีพันโดนายกรัฐมนตรีในนามประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐบาลและผู้เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งเทียบกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างกงไปกงมากระทัดหัดมีจุดสุ่มเห็นให้ผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลเป็นอย่างดี
1: วันที่24สิงหาคมนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษกหมศูนย์กลางภาครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะและเยี่ยมยามและโอลุมพนักงานคณะโฆษกหมแขวงหนองบางอยู่ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรภาพโดยการให้เกียรติต้อนรับของท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์กรรมการภาคแขวงหัวหน้าคณะโฆษกหมแขวงพร้อมด้วยคณะพนักงานตัวคณะโฆษกหมแขวงท่านท้องจันทร์รัตนประดิษฐ์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของคณะโฆษกหมขนองหบางในระยะผ่านมาโดยมีพนักงานรัฐกรทั้งหมด60คนหญิง17คนอาสาสมัคร2คนและระยะผ่านมาคณะโฆษกหมแขวงได้จัดตั้งปฏิบัติตามพระบทบาทสิทธิ์นาทีนำเอาแนวทางและนโยบายของพรรครัฐเผยแพร่ให้พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนพร้อมทั้งการรายงานถึงปัญหาบรรดาผลสำเร็จข้อจำกัดและปัญหาที่ยังคงค้างรวมถึงติดทางเวียกงานในระยะต่อหน้านอกจากนั้นยังได้มีการเสนอต่อคณะโฆษกหมศูนย์กลางภาคช่วยก่อสร้างพนักงานประกอบอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสื่อมวลชนและงบประมาณเพื่อสุขยู่ให้เวียกงานคณะโฆษกหมแขวงมีความเข้มแข็งขึ้นในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์ได้มีคำเห็นอุลมเลขเปลี่ยนกับคณะนำและคณะพนักงานคณะโฆษกหมแขวงก่อนอื่นได้แสดงความย่องอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคณะโฆษกหมขนหอบางที่ญาติมาได้ในหลายด้านที่พ้นเด่นและมีคำเห็นเน้นนักให้เอาใจใส่สืบต่อยกสูงคุณภาพเวียกงานโฆษณาอบรมกำเนินสภาพการติดตามปัญหาที่สังคมสนใจและเสริมสร้างประสิทธิผลเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ให้สอดคล้องกับสภาพการการปรับปรุงกงจักภายหลังที่ได้โฮมเวียกงานสื่อมวลชนเข้ากับคณะโฆษณาอบรมซับซ้อนบุคลากรให้เหมาะสมกับเวียกงานหมุนไส้พนักงานผู้หนึ่งเฮ็ดเวียกได้หลายเวียกสืบต่อปรับปรุงรักษาสถานีวิทยุโทรภาพให้ใช้งานได้ปกติยกสูงพลบทบาทกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และได้สุขยู่ให้พนักงานในแขนงการโฆษณาอบรมเอาใจใส่พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาเฉพาะปรับปรุงวิธีการเฮ็ดเวียกให้วงไวถูกต้องทันเหตุการณ์สามารถตอบสนองเวียกงานในยุคดิจิตอลการเยี่ยมยามและโอลมในครั้งนี้เป็นการกำเนินสภาพเวียกงานอยู่พื้นฐานรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคณะโฆษณาอบรมแขวงพร้อมทั้งเป็นการชี้นำแนวทางในการสืบต่อพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมให้มีคุณภาพรอบด้านและทันต่อสภาพการในโอกาสลงมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ขวัญรัฐบาลในครั้งนี้นอกจากท่านคำพันธ์เผยยวงศ์พร้อมด้วยคณะ ได้พบปะโอลมพนักงานคณะโฆษณาอำเภอแขวงแล้วยังได้ลงเยี่ยมยามติดตามเบิ่งการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่สถานีเครื่องส่งวิทยุแขวงตั้งอยู่บ้านสังขโลกและสถานีเครื่องส่งโทรภาพที่ตั้งอยู่บ้านผานมนครหลวงพะบางตื่มอีก
0: 5ปีต่อหน้าองค์การกวดกาแห่งรัฐจะสุ่มใส่ติดตามกวดกาการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรายรับรายจ่ายงบประมาณการปฏิบัติวินัยแผนการเงินกวดกาบรรดาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวทีการคุ้มครองปกปักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ดินแห่ธาตุป่าไม้และอื่นๆในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปีคือแต่ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปีคือแต่ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งรัฐโตกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดินมณีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านวันไซฟ้องสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐให้ฮู้ว่าองค์การกวดกาจะสุ่มใส่ติดตามกวดกาการคุ้มครองนำใช้ทรัพย์สินของรัฐการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและปรากฏการณ์ย่อท่ออื่นๆที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองบริหารรัฐติดตามกวดกาการแก้ไขผลโครงการกวดกาที่กองประชุมสภาแห่งชาติและกองประชุมสภาคันแขวงได้รับรองติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมละเมิดมติคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การอำนาจรัฐแต่ละขั้นวางออก
2: องค์การกวดกาลัดเป็นเจ้าการติดตามสุญญูประสานสมทบกับคณะพักคณะกรรมการปกครองและสี่นำองค์การกฎกาลัดแต่ละขั้นปฏิบัติเรื่องงานติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายระเบียบกฎหมายการปฏิบัติพระบทบาทสิทธินาทีความรับผิดชอบการเมืองผู้นำพาผู้คุ้มครองบริหารรัฐทุกขั้นทุกภาคส่วนค้นคว้าซอกเห็นด้านที่ต่างหน้าและด้านย่อท้อที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขติดตามกฎกาการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรายรับรายจ่ายงบประมาณการปฏิบัติวินัยการเงินแผนการการเงินกฎกาบรรดาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวทีการคุ้มครองปกปักษาและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ดินแห่ธาตุป่าไม้และอื่นติดตามกฎกาการคุ้มครองนำใช้ทรัพย์สินของรัฐการประหยัดด้านการฟุ่มเฟือยและกฎกาย่อท้ออื่นที่เกิดขึ้นอยู่ในการคุ้มครองบริหารรัฐติดตามกฎกาและแก้ไขผลของการกฎกาที่กองประชุมสภาแห่งชาติและกองประชุมสภาประชาชนคันท้องถิ่นในครับผม
0: ท่านวันไซฟ้องสวรรค์ให้ฮู้ตื่มว่าองค์การกวดกาแห่งรัฐจะสุ่มใส่ติดตามกวดกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะผักคณะนำคันต่างๆในการแก้ไขผลการกวดกาในกรณีคณะนำองค์การที่เกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลการกวดกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องและเกณฑ์ยาเวลาในการแก้ไขจะนำใส่มาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยการกวดกาลัดฉบับเลขที่25/2022ลงวันที่29 ธันวาคม 2022เพื่อเป็นบนอีกนำไปจัดตั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบการ
1: ท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะลงเยี่ยมยามและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในวันที่13 สิงหาคมนี้อยู่บ้านละหาหน้าเมืองสองคนเพื่อติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดพร้อมทางนำเอาความอบอุ่นและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยสถานการณ์ภัยน้ำท่วมอยู่เมืองสองคนปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วงและต้องได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดถึงว่าระดับน้ำเซบังเหียงจะหลุดลงเล็กน้อยประมาณ3 ซม.แต่ระดับน้ำในตอนเช้าของวันที่13 สิงหาคมนี้ยังสูงถึง17.57 ซม.เกิดระดับภัยอันตรายส่งผลเฮ็ดให้เฮือนซานพื้นที่เหตุการณ์ผลิตและชุมชนอยู่ภายใน10บ้านถูกน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องได้4-5 มื้อเฮ็ดให้การดำรงชีวิตการสัญจรไปมามีความลำบากเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนอย่างทันการเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบให้ประชาชนพร้อมเดียวกันนั้นยังได้จัดตั้งจุดสุ่มกระจายเครื่องเพื่อให้กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและสาวหนุ่มอาสาสมัครลำเลี้ยงเข้าถึงหดเหือนของประชาชนในจุดที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งมอบเงินงบประมาณช่วยเหลือสุขเสริญ100 ล้านกีบให้เมืองสองคนเพื่อนำใส่เข้าในเวียกงานช่วยเหลือและแก้ไขภัยพิบัติพร้อมทั้งมอบงบประมาณช่วยเหลือของกำลังป้องกันชาติจำนวนชาวบ้านในจำนวนมูลค่า10 ล้านกีบมอบให้บ้านละหาน้ำ5 ล้านกีบมอบให้สุขศาลาละหาน้ำและสุขศาลาเมืองสองคอนเพื่อเป็นทื่นฮ้อนในการปกป้องและเบื้องแยงสุขภาพของประชาชนในระยะเกิดวิกฤต ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐได้แนะนำให้คณะประจำพักเมืององค์การปกครองและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มทวีการติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมทั้งกำลังคนพาหนะ

0: ำเล้าจีนที่เข้มแข็งและเหนียวแน่นท่ามกลางสภาพสากลในยุคใหม่การประกอบส่วนและบทเรียนของสหายเจียงเจิ้นหมินต่อประวัติศาสตร์การขยายตัวของสายพันธุ์เล้าจีนโดยมิทันไมทองธรรมวงศาหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านหวังซ่างผู้ประทูตสัวขาวสถานทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านหวังซ่างได้ยกให้เห็นคุณงามความดีของสหายแจงเจ้อมิ้นที่ได้วางรากฐานอันมั่นคงให้แก่สายพันธุ์จีนลาวโดยท่านได้เน้นถึงความสำคัญของทิศนำ16ตัวอักษรที่ยังคงเป็นเข็มซี่ทิศนำทางการสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจการห่มมือหอบด้านและผลสำเร็จของการเป็นครูห่วมสัตกรรมเล้าจีนที่นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศส่งเสริมผลสำเร็จของโครงการทางรถไฟเล้าจีนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเสื่อมโยมสุขยู่การค้าและการไปมาหาสู่กันของประชาชนโดยยืนยันว่าพรรคและรัฐบาลจีนย้ำใดก็เกี่ยมพร้อมที่จะช่วยเหลือลาวและจะขยายการร่วมมือไปสู่โครงเขตใหม่เส้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองชาติสืบโตหักษามุนเสื้อมิตรภาพเพื่อสร้างคู่ห่วมสัตกรรมเล้าจีนในยุคใหม่ให้เข้มแข็งและยืนยงตลอดไปในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศามีคำเห็นว่ายังในโอกาสครบรอบ100ปีวันเกิดของสหายเจียงเจ้อหมินพรรคและรัฐจีนได้จัดตั้งบรรดากิจกรรมเพื่อระลึกถึงทบทวนคืนและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตผลงานและแนวคิดของสหายเจียงเจ้อหมินตลอดระยะที่เพิ่นได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนจีนผลงานของเพิ่นได้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นปรารถนาในการปฏิรูปความกล้าคิดกล้าเหตุวิสัยทัศน์ที่เบิ่งกว้างเห็นไกลและความสามารถในการกำเนินจุดเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเพื่อนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองตามการเปลี่ยนแปลงของสากลสำหรับการส่งเสริมสายพันธุ์เล้าจีนสหายเจียงเจ้อหมินเป็นหนึ่งในการนำสูงสุดของจีนที่เป็นผู้วางรากฐานของการพัวพันส่งชาติในระยะดำรงตำแหน่งของเพิ่นสหายหนูฮักพุ่มสวรรค์ประธานประเทศลาวในเวลานั้นได้ไปเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการในปี1992ซึ่งได้กลายเป็นการเปิดสังกัดใหม่แห่งการส่งเสริมมิตรภาพและการร่วมมือเล้าจีนในเวลาต่อมาสหายเจียงเจ้อหมินถือเป็นการนำสูงสุดของจีนคนทำอิฐที่ได้มาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมิตรภาพและการร่วมมือเล้าจีนในปัจจุบันบ่เพียงแต่แม่นผลงานของคนหุ่นปัจจุบันแต่เพิ่นผลงานแห่งมรดกจากการวางรากฐานของบรรดาผู้นำหุ่นก่อนสหายเจียงเจ้อหมินเป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญที่มีบทบาทในการวางรากฐานให้แก่สายพันธุ์เล้าจีนในยุคใหม่ดังนั้นการระลึกถึงสหายเจียงเจ้อหมินในมื้อนี้บ่เพียงแต่เป็นการหวนคืนอดีตแต่เป็นการเบิ่งไปข้างหน้าพวกเราต้องสืบต่อส่งเสริมมุนเสื้ออันดีงามแห่งมิตรภาพรักษาความไว้เนื้อเสื่อใจทั้งการเมืองเสริมสร้างการร่วมมือในทุกขงเขตตามถิดคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามถิดซีดีและคู่ห่วมสัตกรรมเล้าจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยืนยงและเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนสองชาติ
1: การจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตาแสงสร้างมีไซเมืองสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ยังเป็นข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเป็นต้นการแบ่งขั้นคุ้มครองของแขนงสายตั้งขั้นส่วนกลางนครหลวงเมืองเพื่อจะมอบเวียกให้ตาแสงบางแขนงบ่ทันมีความคืบหน้าการโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดามติที่ติดพันกับการสร้างตั้งตาแสงยังบ่ทันกว้างขวางเหลือเกินและกลัวเอาทุกเป้าหมายเฮ็ดให้ประชาชนยังบ่ทันเข้าใจถึงตาแสงและยังบ่เข้าใจต่อการสร้างตั้งตาแสงที่ถูกต้องในโอกาสประกอบความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวของตาแสงสร้างมีไซต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดลมณีอยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงวิจันทน์ท่านศิริราชทงสิงห์ทองเพ็งรองเลขาคณะพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์ให้ฮู้ว่าเพื่อแก้ไขข้อข้องข้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิจันทน์จะสืบต่อปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งขององค์คณะพรรคตาแสงสร้างมีไซเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค สืบต่อ

0: สุดฝึกอบรมการนำไส้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หันเป็นทันสมัยให้ว่องไวรับประกันความยั่งยงและเป็นตัวแบบให้บรรดาตาเสียงอื่นๆในทั่วนครหลวงวิ่งจันทร์พร้อมทั้งสั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้การบริการของรัฐต่อประชาชนมีความสะดวกว่องไวและอื่น
1: ๆการต้องการที่ว่าจะได้สืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งกองตาแสงเพื่อให้สอดคล้องกันต่อกำหนดของค่าได้ผัดกันส่วนการภาคฉบับเลขที่42และนำพาเจ้าจัดตั้งกองประชุมคณะภาคฐานสำเร็จสืบต่อจากทุกประมงการนำไส้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นทันสมัยกองไว้รับประกันความยืนยงและความโปร่งใสในการบริการประชาชนสืบต่อสุดนู่น้ำพาการจัดตั้งปฏิบัติแห่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองกระแสสร้างที่ใช้ที่ได้กำหนดในหาเรียกถึงเจ็ดเอ็ดผู้การนั้นให้บรรลุตามคาดหมายสืบต่อรุ่งแห่งกระแสสร้างที่ใช้เกี่ยวกับการออกข้อตกลงการเคลื่อนไหวของบ้านชาวซีบ้านถือเป็นพระกระแสให้ไปตามอารมณ์บ้านเหลือสิบนาทีที่ได้กำหนดในวิธีการในสำเร็จและจะได้จัดกองประชุมทะลุพอตอบเทียมเพื่อเป็นวันที่แก่กระแสที่ยังเหลือที่พวกเขาจะประกาศสั่งตั้งในสำเร็จครบสามสิบสามกระแสที่ยังเหลือแปดยังเป็นสำเร็จ
0: ทานศิริราชทงสิงห์ทองเพ็งยังได้เสนอรัฐบาลพิจารณาช่วยจัดสรรงบประมาณเข้าในแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่อแสงสร้างมีไซเป็นต้นระบบคมนาคมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอแขนงการเกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางลงช่วยจัดสุดฝึกอบรมวิชาการคุ้มครองและการบริการให้พนักงานประจำอยู่ต่อแสงสร้างมีไซเพื่อสร้างความรู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผล
2: วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันจัดพิธีสรุปการจัดตั้งการเรียนการสอนมอบหับใบประกาศนียบัตรและเปิดศูนย์เรียนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่21สิงหาคมนี้มีทานวิไลพลพมมหาไซหัวหน้ากรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุริยาป่าไซผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งการเรียนการสอนมอบใบประกาศนียบัตรและเปิดศูนย์เรียนใหม่ว่าวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันได้ปฏิบัติการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบควบคู่ใน5ภาควิชา16สาขาอาชีพมีพนักงานคู่อาจารย์ทั้งหมด76คนมีนักศึกษาเข้าเรียน 1,418 คนศูนย์เรียนผ่านมามีนักศึกษาเรียนจบ489คนยิง29คนในนั้นหลักสูตรระยะสั้น86คนหลักสูตรระยะยาว403คนมีพนักงานดีเด่นและได้รับใบย่องยอคณะกรรมการครูฝึกและนักแข่งขันทักษะวิชาชีพจำนวน11คนในนั้นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพจำนวน16คนนักแข่งขันทักษะวิชาชีพ4คนนักแข่งขันวิชาชีพ5คนย่องยอสถานประกอบการที่สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพเครือข่ายภาคกลางประจำปี2026มีทั้งหมด37ภาคส่วนมีนักศึกษาดีเด่น107คนในนั้นเด่นฮอบด้าน31คนเด่นด้านการเรียน17คนเด่นด้านกิจกรรม59คนนอกนั้นยังได้สำเร็จการฝึกอบรมให้ภายนอกพร้อมทางออกใบยั่งยืนให้จำนวนก็19เทื่อคนพัฒนาตำราเรียน18เล่มยัดได้รางวัลหลายรายการจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพถึงว่าจะประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายด้านค่าครองชีพและปัญหาขาดแคลนน้ำมันแต่โรงเรียนแม้นสามารถบรรลุแผนการเรียนการสอนได้ห้อยส่วนห้อยสำหรับศูนย์เรียน2026-2027วิทยาลัยตั้งเป้าหมายปรับปรุงคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบการเรียนแบบผสมผสานเปิดเรียนระดับ155และขยายการร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
0: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวป่องเข้าสู่ลมพายุหมุนเขตฮอนนาลาหัวที่19ประจำปี2026จะเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือด้านตะเวนตกของเกาะไหหนานสมทบกับลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติ ระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่กับทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา33องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนถึงของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน
0: ์ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่23สิงหาคมนี้ในกองประชุมวิสามัญครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยสภาแห่งชาติเวียดนามได้ลงคะแนนเสียงห้ามฮ้องเอากฎหมายว่าด้วยภาษีฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเสื้อไฟฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่และศึกษาอบรมกฎหมายฉบับปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1มีนา2027เป็นต้นไปข่าวรายงานว่ากฎหมายว่าด้วยภาษีฉบับปรับปรุงของเวียดนามได้เพิ่มเติมกลไกการคุ้มครองสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกวดกาและติดตามกวดกาสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าต่างๆต้องปฏิบัติระเบียบการด้านภาษีและต้องผ่านการติดตามกวดกาบรรดาองค์การจัดตั้งและส่วนบุคคลเวียดนามที่ซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการยั่งยืนทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่3สิงหาคมนี้วันที่21สิงหาคมนี้ท่านมาร์คคาร์นีนายกรัฐมนตรีแคนาดายืนยันว่าแคนาดาตกลงยุติสัญญาการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมทางได้เรียกห้องขณะเจรจากับคืนประเทศท่านมาร์คคาร์นีให้ฮู้ว่าความคืบหน้าการเจรจาในปัจจุบันบ่เพียงแต่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประชาชนแคนาดาท่านกล่าวว่าขณะที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษี50ส่วนห้อยต่อสินค้าจากแคนาดาแคนาดาจะปฏิบัติมาตรการภาษีที่เท่าเทียมกันต่อสินค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องแรงงานและวิสาหกิจของแคนาดาในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกายืนยันว่าแคนาดาปฏิเสธบ่ตกลงสัญญาการค้ากับสหรัฐอเมริกาท่านให้ฮู้ตื่นว่าสหรัฐอเมริกาได้เสนอเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาดที่มีสิทธิพิเศษหลายกว่าเก่าให้แก่แคนาดาถ้าหากบรรลุสัญญาจะสามารถลดภาษีได้อย่างหลวงหลายทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้งปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยา ง่ายเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาเป็นปีนป่วยอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ59

0: ไปเสเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เบาง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี่บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

ครั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน9ขึ้น12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านวันนี้เป็นวันอังคารวันที่25ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สภาพในปัจจุบันนี้ท้องฟ้าสว่างสวัยดีพลังที่เมื่อแรงวานนี้ก็มีฝนตกลงมาเม็ดทั้งห้างทำฝนกระดบตกฝนตกน้อยหนึ่งเหตุอากาศเมื่อคืนนี้ก็บ่ฮ้อนอบอ้าวพอเท่าใดแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงอยู่ทางภาคใต้หรือว่าอยู่บางแขวงของสปป.ลาวอาจจะมีผลกระทบจากปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมแต่ทั้งนั้นก็ตามคิดได้ว่าสภาพดินฟ้าอากาศณปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระยะฤดูฝนอยู่เพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะคันว่าถึงเดือนลาวก็เป็นเดือน9เดือน9ขึ้น12คำยังบ่ฮอดบุญฮอดเข้าประดับดินเถื่อและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมของประเทศเฮาแม่นภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงทับฟันกระบหอบดานนักนวงและยาวนานของพรรคก็คือสืบต่อยึดมั่นการเปลี่ยนแปลงใหม่หอบดานที่มีหลักการของพรรคการนำพาปวงสลาวทางศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ปักรักษาและมากผลของการปฏิบัติให้มั่นคงสร้างบาดเดียวไม่ให้แก่การสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสู่จุดหมายสังคมนิยมอย่างนักแน่นเหตุประชาชนทั้งนี้ผ่าสุขประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนสามัคคีปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยเริ่มจากประเทศกสิกรรมที่ล่าหลังโดยบ่ผ่านในยะการขยายตัวของทุนนิยมอุปสรรคอันที่นักหน่วงฉะนั้นประธานไกสอนภูมิหารจึงได้วางหน้าที่การปฏิวัติของประเทศเฮาในระยะไม่ว่าอยากสร้างสังคมนิยมก่อนอื่นมดก็ต้องมีคนสังคมนิยมคนสังคมนิยมแม่นผลิตภัณฑ์ของการปฏิวัติทั้ง3ประการคือการปฏิวัติทางด้านการพอพันแห่งการประดิษฐ์การปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคนิคการปฏิวัติทางด้านแนวคิดและวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญไปก่อนพวกเฮาต้องสู้ซนก่อสร้างสังคมใหม่สังคมนิยมให้ได้อันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างประเทศเราของพวกเฮาให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทั้งมีเข้มแข็งเพื่อเกี่ยมเงินไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมที่พรรครัฐบาลได้วางแนวทางที่สลัดสงสัยในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการฟันดักรบมอบหมายหน้าที่ให้ทางในสร้างควบคุมเสียงทั้งสองท่านคือถาวรวิเศษศรีและสุขสวัสดิ์สุขสดินมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการพันขยายมติกวงประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อจากรายการภาคข่าวทับไฟดกรบหมายความว่าในเวลา 7:00 ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 7:30 เบิดภาคข่าวแล้วก็ก้าวเข้าสู่การฟังสิ่งที่น่าสนใจขั้นในการน้อยหนึ่งเท่านั้นซึ่งต่อจากเวลา 7:30 กว่าถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านสามารถติดตามรับฟังในการพันขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศนับแต่เหนือถึงใต้นำเอาเนื้อในจิตใจมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุคทรุเสดานวิการ3สร้างแผ่นบุคทรุเสดานก็คือทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นมติกวงประชุมใหญ่ของพรรคกระครั้งเวียกงานบุคทรุเสดานก็คือเวียกงานสามสร้างจะติดพันกับมติกวงประชุมใหญ่ของพรรคบุคทรุเสดานก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญก็เป็นอีกใส่กำลังแห้งของทั่วปวงสลาวของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นเนื่องจากว่าคนลาวของพวกเขาเป็นคนที่ดุมันขยันเพียรตื่นดึกดุกเช้าเพื่อก้าวเข้าสู่การผลิตอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละครอบครัวอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละเมืองแต่ละแขวงหรือว่าแต่ละนครหลวงที่ผสมประสานสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยอิงใส่ก้อนกำลังมหาสามัคคีทั่วปวงส่วนทั้งชาติสำหรับรายการพันขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านในตอนเช้าของวันอังคารวันที่25สิงหาคม2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือนเก้าขึ้น12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในตอนเช้าของมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหานำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมรัฐบาลประจำรัฐบาลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026ได้เปิดขึ้นที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าประธานรองประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการเวียกงานชุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026ต่อไปซึ่งกองประชุมได้เปิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพักทั่วรัฐและทั่วปวงสลาวบรรดาเผ่ากำลังคุ้นเคี่ยวจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเคียงคู่กันนั้นในท่ามกลางที่สภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเคร่งฮ้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากเป็นต้นข้อคัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางปัญหาแอสรัสเซียและอุเครนปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาแหลมเกาหลีปัญหาความเคร่งฮ้อนอยู่ประเทศใกล้เคียงส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วยิ่งจะสืบต่อเพิ่มความผันผวนและมีผลกระทบเป็นวงกว้างสำหรับประเทศลาวของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากสภาพการดังกล่าวโดยเฉพาะด้านราคาน้ำมันเสื้อไฟการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขนส่งสินค้าราคาสินค้าค่าของชีพเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติภัยน้ำท่วมน้ำไหลซุอยู่8แขวงเฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อเฮือนสารบ้านซ่องเนื้อที่ทำการผลิตชีวิตการเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนทั้งกระทบใส้พื้นฐานโครงร่างอย่างนับนวงต่อหน้าสภาพการดังกล่าวนั้นท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสิพันดอนบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขปัญหาตัวจริงพร้อมทั้งมอบเครื่องเสื้อเหลือให้ประชาชนผู้ถูกผลกระทบอยู่ท้องถิ่นต่างๆพร้อมเดียวกันนั้น
ท่านสอนไสสิปันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ซี้นำคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงเอาใจใส่ซี้นำได้ช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งกะเกียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อไปซึ่งกองประชุมได้พร้อมกันคุ้นคั่วปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นพิจารณาต่อปัญหาหัวข้อที่สำคัญคือรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดสุมหิบด่วนจำนวนหนึ่งคือการปฏิวัติการปฏิบัติเวียกงานจุดสุมเพื่อพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการกะเกียมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026นี้พร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมก็ได้พร้อมพากันค้นคว้าปรึกษาหารือห้างดำรัสว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างด้วยถืนของรัฐสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพและการบริการด้านต่างๆของทางด้านสุขภาพและประชาชนทางด้านห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยกระพลเฮือนสบับปรับปรุงห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงศรีห้างคำสร้างว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางเซเบอร์สบับปรับปรุงห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบของกองสงบประชาชนลาวสบับปรับปรุงห้างดำรัสว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรสบับปรับปรุงในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านนายกรัฐมนตรีสอนไสสิพันดอนในนามประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้บรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมจงพร้อมผักกันเอาใจใส่คุ้นคั่วประกอบความคิดความเห็นยังเลือกเสื่องแบบกงไปกงมาแทบกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะย่างกงไปกงมากระทัดหัดได้มีจุดสุ่มเฮ็ดให้ผลของประชุมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026ที่ได้เปิดขึ้นที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสสิปันดอนนายกรัฐมนตรีซึ่งมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าประธานรองประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนการจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026ที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำรายงานและเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันอังคารวันที่25สิงหาคม2026จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศผ่านระบบ AM และระบบ FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังหรือว่าท่านจะเข้าไปทางที่ Facebook วอสลอกำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังวิทยุเห็นภาพอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ท่านได้ฟังความคมซื่นเติมอีกมอบหมายให้ทางสุขสวรรค์และทวนวิเศษศีลนำมาเพียงประกอบให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังได้ดังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

วลาในการเหลือเพียงแต่5นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมัธยมประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ก็ได้หลายท่านนับตั้งแต่การแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำเขื่องเวียงจันทน์นี่เพิ่นว่ารับฟังแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มใสดีแล้วก็พรหมจรรย์นี่ติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองกรึมเท่าทองตุยเป็นว่าอาจารย์สุภกรรมฮักกำลังติดตามรายการอยู่ตลอดขอขอบใจยังสูงเด้อทองตุยทองตุยคือทองตุยนี่ทองตุยนะแล้วก็มีคำล่าเพราะว่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศอยู่ทั้งแขวงบัวแก้วดีหลายอันนี้อาจารย์สมหมายสมหมายไพศุขสภาพอากาศอยู่ทางเมืองท่องมีเมืองไซสถานมีลมพัดแหงตลอดแล้วพันตลอดวันมาได้ 2-3 มื้อแล้วอากาศดีนี่อยู่ทางแล้วก็รับฟังจากอันนี้จากวงศิลป์วงอินคัมก่อนวงศิลป์วงอินคัมเพิ่นว่าสมเสืออาจารย์สอบแพ่กำฮักนะครับอันนี้รับฟังอยู่ทางศูนย์ฝึกอบรมกองพลทหาร5ที่1มื้อนี้อากาศมืดคึมมาตั้งแต่ว่าอาจารย์เสียงแจ้งดีชัดเจนดีอันนี้ครับฟังอยู่ทางศูนย์ฝึกอบรมกองพลทหาร5ทีท่า5ที1นั่นแหละอันนี้เพิ่นก็ถามว่าสบายดีตอนเช้าอันเขียนเป็นภาษาเวียดนามพิมพ์เป็นภาษาเวียดนามเข้าไปทางรายการเพื่อสอบถามข่าวทําข่าวสบายดีตอนเช้าขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเราเราได้ตลอดมาและท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาที่เหลือนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงมอบหมายหน้าที่ให้ทางถาวรวิเศษศรีและสุขสวรรค์สุขสดีนำมาเพียงประกอบในปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสอบแพ้กำหักขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่เมื่อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแมนเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
4: ่ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ฮ้าโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
12: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้ว จักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เส้นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้แหละสมใสเฮาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
11: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
12: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
11: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
12: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
11: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
12: ดีๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
11: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
12: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงนาที020-2880-8713ได้เลย
2: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
13: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
14: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
15: เอาย้ำความหมายพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
11: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือมื้อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
16: นี่ในบ้านเขาถามแดผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
17: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่งสี่ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าท่านบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีมื้อรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยเฮาฟังรายการของเฮาได้กระจายเสียงบัดจันทร์ฮอดวันศุกร์
1: เจ้าแม่นแล้วรายการออกอากาศสดทุกๆมื้อเลยจันทร์ฮอดศุกร์น่ะเนาะเวลา 8:00 น.ถึงเวลา 9:00 น.สําหรับมิตรรายการที่ต้องการอยากจะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์เฮาก็มีช่องทาง Facebook อันนั้นแล้วก็มีแอปพลิเคชันเนาะมีเว็บไซต์ www.lnr.org.la เนาะมิตรรายการก็สามารถที่จะเลือกติดตามตามความสะดวกได้เลย
0: แมนหรือว่าหน้าเพจที่ไลฟ์สดในปัจจุบันผ่านทางลาวในRadio แจ้งมีรายการเติมสามารถแสดงความคิดความเห็นต่อรายการได้เนาะแต่ขอให้ติดพันกับรายการของพวกเฮาแท้ๆท่านผู้ฟังเนาะซื้อมาหาพวกเฮาได้0305787052หรือกองขอความสั้นเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าเนาะสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อมิตรรายการท่านผู้ฟังกับบรรยากาศซ่อมวันอังคารมื้อนี้วันที่25เดือนสิงหาคม2026เนาะอาทิตย์นี้นี่ว่าได้ว่าเป็นอาทิตย์ที่การสัญจรย้อนยานพาหนะก็ถือว่ายังโรงเรียนอยู่เนาะเพราะว่ายังเป็นอาทิตย์ที่พักโรงเรียนแต่อาจจะมีบางโรงเรียนที่ว่าเริ่มแล้วเริ่มในการไปลงทะเบียนเนาะแล้วก็ไปอานาเสนอตั๋วบอกไปเบิ่งซื้อเนาะอยู่ห้องใดปีนี้เนาะแต่ว่าในอาทิตย์หน้านี่เสื้อว่าหลายๆคนคงสิห่าวหันไปแต่เศร้าเนาะเพราะฉะนั้นเนาะเกี่ยมรับมือกับการสัญจรในอาทิตย์ต่อไปได้เลยเนาะก็คือ1กันยาเปิดสุขเฮียนมือทําอีท
0: เจ้าบางคนนี่ว่าโอ้คิดง้อคิดเงียงไว้ล่วงหน้าแล้วสุภลินทร์ทิศหน้านี่ต้องทำใจหน่อยนึง
1: เจ้า
0: ลูกก็ต้องได้ปลุกไปแต่ห้องเรียนแต่เช้า
1: เจ้า
0: พ่อแม่ก็ไปส่งลูกหลานตั้งแต่เช้าแต่ถึงยังได้กระดิ่งท่านผู้ฟังปีนี้เฮียกห้องอีหลีได้ผู้ใดที่ว่ามีเกณฑ์ลูกหลานที่ว่ามีอายุเข้าโรงเรียนนะให้ข้าเจ้าไปเข้าโรงเรียนต้องได้พาลูกหลานไปเข้าโรงเรียนเพราะว่าบ่อยากให้ปะละการศึกษา
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและก็อย่าลืมเนาะผู้ใดที่ว่าอาจจะต้องเฮ็ดเวียกให้เข้าตามโมงออกตามเวลาหั่นนะต้องได้เผื่อเวลาไว้เอาหลายนี่เด้อเปิดโรงเรียนใหม่ไผก็ฮาวหันได้เนาะพากันไปแต่เช้าพ่อแม่ย่านบ่ทันเวียกบางเทื่อก็ต้องได้ไปส่งลูกก่อนเนาะก็ต้องได้ไปแต่เช้าคือสังเกตเนาะระยะเข้าโรงเรียนปกตินี่นะตามโฆษกได้เดินทางมาได้ใช้เส้นทางมานี่เวลาปกตินี่คือเวลานี่เนาะพักเรียนเนาะใช้เวลาเพียงแต่20นาทีในการเดินทางแต่ว่าในระยะการเปิดโรงเรียนปกติหั่นนะใช้เวลา40นาทีบางมื้อถึง50นาทีและก็เกือบ1ชั่วโมง
0: ทบครึ่งเลย
1: มีรายการ
0: แม่นๆๆเนาะโอ้หลายจุดในนครเมืองจันทีมันมีความแออัดสับสนโดยเฉพาะแม่นจุดหน้าโรงเรียน
1: เจ้า
0: โรงเรียนใดที่ว่าอยู่ใกล้แคมป์ทางแด

0: ซ้ายหะนะ
1: เจ้า
0: อันบอกว่ากลางเว้นกลางคืนได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะอันนอกจากว่าบางคนจะย่านแต่ว่าถูกทุบรถเอาทรัพย์สินมีค่าภายในรถแต่ว่าบางครั้งอ่ะนะบ่ถูกทุบรถแต่ว่าถูกอันแบบว่ารถบางคันที่ว่าขี่มาแล้วขูดเอา
1: ไปขูดไปเกาะไปด่า
0: บางทีนะซอกตู่บ่เห็นก็มี
1: แม่น
0: ๆๆไปแล้วเห็นแต่ห้อยรถเออได้จัดการเอาเองได้บัดนั้นนะ
1: เจ้าๆมันก็มีหลายๆอย่างท่านผู้ฟังจอดบอนทีเหมาะส
0: ม
1: บอนทีคิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็ไปจอดอยู่เพื่อป้องกันหลายๆอย่างสิ่งเหี่ยวท่อแดงอุบัติเหตุพ้อมเพราะว่ามันเกิดขึ้นมามันก็เสียทรัพย์สินของเฮาเอง
0: เจ้า
1: ดังนั้นก็ต้องเบิ่งให้มันสมเหตุสมผลบางคนนี่นะไปจอดบอนหลับบอนลี่บอนมืดอันนี้ก็อันตรายคือกันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งในระยะระดูฝนนี่การหยุดการจอดเขตที่ว่ามันเสี่ยงต่อเกิดสิ่งที่จะเป็นสิ่งกระทบ
0: เจ้า
1: เป็นต้นแมนจอดตามมากองห่มไม
0: ้
1: อันนี้ก็อันตรายคือกันในรายการเนาะเพราะว่าต้นไม้งาไม้มันหักมันล่มลงมาทับรถทับทรัพย์สินมันก็เสียหายไป
0: เจ้าและก็บางเขตเนาะโดยเฉพาะแล้วบางเขตบางแขวงที่ว่ายังน้ำท่วมอยู
1: ่
0: เนาะบางเขตกับพวกแห่งแล้วเนาะแต่ว่าบางเขตเนาะน้ำก็ยังท่วมอยู่เนาะระดับน้ำยังสูงอยู่คือเห็นอันนาเห็นข่าวที่ว่ามีรถอันนารถบรรทุก
1: ค่ะ
0: ที่ว่าเราถูกอันน้ำมันพัดเห็นบอลในคลิปวิดีโอนะรถบรรทุกคันสีแดงง
1: ่
0: าย
1: ๆ
0: นะแล้วถูกน้ำมันพัดลงไปพัดลงไปอันอยู่ขวาข้ามขวาวังลำเมืองฮุนแขวงอุดมใสเนาะวังคำวันที่20สิงหาผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่หันก็ได้เล็งกู้เนาะรถขึ้นมาแล้วต่อมาวันที่22เนาะเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองหันเพิ่นยืนยันว่าพบเนาะโซเฟอร์แต่ว่าเราเสียชีวิตแล้ว
1: เจ้าน
0: อกก็คือน้ำมันพัดรถไปเป็นคันเลยได้ตรงสภาพนั้นเป็นตะย่านอีรถบรรทุกใหญ่เนาะกว่าบางลำเมืองหุ่นแขวงอุดมไซซึ่งว่าเพิ่นน่ะไปพบเห็นศพอยู่บ้านน้ำแปงทาน้ำแบงบ้านแฟนเมืองหุนแขวงอุดมไซกาเพิ่นกับเก็บกู้เอาซากศพขึ้นมาจากทาน้ำเนาะสันนิสุดเพิ่นได้จะได้อ่ะนะสันนิสุดตื่นตามภายหลัง
1: เจ้า
0: อันนี้แมนเพิ่นก็ได้แจ้งพี่น้องไปรับดำเนินตามอนาคตของประเพณีแล้ว
1: เจ้า
0: แสดงความเสียใจนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าพอดีเห็นข้าเจ้าได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ทันนะก็คือแบบน้ำมันไหลมาแห้งแบบแล้วรถแล้วไหลลงมาแล้วก็ไหลสู่เอารถไปเป็นคันเลย
1: เจ้าอันนี้การตัดสินใจของโซเฟอร์ที่ว่าผิดพลาดอีหลีเห็นทางคลิปมีรายการหลายคนอาจจะเห็นทางคลิปแล้วก
0: ็
1: คือก่อนที่เพิ่นจะไปเบื้องที่เพิ่นจะไปหันก็คือบ่มีน้ำ
0: เจ้า
1: สุภลินก็คือเพิ่นจะข้ามน้ำไป
0: ป
1: านี้มีผู้แยงแยงไฟให้แล้วก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังคนยืนกำลังรุ่นกำลังเสียกันอยู่น่ะขี่ไปบ่พอเท่าไหร่ท่านผู้ฟังก็จมน้ำไปทั้งคนทั้งรถรถกระแมนรถประเภทรถบรรทุก
0: รถบรรทุกขึ้นเป็นบรรทุกสินค้ามาก็ได้รับผลเสียหายไปทางด้านชีวิตแดทรัพย์สินแดอันนี้กระแสน้ำไหลแห้งอีหลีเนาะคันว่าบ่มั่นใจกับบ่ควรไปบ่ควรข้ามได้ท่านผู้ฟังต้องได้ประเมินเบิ่งถึงความปลอดภัยได้เนาะทรัพย์สินนี่เสียหายไปยังหาไม่ได้สิเอาคืนบ่ได้ทุกท่าน
1: เจ้าอันนี้เป็นเหตุการณ์นึงที่ว่ามีความหุนแหงถึงขั้นเสียชีวิตท่านผู้ฟังแล้วก็ยังเป็นอีกหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละผู้ที่เป็นโซเฟอร์นั้นตัดสินใจแบบประมาท
0: หรือว่าถือเบา
1: แม่นๆถือเบาเกินไปเพราะว่าเวลาที่เฮาข้ามน้ำไปบ่ฮู้ว่าจังหวะนั้นน้ำมันสิยิ่งขึ้นมาแบบกระทันหันบ่มันสิไหลแห้งบ่ปานนี้ระดับน้ำที่เฮาไปเฮาเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่ฮู
0: ้เ
1: พราะว่ามันเป็นน้ำขุ่นปานนี้เฮาเคยสัญจรอยู่ทางนี่นะปานนี้กรณีที่น้ำมันผัดมาปานนี้ดินมันเซาะมันบ
0: ่
1: ดินเซาะทางมันอาจจะบ่อยู่ในระดับเก่า
0: เจ้า
1: อาจจะลุยเหี้ยนไปเด้จังซี่แหละเฮ็ดให้ตีนรถตกไป
0: อ
1: ันนี้ก็เฮ็ดให้น้ำสูบไปถ้าประ ฟัง
0: เนาะหรือบางคนนี่อาจจะคิดบ่ว่าโอ้กระแสน้ำไหลซ้ำนี่แต่ว่ารถเฮานี่เป็นรถบรรทุกคันใหญ่คันน
1: ัก
0: เนาะอาจจะบ่ได้รับผลกระทบอย่างหรือว่าอาจจะไปได้อยู่บ่อย่างประมาณนี้
1: เพิ่นอาจจะคิดว่าน้ำบ่สามารถที่จะยู่เอารถไปได้แต่บังเอิญน้ำแห้งกว่ารถท่านผู้ฟังนี่แหละมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเป็นรถกระบะก็มี
0: เจ้าร
1: ถจักรก็มีที่ว่าถูกน้ำพัด
0: เจ้าเนาะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนละกันถ้าว่าพบกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะคันบ่มั่นใจเนาะบ่อยากให้เอาชีวิตไปเสี่ยง
1: เจ้า
0: เนาะบางครั้งเฮาการประเมินของเฮามันก็บ่ได้มันก็บ่ได้
1: บ่ถูกต้องเนาะ
0: ถูกต้องหั่นน่ะเนาะมันคือประเมินผิดพลาดในสิ่งพลาดมานี่ชีวิตเฮา

0: ได้ทุกๆท่าน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ขอฝากไว
1: ้แม่แล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดวันที่20คือกันท่านผู้ฟังวันที่20นี่เวลา 14:30 นที่บ้านสะเมืองหลงที่บ้านสะเมืองหลงแขวงหลวงน้ำทาเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็แม่นเกิดเหตุน้ำพัดคือกันบางเอิ้นว่าคือสิแม่นจังหวะที่เพิ่นขี่ลุยน้ำไปสุพรรณ
0: เจ้า
1: เป็นรถกระบะท่านผู้ฟังแต่ว่า
0: คน
1: อยู่ในแล้วก็เพิ่นสามารถออกมาได
0: ้
1: คนที่อยู่แคมป์ฟังนั้นเขาเจ้าก็ไปช่วยเอา
0: เบิ่งกระแสน้ำนั้นไหลแฮงได้ขนาดมีแต่ผู้ชายเนาะ3คนเขาเจ้าพยายามช่วยผู้ชายอีกคนนึงที่มาอยู่ในรถนะดึงแขนจองแขนกันแบบบางเทื่อน่ะจนสิไปน้ำน้ำแ
1: ดงแม่นๆอันนี้ท่านผู้ฟังเนาะในระยะนี้เฮาต้องได้มีสติเด้อผู้ใดที่นำใช้เส้นทางที่ว่ามีขวหรือว่าน้ำท่วมเส้นทางถ้าว่ามันมีความเสี่ยงอีหลีมีรายการหยุดการเดินทางไปก่อนกลับคืนซะเนาะอย่าไปเสี่ยงอย่าลุยอย่าผ่านไปเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดเหตุแบบกระทันหันหรือบ่
0: เจ้าเนาะกะอนามื้อนี้วันที่25เนาะวังมื้อก่อนก็คือวันที่23เนาะที่ว่าได้มีอันเพิ่นติดตามระดับน้ําเซจําพรอยู่ทางแขวงสวรรณเขตหั่นนะ
1: เจ้า
0: ว่าปริมาณนี่มันซ้ําได้แล้วจากภาพที่เห็นเนาะอัปเดตวันที่23ก็คือเมื่อก่อนหันแม่นปลาซนสามารถยางข้ามขัวได้แล้วน้ำประมาณเพียงหัวเข่า
1: อ
0: ยู่ถึงขัวน่ะน้ำเพียงหัวเข่าหันผู้ฟังอันนี้เห็นกะนะถือว่าลดลงได้ก็ดีเนาะคันว่าจังสั้นหรือว่ามันมีท่าเอียงที่ว่าจะเพิ่มขึ้นแนวใดเนาะผู้ที่ว่าอยู่เขตแคมป์แม่น้ำก็ขอให้ระมัดระวังเนาะขนย้ายสิ่งของออกไปเนาะให้ทวงทันบ่ให้มีผลเสียหายและผู้ที่จะสัญจรไปทั้งอนาขัวน้ำเซจำพรแขวงสวรรณเขตคันว่าลดต่ำกะลีกเรื่องก่อนเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นอยู่ทางแขวงสวรรณเขตนี้น้ำท่วมหลายบ้านนี้พอสมควรได้มีรายการเนาะเป็นต้นแมนทีบ้านละหาน้ำเมืองสองคนแขวงสวรรณเขตนี่กะแม่น้ำอยู่ในระดับสูงขึ้นท่วมเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนนี่หลายครัวเฮือนแล้วก็อำนาจการปกครองแล้วก็มีกำลังป้องกันซาดแด
0: ่
1: ที่เพิ่นได้ไปเข้าไปช่วยเนาะพ่อแม่ประชาชนก็ขอให้หาฟังการแจ้งเตือนของอำนาจการปกครองว่าระดับน้ำซ้ำนี้อยู่ได้บ่หรือควรยกย้ายเราก็ต้องได้ยกย้ายเนาะเพราะว่าการติดตามระดับน้ำแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นี่นะเพิ่นก็จะมีขีดเป็นบ่ข
0: ี
1: ด
0: ระดับอันตราย
1: แม่นขีดเตือนภัยบ่หรือว่าอันตรายจังซี่ถ้าว่าเพิ่นแจ้งให้ยกย้ายขอให้ยกย้าย
0: เจ้าแม่นแล้วต้องยกย้ายทันทีได้บางคนอุ้ยเบิ่งก่อนยังเถ
1: ื
0: ่อบางกรณีนี่ไปออกไปบ่ทันก็มีบางกรณีนี่ได้แต่เครื่องนุ่งขาขี้งก็มีเพราะว่าเคยมีมาแล้วเนาะคืออันตอนเคยสัมภาษณ์เนาะทั้งกาสีตอนนั้นน่ะน้ําก
1: ับ
0: กาสีอ่ะนะคนยังอยู่ไห้อยู่นาพุ่นน่ะมันน้ำมากระทันหันเอาอย่างบ่ทันทันได้เอาตัวรอดนี่แหละฉันซานปานซองก็ได้แซ่น้ำไปเข้าไปเอาเครื่องก็เข้าไปเอาบ่ได้เถื่อเพิ่นบ่ให้เข้าเพิ่นย่านแบบอันตรายหั่นนะเพิ่นให้ประชาชนไปอยู่บ่อนปลอดภัยก่อน
1: อืมเจ้าขอให้มีระการมีสติเนาะระยะนี้หาต้นหน้าเพราะว่าระยะนี้ก็ยังอยู่ในฤดูฝนอยู
0: ่
1: เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเดือนกันยาคนแหละโอ้ท่านผู้ฟังเนาะแต่ละปีนี้น้ำท่วมหลายเขตหลายพื้นที่แต่ว่าปีนี้เอาตั้งแต่หัวทีก็เป็นภาคกลางภาคกลางแล้วก็อยู่ทางเหนือนี่ทางแขวงอุดมไซก็มีได้เน
0: า
1: ะแล้วก็ลงไปหาทางภาคใต้แดท่านผู้ฟังนั่งนักก็แมนอยู่เส้นทางเขตภูไหทางเลข8ของพวกเฮาน
0: ี
1: ่อันตรายทุกปีถ้าว่าฝนตกลงมาน้ำเสาะเฮ็ดให้ดินเจือนมาตั้งแต่ถึงภูพุ่นแหละก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาทับเส้นทางรถไปบ่ได้ถ้าว่าเป็นพื้นทางบัดนี้ก็แม่นเป็นคุ้มเปเพเป็นบวกเป็นคุ้มเป็นย่านไปแตกแหงไปอู้อันตรายอีหลี
0: เนาะผู้ให้หนีเส้นทางก็หาก็แล้วไม่ไหมเน
1: าะ
0: แล้วก็มาได้รับผลเสียหายอีกท่านผู้ฟังเอาภัยไกลไปไกลมาทั้งใดเนาะโดยเฉพาะแล้วบรรดาโซเฟอร์ขับรถดอกเนาะจะได้ไปขึ้นเหนือลงใต้ตลอดเนาะเส้นทางแต่ละเส้นทางเป็นแนวใดอย่าลืมแบ่งปันเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยตื่มได้เนาะทุกท่านเนาะก็เพื่อว่าจะเป็นข้อมูลให้กับนักเดินทางท่านอื่นที่อาจจะมีจุดประสงค์อยากจะเดินทางไปได้เก็บความพร้อมได้ระมัดระวังตัวเองหลายขึ้นเนาะ
1: แมนยังอยู่ในเส้นทางอยู่มิดรายการเนาะเร่งซ่อมแปลงเส้นทางและเนี่ยเส้นทางนี่แมนท่าแขกหายมราชแขวงขมวนข้อมูลวันที่21สิงหาซึ่งว่าโครงการปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติ NR12
0: เจ้า
1: ท่าแขกยมราชอันนี้แมน เป็นสัญญาที่หนึ่งที่เพิ่นได้สืบต่อกันก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางอย่างต่อเนื่องในหลายจุดให้กลับมาสัญจรได้ปกติตามสภาพที่เบิ่งนี่ก็เป็นทางดินแดงอยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าเพิ่นแก้ไขให้ก่อนก็คือเอาหินมาถมให้
0: เจ้า
1: แก้ไขในระยะระดูฝนแต่เป็นบวกเป็นคุมนี่เลิกมิดและกาเนาะสัญจรเขตนั้นให้ระวังในเด้อถ้าว่าเพิ่นมีการแก้ไขให้แบบนี้ก็เป็นการดีที่สุดเลยเนาะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าให้พ่อแม่ประชาชนนั้นไปมาได้สะดวกสบายกว่าเก่าเพราะว่าหลังจากที่มันถูกผลกระทบจากน้ำท่วมนี่นะคุมน้อยก็กลายเป็นคุมใหญ
0: ่
1: จากใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่ตื้มอ
0: ี
1: ก
0: เฮงลึกเข้าไปตื้มอีกเนาะเจ้าเอาก็ขอให้ระมัดระวังกันไปกันมาของมิตรรายการของพวกเขาที่ว่าได้รับฟังรายการอยู่เมื่อวานนี้เนาะมีอุบัติเหตุหนึ่งเนาะก็คือเป็นอุบัติเหตุรถขนส่งเบียปีนอยู่เขตภูใหญ่เบื้องคกเข่าดอเมืองสนาคามแขวงเวียงจันทน์เวลาประมาณ9โมงเนาะแต่ว่าคนขับรถนี่โชคดีปลอดภัย
1: เจ้า
0: สาเหตุนี้เพิ่นจะรายงานตื่มตามภายหลังว่าจะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะสภาพรถปีนเนาะสินค้าเสียหาย
1: เจ้า
0: ก็ยังใครดอกว่าโซเฟอร์รถทันปลอดภัยดีเนาะกับใครแน่ทั้งเบื้องภูใหญ่เบื้องคกเข่าดอนี่ก็อยากให้หลายท่านระมัดระวังเป็นพิเศษได้เนาะคันว่าเวียงจันทน์สิไปปากลายนี่เขตคกเข่าดอหั่นแหละเป็นเขตที่ต้องได้ระวังเนาะ
1: แมนแมนแมนหลายคนก็นำไซส์เสร็จนั้นท่านผู้ฟังเนาะขนส่งสินค้าได้หรือว่าเดินทางไปทางต่างแขวงต้องได้ผ่านให้มีสติเด้อเพราะว่าจุดนี้มันก็มาเกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นนำสภาพเส้นทางบ่หรือว่าเป็นนำสิ่งแวดล้อมต่างๆเร
0: ื่อง
1: ฟ้าอากาศบ่คือแนวใดหรือว่าเทคนิคยานพาหนะที่บ่รับประกันบ่ได้มาตรฐานบ่แต่ถึงอย่างใดก็ดีพวกเฮาแนะนำให้เตรียมพร้อมทุกอย่างถ้าว่าจะออกเหือนเบิ่งฟ้าอากาศดูทางพุ่นเป็นแนวใดเฮาติดตามบ่ดูมันไปได้บ่มันมีฝนบ่หรือว่าท้องฟ้ามันมืดมันมัวขึ้นแนวใด
0: เจ้า
1: สภาพเทคนิคเด้พร้อมบ่
0: เจ้า
1: ลากตูเฮาเองผู้ขับขี่เด้พร้อมคือกันบ่
0: เจ้าเนาะกะเอาฝากไว้ละกันท่านผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งอุบัติเหตุเนาะอยากจะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกัน
1: เ
0: ป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22ท่านผู้ฟังซึ่งหน่วยกู้ภัยอาสาเพื่อประชาชนเน
1: า
0: ะเป็นไปออกเหตุรถ10ล้อเหยียบเด็กน้อยเสียชีวิตคาทีอยู่เขตบ้านดอนไฮเมืองปากเงิมเนาะเวลา 11:00 นตอนสวย
1: เจ้าร
0: ถใหญ่10ล้อเหยียบเด็กน้อยเสียชีวิตคาทีเพิ่นออกเหตุไปนี่ก็แม่นผู้เสียชีวิตหาเด็กน้อยเพศชายหาก็อายุ11ปีเป็นประชาชนอยู่พันนาฝายเนาะถูกเหยียบบริเวณโตได้ตามข้อมูลของกู้ภัยมันมีบาดแผลเปิดจีกขาดใหญ่เลยเฮ็ดให้เราเสียชีวิตคาทีมีแต่กู้ภัยไปฮอดกับแม่นฮอเมียนเนาะเก็บศพให้ญาติพี่น้องไปเฮ็ดพิธีทั้งศาสนาแล้วก็เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นส่วนว่าสาเหตุอีหยังต่างๆนี่ได้ประสานไปหาทางเจ้าหน้าที่เมืองปากเงิมแล้วได
1: ้
0: พันโทวงไซเพิ่นว่าเอาวันพระหัตถ์เพิ่นสิเข้ามอมรายการนำ
1: โอ้เจ้าดังนั้นพวกเราจะถามรายละเอียดเรื่องนี้ตื่มท่านผู้ฟังเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเด็กน้อยนี่มันเพิ่นย่างบ่เพิ่นขี่รถถีบบ่
0: เจ้าแม่นบ่ฮู้คือกันเนาะว่าหยังแต่ว่าเห็นเนาะตามรูปภาพที่ว่าลงในสื่อออนไลน์เห็นอันน่ะฮอยหั่นนะฮอยนะอยู่แคมทางใด
1: โอ
0: ้แต่ว่าบ่แน่ใจว่าเป็นแคมทางเบื้องซ้ายมือหรือเบื้องขวามืออันนี
1: ้
0: ต้องรอถามเจ้าหน้าที่ละเอียดอีกครั้งนึงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทางเมืองปากเงิมเนาะท่านผู้ฟังขึ้นกับนครหลวงเมืองจันทน์ของพวกเฮาในวันที่22ที่ผ่านมาเหตุการณ์หุนแฮงคือกันโอ้ไปเขตใดก็ตามท่านผู้ฟังถ้าว่ามันเป็นจุดที่มีความเสี่ยงก็คือเป็นเขตซุ่มซนของ เฮียนของหมอฮันค่าตลาดตะลีขอให้หลุดพ้นความไวลงละกาจุดใดที่ว่าสังเกตเห็นเด็กน้อยมีเด็กน้อยเฮาก็สะลอความไวเด้เ
0: นา
1: ะเด็กน้อยบางเทื่อเขาเจ้าพวดพาดออกมาจังซี่นะก็บ่ฮู้ได้บางเทื่อก็แล่นข้ามทางย
0: ่
1: างข้ามทางขี่รถถีบข้ามทางแบบกระทันหัน
0: อ
1: ันนี้เอาบ่อยู่แท้ๆเพราะว่าเด็กน้อยนะยังบ่ฮู้ระเบียบยังบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวบ่ฮู้ย่านกลัว
0: เจ้า
1: บ่ฮู้ว่าสิเจ็บสิปวดซำนะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าว่าเฮาเห็นระยะไกลๆนี่นะบ่ต้องเล็งความไวพยายามหลุดพ้นแหละเพราะว่าเฮาเดาใจเด็กน้อยบ่ได้เด
0: ้
1: เอามันสิข้ามทางมาบ่เฮาก็บ่ฮู้ได้เน
0: า
1: ะบางเทื่อนี่นะ เด็กน้อยเลนตัดหน้ารถเห็นบ่
0: เจ้า
1: เคยมีได้ทันผู้ฟังเนาะเลนตัดหน้ารถอันนี้ก็พาให้เกิดอุบัติเหตุได้หลายกรณีก็คิดว่ามีรายการหลายคนอาจจะพบพ่อคือกัน
0: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเข้าเขตสุมสนและกันลดพรความไวลง
1: เจ้า
0: เนาะพยายามระมัดระวังฮะแหละก็บ่อยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เนาะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เศร้าสลดใจว่าซั่นๆเนาะไผได้ยินก็เศร้าไปตามๆกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนได้ระมัดระวังทั้งเบื้องผู้ขับขี่เองและกับเบื้องพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนาะก็ได้ติดตามเนาะในการแนะนำเด็กน้อยตื่นมาอันตรายมันจะเป็นแนวใดควรปฏิบัติตัวแนวใดอันนี้ก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมนำในการเอาใจใส่ศึกษาอบรม
1: แมนๆเนาะต้องได้เป็นหูเป็นตาน้ำกันต้องได้ซวยๆกันได้เพราะว่าในระยะที่กลัวเขาเจ้าจะใหญ
0: ่
1: กลัวเขาเจ้าจะหู้ระเบียบนะมันใช้เวลาหลายปีดังนั้นอยู่ในระยะของการคุ้มครองการเบิ่งแยงของพ่อแม่ผู้ปกครองนี่นะก็ต้องได้เข้มงวดการออกเดินทางการไปการมาการขี่รถทีบการย่างแนะนำเขาเจ้าเติมถึงว่าเขาเจ้ายังบ่ฮู
0: ้
1: เขาก็ต้องได้ป้อนข้อมูลให
0: ้
1: ต้องได้บอกโดยเตือนเธอและเล็กและหน่อยมื้อนี้เขาเจ้าบ่ฟังมื้อหน้าเขาเจ้าอาจจะฟังเพื่อว่าให้เป็นความรู้นำกัน
0: เนาะเอาใกล้สิเข้าโรงเรียนแล้วน้องๆเนาะก็เก็บความพร้อมไปโรงเรียนก็ขอให้มีสติระมัดระวังบางคนขี่รถถีบไปเองเนาะบางคนพ่อแม่ไปส่งก็ขอให้ได้ระมัดระวังในการเดินทางไปโรงเรียนหรือว่าการย่างคำทางต่างๆพร้อม
1: เจ้าอาละกามาแลกเปลี่ยนกับมีรายการเนาะมีเหตุการณ์นึงที่ทางโทรโข่งเพิ่นได้อารมณ์นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่รถจักรเพิ่นขี่เข้าไปในเอิ้นว่าความรับผิดชอบในหัวในเฮืออะไรได
0: ้
1: สุภลินก็คือรถใหญ่นี่นะขี่บุไปตามเอาบุไปตามแล้วก็หลังจากตามแล้วก็คือถอยรถกลับหนีบัดนั้นบ่ฮู้ว่าฮอดมื้อนี้ล่ะเพิ่นออกมารับผิดชอบแล้วหรือยังเนาะตั้งแต่วันที่21ของเดือนนี้แหละท่านผู้ฟังเกิดเหตุอยู่บ้านธาตุหลวงกลางเมืองไซเซถาเนาะนครหลวงเมืองจันนี่แหละอันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงความบ่รับผิดชอบเวลาที่เจ้าตามจะฮู้แล้วว่าตามรถควรหยุดจอดแล้วก็ลงมาไกลเกียร์มาเว้ากันมาถามแต่ว่าเป็นแนวใดเนาะอันนี้ถอยรถล่ะไปเลย
0: ไปถอยหนีเลย
1: แมนอันนี้เป็นกระบะสีขาวท่านผู้ฟังเนาะก็จะให้ออกมารับผิดชอบทว่ายังบ่ทันออกมารับผิดชอบเถื่อ
0: เจ้าบางคนกับแบบคิดว่าอุ้ยฟ้าวหนีก่อนบ่ทันมีใครเห็นติบ่แต่ว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นะกล้องวงจรป
1: ิ
0: ด
1: มี
0: อยู่ทั่วทุกบ่อน
1: เจ้าๆที่เพิ่นได้ข้อมูลนี่ก็คือจากกล้องวงจรปิดนั่นล่ะ
0: เจ้ากับได้ชัดเจนพร้อมได
1: ้ค่ะแม่น
0: ๆรถยี่ห้อรถป้ายทะเบียนรถเนาะเสื้อว่าน้ำตู่ปัวยากเนาะแต่ว่าดีแท้กับแม่นเจ้าตู่แหละต้องออกมายอมรับเนาะต่อการกระทําผิดแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเป็นสิ่งที่เฮาได้กระทําลงไปแล้วเด้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าฮู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะไผก็บ่ยังให้มันเกิดแต่ถ้าเฮาแสดงน้ําใจมีความรับผิดชอบต่อกันเรื่องยากอาจจะเป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายขึ้นถ้าว่าหนีไปแบบนี้มันเกยยาวเอ้าถ้าว่าได้นําเป็นเรื่องเป็นความกันเป็นคดีกันไปจังซี่นะมันยากท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: ดังนั้นก็ขอให้ไกลเกลียค่อยเว้าค่อยว่าน้ํากันแก้ไขคนลาวนี่บางเทื่อเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยเพิ่นใจให้อยู
0: ่
1: แต่เวลาที่ได้มาล้มกันแท
0: ้
1: มันเข้าใจกันมันสามารถไกลเกลี่ยมันสามารถโยกย้านกันได้ได้สุภลิน
0: คันว่าได้ตกลงกันเนาะสมมาพาควรเนาะจังซี่ก็เอาแล้วไปเนาะ
1: แม่น
0: แ
1: ม่นบางเทื่อเหตุหุนแหงท่านผู้ฟังเฮาเป็นประเภทรถใหญ่อยู่เฮาเสียหายอยู่บางเทื่อมาเว้ากันมันถือคอกันมันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอ้าวค่อยตกลงว่าค่อยกับแป้งฝ่ายของข่อยเจ้าแป้งฝ่ายของเจ้
0: า
1: แล้วก็แล้วไปแม่นบ่
0: เนาะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนเด้อทุกท่านเด้อเนาะจะสุเฝ้าใส่อารมณ์ใส่กันเถื่อนแล้วกันเนาะล้มกันด้วยเหตุด้วยผลแต่บางกรณีล้มกันแล้วตกลงกันบ่ได้ไกลเกลี่ยกันบ่ได้จังได๋ก็แม่นจ้องได้อาศัยทั้งเจ้าหน้าที่เนาะเข้ามาช่วยในการไกลเกลี่ยอันนั้นก็ต้องได้เข้าเลขที่ดำเนินคดีไปซึ่งมันก็จะใช้เวลาดน
1: เจ้า
0: แล้ว
1: บางคนนี่นะ
0: เสียเวลา
1: ได้แม่นๆบางคนนี่นะเอารถเข้ากองคดีแล้วบ่ได้ใช้รถเป็น 2-3 เดือนก็มี
0: แม่นแล้ว
1: บ่มีรถขี่ก็มีนั่นผู้ฟังอันนี้ทานสิยอมบ่จังซี่นะบางเทื่อบางคนเฮาสามารถเว้ากันได้จังซี่นะต่างฝ่ายต่างเอารถไปแปลงแล้วก็เฮาก็ยังสามารถใช้รถได้ปกติ
0: เจ้าตีแท้แล้วมันมีประกันภัยคําว่าประกันภัยมาจัดการแล้วมันจบโลดเนาะบ่ได้ยุ่งยากถึงเจ้าหน้าที่เลย
1: เจ้าๆค ความยุ่งยากมันขึ้นกับตัวบางคนบางคนก็มักยากบางคนก็มักง่ายจังซี่นะแต่กรณีที่ว่ามักง่ายเกินไปก็บ่ได้อีกได้สุภลินบางเทื่อเฮาว่าเออได้อยู่จังซี่นะไกลเกลี่ยกันตกแตกแล้วอยู่สถานที่ตัวจริง
0: เจ้า
1: บัดนี้สิเอารถไปแปลงบัดนี้คู่กรณีกับปีนความก
0: ็
1: ม
0: ี
1: เพราะว่าบ่มีสักขีพยานอีหยังเด้เพราะว่าเฮาเว้ากัน2ฝ่าย
0: แม่น
1: อันนี้ก็ต้องเบิ่งทั้งเหตุทั้งผลทั้งบทฟังเพราะว่าถ้าว่ายากหลายเกินไปก็บ่ดีง่ายหลายเกินไปก็บ่ดีเฮาต้องเบิ่งเหตุและผล
0: เจ้าแม่นได้จากประสบการณ์ของอันนะหมู่ที่ว่าเคยพบพ่อเหตุการณ์แบบนี้มานะตกลงกันแล้ว18โดนให้พอดมือสิเราไปแปลงปีนความบ
1: ่
0: บ่แปลงให้แล้วว่าแพงโพดหรือ เวลาที่ว่าเฮาตกลงกันอยู่หั่นกับเวลาที่ได้ออกไปทางอื่นไปปรึกษาผู้นั้นปรึกษาผู้นี้นะความคิดมันจะเปลี่ยนไปได
1: ้
0: ตีแท้มันตกลงกันแล้วไปห้องกันบ้านโลดเซ็นบทบันทึกกันเนาะเกิดเหตุอยู่บ้านใดใกล้ห้องกันบ้านใดไปบ้านนั้นเด
1: ้อ่
0: าสมมุติว่าเกิดเหตุอยู่บ้านห้องคำกับไปห้องกันบ้านห้องคำเนาะเหตุบทบันทึกกันถ้ามันมีบทบันทึกแล้วมีลายลักษณ์อักษรแบบนั้นแล้วนี่ก
1: ็
0: ยากที่จะปีนความละ
1: แมนป้องกันไว้ท่านผู้ฟังหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะเฮาก็เลยมาแลกเปลี่ยนให้แก่เม็ดรายการเนาะอาลากาดีแท้แมนอยากให้มีได้การปฏิบัติระเบียบและจะเดินทางไปไสก็ตามคือกับมื้อนี้จุดไฟอำนาจหลายๆจุดในนครหลวงจันทน์เป็นขึ้นเท่าใดก็แจ้งพวกเฮาเติมอยากเว้าขึ้นไปจุดอำนาจที่มีได้การทักท้วงมาเมื่อวานนี่สิแยกของแฮมคอนประสงค
0: ์เจ
1: ้
0: าม
1: าฮอดมื้อนี้เป็นขึ้นเท่าใดยังแออัดยังสับสนหรือบ่แจ้งรายการของพวกเฮาได้เนาะไฟอำนาจที่ไสได้ปกติถนนไกลสอนพรหมวิหารถึงว่าจะไสได้ผู้ขับขี่ก็ยังล่วงไฟอำนาจคือเก่ารถจักรนี่ไปทุกมื้อเลยสุภาลิน
0: เ
1: ขาบอกฮู้ค่ะเจ้าเฝ้าไปใส่เนาะไปละ2คัน3คันเห็นคันหนึ่งไปค่อยก็ไปได้ปะนี
0: ่
1: อันนี้ท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่อายระเบียบก็ต้องอายตัวเองอายคนที่เขาเจ้ายังท่าอยู
0: ่
1: มูก็ยังท่าอยู่ทางหลังบ่ก็หลายตัวเองไปได้แนวทางจังซี่นะ
0: ย่านต่อกันเกิดอุบัติเหตุในกรณีท่านผู้ฟังเนาะเกิดหน่อยเกิดหลายก็มันก็ได้เสียเวลา
1: เจ้าแม่ละ
0: จะบ่ได้ไปซําได้หั่นน่ะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ฝากไว้เนาะเมื่อนี้นี่ทางรายการเนาะก็มีนัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ได้ก็คือพันโทเดชลือศาสัญญาสารเนาะห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงผู้ที่นำคดีอุบัติเหตุซึ่งเฮานัดเพิ่นไว้เนาะจะพักจักหน่อยก็เลยต้องไปติดต่อสัมภาษณ์เพิ่นนำกัน
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: แล้วเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ่ไส
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้อ
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นควมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด
3: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
4: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
3: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
4: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่าLSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
3: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้ตัว
4: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
3: โอ้ง่ายแท้
4: ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
3: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้นี่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
4: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
3: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: มีรายการรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะเวลาตามห้องส่งที่ท่านรับฟัง 8:41 นาทีบรรหาใดอยากซื้อมาติดต่อหาพวกเฮาได้เนาะ0305787052มาเบิ่งสภาพอุบัติเหตุประจำวันที่23ในขอบเขตทั่วประเทศท่านผู้ฟังมีทั้งหมดในแมน12รายพาหนะเปเพ23คันเปเพเล็กน้อย11คันสมควร12คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด16คนบาดเจ็บเล็กน้อยใน7สมควร4สาหัส5บ่มีผู้เสียชีวิตในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีสวรรณเขต5รายเนาะนครหลวงเวียงจันทน์ใน4รายแขวงบ่อแก้ว1แขวงเวียงจันทน์1บ่อลิคำไซ1ตอนนี้ทีมงานประสานหาพันธุเดชเลซาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เนาะสบายดี
7: สบายดี
8: เจ้าสบายดี
6: เจ้าพันโทเด็ดหรือซาได้ยินแจ้งเนาะ
8: เจ้าเจ้าได้ยินแจ
6: ้
8: ง
6: อย่าให้ทานว้าวสุฟังเนาะการสนจนโดยรวมตามที่ทานได้รับการรายงานเนาะเป็นขึ้นเท่าไหร่เจ้า
8: เจ้าต้องอีกแจ้งเนาะ
6: เจ้า
8: คือพอจะเจ้าตัวทางนายครับเป็นเหล็กตำรวจเชิญตัวเนาะเป็นรายงานการสนจนเด็ดการเกิดวินาทีขั้นมาอยู่บนคนแข็งจับเป็นวันที่เช้า47ถึงที่ประการเด็กเป็นคนเดียวเขาเป็นเรื่องสร้างกับเรียนโดยร่วงนะเขาเป็นคนเข้าเป ื่อการสัญจรให้เดินได้ในสะดวกคือว่าเจอจะต้องส่งการช่วงนี้ก็คุณครับคือว่าคุณหน่อยจะลงเน่จะเป็นสภาพหูเฮียนจะเป็นวันเจอที่การพักกำลังเห็นในการสัญจรมีการเดินแม่แรงสะดวกแต่มีเอแต่จางไม่ได้บางช่วงบางเวลาเนาะนะฉันพิการแล้วเลยนะตัวนี้ไปได้ปกติเนาะมันนี่ต่อสภาพการเตือนประเทศในนครหลวงแข่งของเขานี่ไม่ถูกประเทศเกิดขึ้นเยอะจำนวนเขาเจ็บเรื่องและมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนสมควรประสานสาหัส3เสียชีวิต1คนตัวเรายังมีตัวเลขที่ว่ามีการสูญเสียผู้ใหญ่เป็นปัจจัยของเรื่องมีเสียชีวิตเนาะแต่ในขณะที่น้องกับสกอร์จะยังไม่เจ็บแรงเนี่ยที่พี่น้องเป็นครอบครัวของผู้ช่วยเหลือจะเสียชีวิตทั้งนี้เน
6: าะเจ้าพันโทษเดชเลซาให้รายละเอียดเติมเนาะกรณีที่ว่าเสียชีวิตเจ้า
8: ครับกรณีเฉียดชีวิตเป็นเหตุเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 10:30 นาทีของเช้าของวันที่22เดือน8ของตะหุบเส้นทางเกิดเหตุแมนยูถนน13ใต้เขตบ้านดอนไผ่เมืองตำบลมะขะเลยกัน
6: โอ
8: ้เป็นเหตุแต่ระหว่างรถบรรทุกเนาะเกิดเหตุร่วมกันด้วยกันเดี่ยวเหตุจะมีการเสียหลักลูกนะแล้วมีผู้ชนท้ายคือเป็นลูกมีน้อยมีชีวิตปี
6: โ
8: อ้กองปีรถบรรทุกเลยเนี่ยที่รถบรรทุกเยอะ
6: เสีย
8: ช
6: ีวิตเจ้าตัวนี้สาเหตุย้อนอย่างทานตัวนี
8: ้สาเหตุตามการลูกไปเก็บกล่องข้อมูลในสถานที่ตุ้มหนึ่งอาจจะเกิดจากรถบรรทุกแข็งหน่อยประกันต้นตะโพ
6: แซงเราไปต่ำรถจักรเนาะท่านเนาะ
8: เดี๋ยวแซงเราอาจจะไปโก้ไปเขารถประมาณ
7: โอ้ต่ำสองแม่ลูกที่กำลังขี่รถจักรอยู่เนาะท่านเนาะ
8: เดี๋ยว
7: อันนี้ขับขี่นี่ใส่ความไวบ่ท่าน
8: ความไวนี่แหละคิดประมาณแต่ที่มีความไวสมควร
6: จะมีส่วนเน
7: า
6: ะ
7: ผู้เป็นลูกนี่ซ่อนท้ายเนาะแล้วก็แม่นอันน่ะเกิดเหตุแล้วก็แม่นได้เหยียบผู้เป็นลูกหั่น
8: แมนเหยียบลูกอีกต่อไป
7: ส่วนหลานนี่ซ่อนท้ายนี่เขาเจ้าบูมักใส่หมวกกันกระทบให้ลูกเนาะโดยเฉพาะเด็กน้อยนี่เพราะว่าจะซ่อนหน้าหรือว่าทั้งหลังอย่างกระยาบ่ค่อยใส่หมวกกันกระทบให้เด็กน้อยตามที่สังเกต
8: แมน
6: เจ้า
7: ขอแสดงความเสียใจนำ
6: เป็นเหตุการณ์ที่หนแหงอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่ามีผู้เสียชีวิตเจ้าและในเมื่อมีตัวเลขที่ว่ามันเอาหลายแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตแบบนี้พันโทเดชเลือซานี่อยากฝากเตือนผู้ขับขี่คือแนวไหนเนาะบวกกับระยะนี้เป็นระยะคงระดูฝนในทาน
8: ก็เป็นอย่างอีกที่หนึ่งเนาะทางเจ้าหน้าที่จราจรแล้วก็หลวงพวกเขาเนาะแขกองฝากจนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นต้นผู้ขับขี่รถล้างฟ้าล้างเลยเนาะ
6: เจ้า
8: จะให้เอาใจใส่ป้อมกันปฏิบัติเพื่อจราจรอย่างเป็นวัดจืนจนว่าคือกรณีรายงานผ่านมาถึงวันตุลีเมษจะรู้หน่อยพอรู้เป็นอะไรที่ของสุดเสียจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดท่านจะฝากเกิดคือได้รถจุดหนึ่งทางตะกี้วันนี้เวลาจะเช็งเนาะจะให้บึ้งคือที่ยุ่งหนักเนาะเราจะบึ้งเรื่องระยะห่างเนาะระยะห่างของรถแต่เขาก็ต้องวิ่งระยะห่างดีกว่าจะเช็งถึงเมื่อไหร่มันสมแต่มันได้สมต้องพูดความสุภาพประกวนแล้วก็แชงเนาะโมเมนต์ว่าการแชงที่ดูส่วนข้างมากก็จะแชงอันนี้ก็มีความเชียร์ในการขึ้นนี้
6: เจ้า
8: อันที่สองก็แม่นว่าการใช้คมไวอะไรบัวว่าอยู่เชียงทางไหนเนาะถามว่ามีการสัญจรมีรถสัญจรร่วมทางอะไรไปรุ่นพรคมไวเบิร์ดคมไวลงก่อนเน
6: า
8: ะ
6: เจ้า
8: เห็นว่ามีความปลอดภัยมีอย่างว่าแชงเราจะไปแชงสปอร์ตสินเฉพาะเชียงทางดีว่าอยู่เฉียงทางนอกชั้นเมืองที่ว่าบุมีสามแยกที่แยกเนาะทางที่ว่าแลนในยาวอะไรสักวันนี้เฉพาะเฉียงทางอยู่ในเมืองในหมู่บ้านกับตัวเดียวกันนั่นแหละด้วยความไว้กับเดียวกันกับความมั่นคงมันเป็นจริงกระเบื้องปริมาณของรถล้างซะนะจากนั้นจะเป็นเบื้องเรื่องคนกระจกถึงคนว่าระบบไฟระบบป้ายเตือนต่างทางฝุ่นทางเงี้ยทางตู้จะฉีดเบื้องไหวแจ้งครับเบื้องต้นเจงอันนี้เบื้องผ่านมาหลักขับขี่ยังเชงตามแข็งชอบ
6: เจ้า
8: แล้วคำนึงถึงความปลอดภัยเลยอยู่กลางกลัวอยู่อย่างที่เข้ากลัวอยู่กับยังทางแก้กับแจ้งนี่แหละมีความเสี่ยงไปเกิดทางจะระดีกว่า ทั้งหลายจุมชตีนะครับที
6: ่
8: เลยคิดในการสัญจรมีนักโทษแห่งนิคมปีเดียร์ห้อยเนาะแต่คิดในปัญหาผู้บริผู้หน่อยกระดงตึงหยัดเอฟเอกการชูเชียร์เนาะแก้ปวดสำคัญเชียร์สุขภาพในเชียร์ชีวิตเนาะระวังผู้คนด้วยสื่อสารอีกฉะนั้นจะดีไปเพราะว่าฉันจะชื่นชม
6: เจ้าๆนั่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยจากเจ้าหน้าที่ฝากถึงผู้ขับขี่ทุกท่านให้มีสติระมัดระวังวันนี้พันโทเดชฤษาถามท่านตื่มเพราะว่าแผนในการระบายรถในระยะเปิดสุขเฮียนใหม่ที่จะมาฮอดนี่ทางเก้าตัวเมืองของพวกเฮานี่มีแผนแล้วหรือยังท่าน
8: เจ้าตัวก็พัฒนาแผนเตรียมบริการหรือว่าทำเนื้อความช่วยในมันเปิดสุขเฮียนใหม่ของมาตัวภูเก็ตทางเสน่ห์ตำรวจจดจ่อแล้วก็ได้มีแผนแล้ว
6: เจ้าเจ้า
8: ก้าวภายในอาทิตย์นี
6: ้
8: พวกเราจะได้เชิญตำรวจจดจ่อโทรศัพท์หลวงเน
6: า
8: ะรวมก็เป็นเรื่องทางแบบเป็นทางเปลี่ยนเรียกพวกต่อมาร่วมกับฟังเนาะเปิดแต่เผยแพร่แผนป้องกันหรือว่าบริการไม่ความสะดวกในช่วงเย็นนี้
6: เจ้า
8: ตรงอาจจะได้จัดเสนอไว้นี่นะเนาะแต่ว่าจะได้เปิดของประชุมอีก
6: เจ้าเจ้าเจ้าต้องขอขอบใจที่ท่านให้ข้อมูลแก่รายการของเราเนาะขอขอบใจพันโทเดชฤษาสัญญาสารห้องแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์หลายๆที่ได้สละเวลาร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยวันนี้ขอขอบใจท่านสุขดีเจ้า
8: ขอบใจเช่นเดียวกัน
6: เจ้าเจ้าตัวเลขสูงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพียงแต่อาทิตย์เดียว27เรื่องมีผู้เจ็บสาหัส23คนใน23นี่ตัวเลขที่มันเอาสูงท่านผู้ฟังนะพวกเราได้ยินทุกอาทิตย์นี้นะมันเป็นจังไหนย้อนสภาพการเกิดอุบัติเหตุที่ว่ามันสูงขึ้นแล้วก็มันมีผู้เสียชีวิตแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่ามีกรณีเสียชีวิตนิดหน่อยแต่ว่าผู้สาหัสนี่เอาหลายได้ท่านผู้ฟัง23คน
7: เจ้าก็ขอแสดงความเสียใจนำเนาะทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตเนาะผู้บาดเจ็บก็แม่นสืบต่อปิ่นปัวตัวเองเนาะแต่ว่ากรณีที่ว่าจะเกิดขึ้นใหม่แต่ละมือแต่ละมือก็ถือว่ามีมาเรื่อยๆหั่นน่ะเน
6: า
7: ะ
6: เจ้า
7: ก็ความจริงแล้วเนาะแน่นอนว่าไผ่ก็บ่อยากให้เกิด
6: แม่น
7: เนาะซะนั่นเห็นแล้วใดจะบ่เกิดอีกขอให้ทุกคนระมัดระวังคักๆเนาะก็คือเจ้าหน้าที่ย่ํามาแหละแซงบ่รับประกันเนาะเฮ็ดจังได๋จะให้แซงแบบมันปลอดภัยหั่นน่ะขอให้รักษาระยะห่างแน่ลดความไว้แน่เขาเขตซุ้มซนเอาง่ายๆเขาต้องมีสติหลายขึ้นเนาะแต่ว่าเรื่องการเกิดอุบัติเหตุมาแล้วไผ่ก็บ่อยากได้ยิ่งตัวเลขมายิ่งแบบว่าโหดหูใจเน
6: า
7: ะ
6: แมนแมนแมนตัวเลขที่บ่เพิ่งปรารถนาอามีรายการทองไปรถบ่ซิงบ่แซงโค้งแคบค่อยขวาบ่ซิงบ่แซงแล้วก็ต้องเบิ่ง
7: เจ้า
6: ความปลอดภัยเติม
7: เจ้า
6: ซิงไปแล้วมันสิมีความปลอดภัยบ่นี่แหละกรณีที่สุภลินได้เสนอไปเนาะก็คือรถเหยียบเด็กน้อยเบื้องต้นพวกเฮาว่าเด็กน้อยย่างบ่เด็กน้อยขี่รถถีบบ่แต่ว่าข้อมูลเพิ่นให้มาก็คือไปน้ำผู้ปกครองนั่นแหละแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถใหญ่ไปเหยียบเอา
7: ซ่อนรถจักไปเน
6: า
7: ะลูกหลานก็ระมัดระวังเนี่ยท่านผู้ฟังเนาะคือว่าอะไรได้บางคนนะเอาลูกขี่ทั้งหน้าใส่หมวกกันเนาะกันกระทบหันใส่แต่พอหรือบางเทื่อใส่แต่แม
6: ่เ
7: ด็กน้อยบ่ใส่ให้ก็มีได้บางเทื่อว่าล้มเล็กๆน้อยๆบางเทื่อหัวฟาดใส่พื้นนอกใส่พื้นมันก็ว่าบ่ได้เด้เนาะก็ขอให้ได้แบบเข้มงวดกับตัวเองตื่มเนาะก่อนจะออกจากบ้านจากเฮือนเฮาได้หมวกกันกระทบใส่ละบอตัวเองใส่ละบอลูกใส่ละบอเนาะกวดกะเพิ่งความพร้อมเนาะรถเฮาเป็นแนวใดเบรกอยู่บ่หรือว่าแนวใดคันเร่งเป็นจังได๋ก็ควรกวดเบิ่ง
6: แน่แม่นๆๆถ้าว่าผู้ใดบ่มีก็ไปซื้อเนาะซื้อให้ลูกหลานได้ใส่ราคาก็บ่แพงสามารถเข้าถึงได้สามารถซื้อได้อยู่ดอกซื้อแล้วก็ต้องเบิ่งคุณภาพของหมวกแดงซื้อแล้วก็บ่แม่นหลายๆปีก็ยังใส่อันเก่าอยู่ก็ต้องได้เปลี่ยนคือกันได
7: ้
6: เพราะว่าแต่ละอันแต่ละสนิทมันก็มีอายุการนําใส่มันก็ลุยเหี้ยนไปนําบางคนนี่โอ้ใส่จนว่าเบิ่งบ่เห็นละมันมัวละหรือว่าสายหัดค้างนี่ขาดไปละก็ยังใส่อยู่บ่ได้ท่านผู้ฟังใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่รับประกันความปลอดภัย
7: เจ้าแม่นแล้วเนาะเมื่อกี้นี้อนุรักษ์แจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศประจําวัน
6: เจ้าประจําวันให้มีรายการได้รับฟังกันยังมีตัวเลขที่ว่าสูงดิสุภลินที่พวกเฮาได้เว้าทุกมื้อมันเป็นเหตุที่ต้องได้เว้าสู่กันฟังถึงว่าจะบ่อยากฟังก็ต้องฟังนํากันว่าเป็นการเตือนสติอนุรักษ์ได้เสนอไปวันที่23
7: เจ้าวันที่23ก็ให้มิตรรายการได้รับฟังกันไปแล้วเนาะอนา อาณาแล้วก็ก่อนหน้านั้นน้องพงเฮาก็ได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้วันที่22ค่ะเว้าแล้วเนาะ
6: แม่นๆ
7: เจ้าแล้วก็วันที่3อัปเดตสู่กันฟังวันที่24อาจจะเป็นมื้ออื่น
6: อือแม่น
7: เป็นมื้อนี้ตอนเที่ยงเพิ่นอัปเดตมามื้อนี้เนาะแล้วก็มื้ออื่นเฮาจะได้มาแจ้งตื่มให้มีรายการได้รับฟังนํากันสําหรับตัวเลขแต่ละมื้อจะต้องขอขอบใจได้กรมตํารวจจราจรเนาะแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุเพิ่นอัปเดตให้ทุกมื้อว่าตัวเลขมื้อนี้เป็นเท่าใดเป็นเท่าใดในขอบเขตทั่วประเทศอันนี้ก็ต้องขอขอบใจเนาะแล้วก็ต้องขอขอบใจกับทางเจ้าหน้าที่นําเนาะที่ว่าสละเวลาให้สัมภาษณ์ในรายการเฮาได้โทรสัมภาษณ์เนาะบางครั้งนี่เพิ่นก็อยู่ห้องการเนาะบางครั้งโทรไปหาเจ้าหน้าที่กำลังประชุมอยู่แต่ว่าก็ญาติเวลาออกมาลมน้ำพวกเขาเนาะสนทนาในรายการประมาณ5นาที10นาทีก็แล้วแต่ข้อมูลของแต่ละมื้อเนาะก็ต้องขอขอบใจกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ว่าให้เวลาพวกเขาเนาะบางครั้งก็ต่างแขวงเนาะพวกเขาได้สลับสับเปลี่ยนกันบางครั้งต่างแขวงบางครั้งก็แม่นในขอบเขตเก้าตัวเมืองนครหลวงจันทน์แต่ว่าประจำทุกอาทิตย์เนาะทุกมื้อนะทุกอาทิตย์เนาะมื้อนึงเนาะก็คือมีพันโทอมพร
6: จ้าแม่ละ
7: ใส่เศรษฐาแล้วก็มีพันโทเดชลือสานี่เพิ่นก็ประจำทุกวันอังคาร
6: แม่นๆๆต้องขอขอบใจทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นี่เป็นประโยชน์หลายแก่รายการของเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นการเตือนสติเรื่องของระเบียบบ่สภาพการเกิดอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นประจำวันหรือว่ารายเดือ นได้แจ้งสู่รายการเพื่อให้แจ้งสังคมได้รับรู้นำกัน
7: เจ้าเนาะก็ขอบใจนำน้องมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ขอบใจทาง Facebook เด้อมิตรรายการติดตามอยู่เนาะรับฟังรับชมกันอยู่มื้อนี้ทาง Facebook เฮาก็มีรายการหลายท่านได้ที่ว่าเพิ่นเข้ามาเบิ่งแต่บางคนก็บ่ได้คอมเมนต์มาบางคนเบิ่งแล้วคอมเมนต์มาเฮาก็ฮู้ว่าโอ้มิตรรายการท่านนี้เพิ่นเบิ่งอยู่เด้อเพิ่นติดตามอยู่เด้อเนาะขอบใจมิตรรายการประจำของพวกเฮาไอ้เบาบินเดียวคนทักทายสบายดีมาขอขอบใจมิตรรายการอันน่ะอย่างยังๆเนาะขอบใจเนาะทุกคนที่ติดตามอยู่อย่าลืมละกันเนาะสามารถที่จะแจ้งเนาะเรื่องของสภาพการสัญจรสภาพการเกิดอุบัติเหตุมายังรายการขับขี่ปลอดภัยได้เพราะเขามี Facebook รายการขับขี่ปลอดภัยก็ฝากไว้ในละกัน
6: เจ้าเจ้าเวลานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วถ้าว่าท่านหับฟังหับสมตอนเศร้ามื้อนี้บ่ทันก็แม่นมื้ออื่นเพราะว่าออกอากาศวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 นถึง 9:00 นอย่าลืมเด้อมีรายการไลฟ์ส่งทางเนาะถ้าว่ากองขอบความสั่นของพวกเฮาที่มีรายการซื้อมาพวกเฮาบ่ทันได้ไปตอบบ่ได้ไปแสดงความคิดเห็นเทื่อก็ยังส่งเข้ามาเรื่อยๆส่งปะไว้โลดเพราะว่าการเดินทางของมีรายการนั้นเห็นหลายจุดหลายบนมันต่างพวกเฮาก็อยากให้มีรายการนั้นมาแชร์
7: เ
6: ซตื่มเนาะเพราะว่าการเดินทางมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดพันอยู่แล้วเนาะไปใกล้ไปไกลเห็นจุดใดมันบ่สอดคล้องมันบ่เหมาะสมแหละอยากซื้อมาหาพวกเฮาให้พวกเฮาแจ้งให้คือกับเมืองไซเซถาล่าสุดเมื่อวานนี้พวกเฮาหาก็เว้าเวียกงานจัดสรรแม่นบ่เวียกงานจัดสรรแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ว่าเป็นห้านกินดื่มที่เอาจวยมาตั้งอยู่เขตเส้นทางเพื่อสงวนหน้าทางบ่แม่นเขตความรับผิดชอบของตนเองให้รถไปจอดเฉพาะลูกค้าของตนเองบ่หรือว่าสงวนไว้หน้าทางหั่นน่ะมันบ่ได้มันผิดระเบียบดังนั้นอาทิตย์หน้าบ่ได้พวกเฮาจะถามพันโทอมพรเติมเนาะว่าจุดนี้จะแก้ไขขึ้นแนวใดเป็นสิ่งนึงที่สังคมส่องแสงเข้ามา
7: หลายคนก็รอท่าเนาะติดตามในอาทิตย์หน้าละกันแน่นอนว
6: ่
7: าอาทิตย์หน้านี้ทีมงานติดต่อประสานไปหาทางพันโทอมพรอย่างแน่นอนเนาะ
6: เจ้าขอบใจทุกท่านที่ฟังมื้อนี้สุภลินอนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
7: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต้องไปเส้นทันฟังข่าว
2: ถ้าอาทิตย์ผ่านมานี่ทานสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมโดยคณะได้ลงติดตามกวดกะเบิงสภาพพื้นที่น้ำท่วมและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบอยู่เมืองคงเสโดนแปลงสารวันโดยมีทานดาววงพรแก้วเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงเมืองและประชาชนที่ถูกผลกระทบให้การต้อนรับท่านศิวิไลศิระดวงใจเลขาพักเมืองในรายงานให้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองคงเสโดนในระยะวันที่18หาสะสองสิงหานี้เห็นว่ามีบ้านถูกผลกระทบ54บ้าน 4,100 กว่าครอบครัว 18,000 กว่าคนเนื้อที่นา 4,600 กว่าเฮกตาร์สัตว์ใหญ่ 1,900 กว่าตัวสัตว์ปีก 2,600 กว่าตัวโรงเฮียน7แห่งสำนักงานของการรัฐ2แห่งเส้นทาง15เส้นมีความยาวรวม43กิโลเมตรเมื่อเกิดสภาพความเสี่ยงน้ำท่วมทางองค์การปกครองแขวงเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สุ่มกำลังพาหนะยาปินปัวพยาธิและเครื่องไส้ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแม่นยกง่ายประชาชนสัตว์เลี้ยงและเครื่องของที่จำเป็นไปไว้บนที่ปลอดภัยอย่างทันการปัจจุบันระดับน้ำแม่นได้ลดลงจากเมื่อที่ผ่านมาหลายสมควรโอกาสนี้ทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้โอลมต่อการน้ำของแขวงเมืองและประชาชนที่ถูกผลกระทบโดยได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทางเน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บางด้านเป็นต้นให้จัดตั้งเวรยามรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเมียนวัตถุสิ่งของต่างๆให้ดีเพื่อบ่ให้มีผู้สวยโอกาสมาลักลอบให้กล้าเกี่ยมแนวพันธุ์พืชและสิ่งที่ติดพันธุ์เพื่อทำการผลิตทดแทนในระยะที่บ่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมอีกพร้อมกันรักษาสุขอนามัยและติดตามสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดสืบต่อติดตามและให้การช่วยเหลือแก้ไขความหยุ่งยากต่างๆของประชาชนติดตามสภาพดินฟ้าอากาศก็คือระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำบกแห้งและเห็นว่าบ่มีความเสี่ยงแล้วจึงพากันกลับสู่บ้านเฮือนของตนเองเอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือในระยะน้ำกำลังท่วมและการฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมให้ได้รับผลดีสำหรับการแก้ไขในระยะยาวแม้นให้แขวงและเมืองสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องคนควรจะสั่นที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่อยู่เขตต่ำและถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขึ้นใหม่เพื่อให้มีที่อยู่มั่นคงถาวรและปลอดภัยดีจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาและอุปกรณ์การแพทย์จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การปกครองแขวงสารวันและเมืองคงเสโดนเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพร้อมกันนั้นก็ได้ไปติดตามเบิ่งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเสโดนแห่งที่4ตึมอีกจบข่าวสมภวันมวงไสอ่าน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ผ่านระบบ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz หรือว่า Facebook Lao National Radioพบกันเป็นประจำแบบนี้สุถนอมวินัยามามอบเสียงเพลงสีสารม่วนๆให้ทานได้หาฟังบ่ว่าจะเป็นเพลงลูกทงเพลงบ้านนาเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์หลายทานก็คงจะพากันไปท่องเที่ยวนอกสถานที่ไปตางแข็งถึงว่าสิไปทางใดก็ขอให้ทานกล้าเกียมถึงความพร้อมในการขับขี่บ่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถจักรไปใส่ก็ต้องระมัดระวังขับขี่อย่างปลอดภัยไปฮอดจุดหมายโดยสวัสดิภาพเมื่อนี้รายการเฮาก็เป็นรายการอัดเนาะท่านผู้ฟังบ่ได้จัดโซดแต่ว่าเฮาจะพบกันอีกในมื้อวันจันทร์หาวันศุกร์บางมื้อก็อาจจะมาพบพ่อกันในรายการโซดผ่านทาง Facebook Lao National Radio หรือว่าผ่านทาง FM 103.7 MHz นั่นเองต้นรายการแบบนี้ขอฝากสีสันเสียงเพลงให้ฟังกันก่อนแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาในระยะหน้า

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลึ่งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: เดินเล่นหาเงินใส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิค่ะหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: กับข่าวมาสุริยาสงของทางรายการพวกเขาเป็นยังไงทางใต้ทางเหนือของพวกเขาอากาศยุซุ่มกินเย็นโบหรือว่าแดดออกแล้วระยะนี้เป็นระยะฝนกันแน่จังไหนก็แล้วแต่ก็ขอรักษาสุขภาพให้ดีฝนตกแบบนี้พยาธิที่เกิดจากฝนก็คือตีนหอหรือว่าไข้มาเรียไข้ยุงอาจจะท้องผูกฉะนั้นการกินอาหารก็ควรกินอาหารให้ถูกรักอนามัยให้ถูกต้องดีๆกินอาหารสุกแล้วก็ดื่มน้ำที่สะอาดหากว่าไปลุยน้ำเปื้อนมาแล้วก็ควรที่จะล้างตีนให้สะอาดทำความเรียบร้อยให้สะอาดก่อนจะเข้าเฮือนส่วนว่าถ้าจะลุยน้ำฝนหรือว่าลุยน้ำที่เปื้อนแท้ๆที่ว่าจำเป็นต้องได้ยางไปก็ควรที่จะใส่เกือบปลูกให้ดีในการเดินทางก็เส้นเดียวกันหากว่าเดินทางไปทางภาคใต้ทางภาคเหนือผู้ขับขี่โดยสารก็ควรระมัดระวังขับขี่ไว้หรือว่าซ่าก็ฮอดจุดหมายเส้นเดียวกันขี่ซ่าไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองท่านผู้ฟังเอ้ยดังนั้นแล้วทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเราก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจงพบพ้อที่สิ่งดีๆเดินทางโดยสวัสดีภาพ

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องปิ่นตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ผู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงย้ำเติมอีกว่ารายการสีสันเสียงเพลงมีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์หลายท่านก็คงจะบ่ได้อยู่เฮือนออกไปฮู้ไปสวนหรือบางท่านก็พาลูกเต้าออกไปลิ่นบ่ว่าจะเป็นไอเต็กพักสั้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนี้ไอเต็กก็เห็นว่าเพิ่นมีกิจกรรมการขายเครื่องกิจกรรมให้เด็กน้อยลิ่นหลายอันหลายแนวและก็บางท่านอาจจะไปทางตังแข็งบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเมื่อทุกคนก็แล้วกันหรือว่าบางท่านบ่ได้ไปไสก็มาหาฟังรายการวิทยุจากรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาไปนำก่อนจะไปฟังคุณประโยชน์ของมังแอปเปิ้ลนั้นเดี๋ยวเฮาไปหาฟังเพลงกันก่อนจึงกลับมาฟัง

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ฟังเพลงกันไปแล้วขอกลับเข้ามาสู่รายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขากลับมาฟังสาระหนาหูคุณประโยชน์ของหมากแอปเปิ้ลคุณประโยชน์ของหมากแอปเปิ้ลให้ฟังมื้อนี้หมากไม้ยอดนิยมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นลาซาแห่งสุขภาพเพราะมีสารอาหารวิตามินและกากใยสูงซึ่งมีคำเว้าต่างประเทศกล่าวไว้ว่าAn apple a day give the doctor away กินแอปเปิ้ลมื้อละหน่อยเฮ็ดให้ห่างไกลจากหมอว่าซั่นเด้เป็นแนวใดกันแน่เดี๋ยวมาฟังกันนี่คือคุณประโยชน์เด่นๆของหมากแอปเปิ้ลที่ดีต่อห่างกาย1ช่วยในการควบคุมน้ำหนักอิ่มโดนแอปเปิ้ลมีกากใยอาหารสูงก็คือไฟเบอร์และมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลายเฮ็ดให้กินแล้วรู้สึกอิ่มโดนลดความอยากอาหารโดยเฉพาะอาหารโดยเฉพาะการกินแอปเปิ้ลทั้งเปลือกแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังที่ว่าจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมอาหาร 2. ดีต่อระบบย่อยอาหารและขับถ่ายในหมากแอปเปิ้ลมีกากใยสนิทละลายน้ำที่มีชื่อว่าแพคตินซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นพรีไบโอติกหรือว่าอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายนั้นเฮ็ดเวียกได้ดีป้องกันท้องผูกและปรับสมดุลลำไส้ท่านผู้ฟังอยู่ต่างประเทศเนาะบางอันที่ว่ามักแอปเปิ้ลนี่นะก็เจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดแบบสกัดเป็นยาก็คือจะเป็นยาแบบว่าบำรุงนั้นบำรุงในห่างกายคนเฮาอะไรเป็นยาวิตามินยาบำรุงหลายอันหรือว่าท่านผู้ฟังผู้กินเป็นมากก็สามารถซื้อเป็นแบบว่าอาหารเสริมหรืออาหารผลิตภัณฑ์น้ำนี่มาก็ได้3นอกนั้นยังบำรุงหัวใจอีกและลดคอเลสเตอรอลสารเพคตินและสารต้านอนุมูลอิสระในแอปเปิ้ลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลสนิทบอดีในเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิหลอดเลือดหัวใจ 4. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถึงว่าแอปเปิ้ลนี้จะมีรสชาติหวานแต่มีคาดัสนีน้ำตาลต่ำกากใยในแอปเปิ้ลช่วยในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล 5. เสริมสร้างความคุ้มกันก็คือบำรุงผิวพรรณแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยวิตามินซีอยู่แต่ว่าจะช่วยในการที่ว่าต้านอนุมูลอิสระสารฟลาโวนอยด์ป้องกันการเสื่อมของจุลังช่วยให้ไถผิวพรรณสดใสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยคุณประโยชน์สูงสุดก็ควรกินทั้งเปลือกเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระของมันนี่และกากใยส่วนใหญ่แมงจะอยู่ที่เปลือกของแอปเปิ้ลถ้าว่ากินแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องควรล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่นั่นก็เป็นสาระดาหู้ดีๆที่มาฝากต้นกันในมื้อนี้เดี๋ยวเฮาจะพาไปฟังเพลงกันอีกก่อนจึงกลับเข้ามาระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เกิดเป็นคนต้องเฮียนหู้หู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็หู้ล่าบ่กล้าหาญ
1: เป็นตั้งแต่ท่านผู้ฟังหวังว่าคุณประโยชน์ของ My Apple พร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆหวังว่าคงจะถืออกถือใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยสำหรับมื้อนี้ต้องขอขอบใจหลายๆกับท่านผู้ฟังที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบกับทางรายการของพวกเฮาบ่ว่าท่านจะอยู่ไสกับลังคับขี่รถอยู่ทางใต้ทางเหนืออยู่ทางภาคกลางก็ขอขอบใจหลายๆที่มายังติดตามรายการของพวกเฮาแต่มื้อนี้หลายท่านก็อยากจะโทรเข้ามาเนาะแต่ก็ต้องขออภัยหลายๆเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อภาคสุดถนอมก็คงจะได้ไปเที่ยวแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าเฮามาพบพ่อกันใหม่ตามเวลาเซ็นเคยเป็นประจำเวลา 9:00 น. 10:00 นแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์1 ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ส่วนวันเสาร์นี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปฟังเสียงแต่ละคนไปเนาะถ้าเมื่อใดคาเวียก็แม่นเวินวางมารับหน้าที่แทนรายการที่พวกเราจัดให้ท่านผู้ฟังมีรายการได้ฟังหากว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ในมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขสบายใจรักษาสุขภาพในระยะนี้ให้ดีแล้วกลับมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

เป็นล้านความฝันหนึ่งคนล้านความสำคัญแต่ยังบ่เท่าเจ้าที่สำคัญกว่าล้านคนสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าเปิดมิตรแฟนรายการทุกเพศทุกวัยถ้าเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อมีรายการเฮา1ชั่วโมงอยู่กับโคชุกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงนะ1ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮารายการลองลิสต์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวนะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจทั้งทีมงาน FC แฟนรายการทุกภาคส่วนนะที่เข้ามาเข้ามาอุปถัมภ์รายการหลายๆท่านก็เข้ามานะผู้ไปผู้อยู่หมดเวลาก็ผ่านไปกับผู้ใหม่ก็เข้ามาแทนนะก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆก็ต้องได้ขอบใจบรรดาห้างห้านนะบริษัทกิจกรรมแบรนด์อาหารเสริมแบรนด์เครื่องสำอางหรือว่าแบรนด์สินค้าต่างๆที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการนะเพื่อว่ามอบหมายให้ทางโคซกได้เผยแพร่ข้อมูลให้กว้างขวางกว้างไกลนะทางผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวแต่ปัจจุบันนี้นะเป็นรายการสดๆเดิมมีรายการเฮาเดอร์ออนไลน์หน้าไม้กันไปนำแต่ละระยะระยะเนาะเมื่อวานนี้โคซุกบ่ได้ออนไลน์เลยเนาะคิดฮอดคิดถึง FC อยู่บางเมื่อกาเปิดเพลงนะเว้าเวียกเว้างานเว้าผู้อุปถัมภ์รายการหลายก็บ่ค่อยได้รับหน้าไมค์ก็ต้องได้ขอโทษขออภัยนํา FC แฟนรายการเด้อที่ว่ากดมาแล้วบ่ได้รับเนาะมื้อนี้โคศกจะเปิดหน้าไมค์ให้นะทุกสุขทุกระยะเลยแหละนะเข้ามาได้เด้อมิตรรายการที่ติดตามเริ่มติดตามแล้วนะประมาณอยู่10โมงปลายกับ6นาทีตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่รายการออนไลน์กันแบบสดๆผ่านทางเพจแห่งชาติลาวพวกเราไปนำ FC แฟนรายการสามารถติดตามทางเพจแห่งชาติลาวเป็นประจำนะฟังเสียงคมสัตว์มาตรฐานได้มีรายการเข้าไปที่เพจของแห่งชาติลาวพวกเรานะที่ลาว National Radio เด้อเพราะว่านี้โคซุกได้แชร์เข้าไปใน Facebook ของโคซุกแล้วนะบางเมื่อกะบันไลสดทาง Facebook โคซุกแต่มื้อนี้ก็ไลสดทั้ง2เฟซเลยนะก็เข้าไปก็เข้ามาเบิ่งแล้วตอนนี้ก็มีทั้ง FC แฟนรายการทั้ง Facebook ก็สบายดีทั้งอนาเมฆนะพงษ์สวัสดิ์แล้วก็เจ้าของห้านขายโทดอกไม้ปุ้มเปื้อยราคาถูกนะก็ไปอุดหนุนเพิ่นได้เด้อก็เป็น FC แฟนรายการของทางโคซกนะที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากไลค์ฝากแชร์นะรายการของเรา1ไลค์1แชร์กดติดตามทางเพจแห่งชาติลาวและกดติดตามทั้งเพจของลองลิดของเฮาไปนําเด้อมีรายการทางบ้านเนาะอยากเห็นเพจของลองลิดเนาะอยากเข้าไปเบิ่งอาหารเสริมอยากเข้าไปเบิ่งการเคลื่อนไหวต่างๆของทั้งลองลิดพวกเฮาก็มีนะเพจชื่อว่าลองลิดสุขภาพดีเด้อลองลิดสุขภาพดีคันเป็นภาษาอังกฤษก็ที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮานะพิมพ์ไปใส่ที่หน้าเฟซจะเด้งขึ้นมาเป็นโลโก้ของทางบริษัทลองลิดเพิ่นเข้าไปนะเข้าไปกดติดตามเข้าไปเบิ่งสั่งซื้ออาหารเสริมอยู่ที่เพจพุ่นก็ได้นะและเฉพาะมีรายการที่สนใจต้องการจะสั่งซื้อในรายการที่โคซกจัดก็ได้ราคาพิเศษคือว่าแล้วเนาะโอ้สั่งซื้อในรายการสดๆมันก็ได้พิเศษได้จักหน่อยเนาะก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228นะหรือว่าจะกดเข้ามาหาโคซกที่หน้าไมค์เข้ามาห้องทรงเลยก็ได้นะที่เบอร์030-5787052 5787052นะเป็นรายการที่ออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็บึงทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลยในตอนนี้ฮับสายหน้าไม้กันก่อนจะจักหนึ่งเสียงหนึ่งสายจะสายหลุดไปตามกดมาใหม่ได้เด้อกดมาใหม่นะสายหลุดไปกดมาใหม่ก็ได้บ่เป็นอย่างดอกตอนนี้โคซุกเปิดเวลาให้มีรายการได้โทรเข้ามาเนาะขอเพลงฟังบางท่านก็อยากฟังเพลงบางท่านก็อยากมาฝากเพลงให้ผู้บ่าวผู้สาวพอดีนะกดเข้ามาได้เลยตอนนี้จะมาแล้วเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีพ่อก็ชื่อเลยเนาะอีพ่อวันอันนั้นพ่อเท่าพ่อค้าขายท่านั่นแต่ว่าเออกันแล้วบ่
ก็แม่ท่านบอกมันบ่ทันได้เปิดให้พ่อฟังสนุกมั้ยเนาะเอาใหม่เนาะย่างกายอ้ายก็มีแฮงกันเนาะเออได้ๆๆๆๆเจ้าเจ้าได้ครับเจ้าได้ได้ได้เจ้าเจ้าขอบเจอพ่อวอนอันนี้ก็มิดรายการพ่อฮักแม่แพงไปเสร็จนะคันยามบุญสินกินทานแล้วก็เด้อลูกชายอุทัยไปเอ้ยเล่าให้ไก่โตนะเออไก่ลาดโตดำๆมันต้มให้บ่าวอุทัยเฮากินเด้อว่าซั่นเด้ว้ายคักปันยังพล่ะใครว่าลูกชายเพิ่นไปยามก็ได้ขอบอกขอบใจ FC แฟนรายการทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศที่ติดตามรายการในปัจจุบันนี้เนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาแล้วค่อยเข้ามาขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันเติมอีกยังมีอีกหลายแบบฝากฝ้าไกลกันนะศิลปินอุดรวงศรีฝากฝากต้นต่อในเก FC แฟนรายการทั่วประเทศแล้วก็ฟังห่วมกันทางอินเทอร์เน็ตนำเนาะมันมวนกันเจ้า

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาเรนประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต่อกระ

0: ูกน้องดีหลายรอบเด้อ
1: โ
0: ด
1: ย
0: เอ็มมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีฮู้แก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าอันดีขึ้นให้เนาะลูกเน
1: า
0: ะ
1: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ
2: หากนั้นกลางวันฝากนี้กลางคืนสันใดเพลงเนาะฝากให้เด้อ FC แฟนรายการที่กำลังรับชมและก็รับฟังเป็นประจำเนาะในการข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นบทเพลงนุ่มๆได้จักหน่อยนะจะเป็นทรงผู้เฒ่าจังได๋รายการว่าโคศกก็เริ่มเฒ่าแล้วยัง เรื่องของการรักษาสุขภาพนะมีรายการเฮาแนวใดที่มันสิดีต่อห่างกายกับซอกกับหามาเด้เนาะสิเว้าเรื่องการดื่มการกินเรื่องกินกับกินแต่เนี้ยแซ่บๆมีวิตามินโปรตีนอายุหลายขึ้นต้องได้บำรุงแดอายุ40ปลายขึ้นไปแต่มีแต่หาบ่กินหาแต่เงินบ่ไปหาซื้อแนวอันมีวิตามินบำรุงห่างกายแดมันก็บ่เป็นท่าในเมกาเฮาก็ได้ต้องให้เวลาให้โอกาสเจ้าของเด้มาบำรุงแดบำรุงคอกระดูกบำรุงต่อมลูกหมากบำรุงเลือดบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงหลายแนวว่าเรื่องบำรุงก็ได้ดีส่งเสริมคันว่าเรื่องการบำรุงรักษาสุขภาพแล้วมันส่งเสริมคันแนวอื่นนะแต่โคศกกับบุคคลได้ยกมาว่าดอกว่าเป็นการทำลายสุขภาพอายุหลายขึ้นเนาะมีรายการเฮาแน่นอนแล้วผู้ชายคือเฮาเจ้าข่อยเด็กอะ3ตอนยังหนุ่มๆนี่ก็ประมาณอยู่ที่18 25นะ18 29 30นี่สำนีก็โถกำลังม่วนเลยนะคันเมื่อก่อนนี่ก็10 7 18ปีนี่ก็ห่วย10ปีบ่ฮู้หนาว20ปีบ่ได้ฮู้ร้อนแต่เก่าเลาะตากแดดสบายเนาะเลาะแล่นตากฝุ่นแก้สูงแล้วน้ำปลาทุ่งไห่ทุ่งนาพอดิเนาะบ่ได้คิดอายเด้แต่เก่าตะกี้ก็ได้ประตูยุคนี่เลยมันเอ้ยหากระชิบเอ็ดชิบสองปีนี่นุ่งสูงนักกางเกงในอายแล้วเด้เอิบอายผู้สาวแต่ก็มันต่างกันเลยในการเฮาเนาะมันก็พัฒนาการไปตามยุคตามสมัยมันเออฮู้จักเฮ็ดสาวฮู้จักเฮ็ดบ่าวแล้วยามนี้ก็ได้ลูกเต้าเหล่าก่อก็ฮู้สึกการแต่งตัวก็ถือว่าพัฒนาการไปตามสังคมตามยุคสมัยของมันพัฒนาการไปด้วยเรื่องของโซเชียลมีเดียเฮานี่แหละเห็นโทรศัพท์เห็นโทรภาพเห็นต่างๆที่มันลงไปแล้วก็พัฒนาการทางสมองมันก็เปลี่ยนไปนะเกิดมีความหักมีสู้มีแฟนซะเด้มหัดเล็กเด็กน้อยอายุโอ้ยยังบ่ทันได้สิ้นกินน้ำนมแล้วมีแฟนแล้วว่าซั่นคือมันมีไวทะลุเลยว่าซั่นซั่นเด้มันมีความตอบสนองทางจิตใจไวในยุคสมัยใหม่นะแตกต่างกับสมัยเก่าเฮาในเมื่ออายุหลายขึ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งมาแล้วมันจะส่งผลทั้งเบิ่งทั้งภาพลักษณ์ภายนอกก่อนเนาะอายุหลายขึ้นก็หน้าก็เริ่มเหี่ยวเริ่มอยากบ่อยากอยู่ทรงคือแต่เก่าแล้วดินะแต่เก่านี่ก็ผิวพรรณนี่ก็เกี้ยงเก่าเด้งดึงเด้งดึงดีอยู่นะแถวหางตาแถวหิมสีปากแถวแก้มแถวหยังก็บ่ค่อยได้ย้อนได้ยานบ่ยิ้มก็ยังแจ่มอยู่เด้แต่เดี๋ยวนี้นี่ยิ้มนี่มีลายแทรกลายบนหย่อโอ้เป็นจังได๋เนาะบัดนี้เนาะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะมาแย้งแหวนเบิ่งเจ้าของแม่คือบ่คือเก่าเนาะย้อนหยังมีอะไรก็ย้อนว่าโคโลเจนในร่างกายเฮามันก็มีการลดลงแต่ละปีนะร่างกายเฮามันอายุหลายขึ้นโคโลเจนก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาร่างกายแห้งเหี่ยวเนาะผิวพรรณบ่ซุ่มน้ำเซลล์ผิวหนังด้านนอกเริ่มตายเริ่มแห้งเหี่ยวแห้งโอ้ยบางท่านก็เป็นย้อนพยาธิประจำตัวเป็นเบาหวานนี่ก็แห้วก็เหี่ยงคือกันเนาะจอยน้ำหนักล้นหลายอายุเป็นเบาหวานเป็นน้ำมันบานนี่ส่วนหลายจะแห้งเลยน่าจะจอยลงบึ๊ดเดียวเนาะบางเพิ่นก็เคยตุ้ยมาอยู่แต่สุดท้ายมันมีธาตุน้ำตาลขึ้นหลายแล้วเริ่มจอยลงจอยลงแล้วก็จอยลงแล้วก็จอยลงแล้วก็คอยเป็นสี

ผิวค่ำๆเขานะผิวนี่เริ่มค่ำๆเขาผิวหนังเริ่มแห้งๆเขาตีนมือก็เริ่มเหี่ยวบ่ค่อยมีเลือดมีอย่างเลือดฝาดตามเล็บมือก็บ่ค่อยหลายแล้วนะแขนขาก็เริ่มรีบลงแสดงนะตามการเวลาผ่านไปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้เนาะยังอยู่ได้ยังกินข้าวแซ่บอยู่เนาะยังไปได้เว้าได้ยังไปล่าไปการได้อยู่แต่ว่าหากอยากจอยลงนิดนึงเด้ผู้ที่เริ่มต้นเป็นไหนคันผู้ที่เป็นแห้งแล้วนะเป็นลายแล้วก็เริ่มมีอาการหลายแนวขึ้นก็เฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วก็ต้องลาพักฟื้นตัวเองบำรุงดูแลรักษาตัวเองอันนี้ก็หลายเคสที่โคชกได้เห็นนะก็เพิ่นก็โทรมาปรึกษาเนาะปัญหาเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมของเฮาที่เพิ่นกินปัวอย่างแดบำรุงอย่างแดลดพรอีอย่างแดก็มีหลายแนวล่ะก็ล้มกันนะก็แนะนําให้เพิ่นเพิ่นก็พอใจในสิ่งที่เฮาแนะนําก็รับประทานนะก็ถือว่าดีนะดีไปหลายอย่างแล้วถ้าว่ากินอาหารเสริมก็ได้แต่นี่ประเด็นก็คือเรื่องของผิวพรรณเนาะอันนี้มันเว้าเรื่องอาโรเจนพาสนี่อาหารเสริมของเฮาที่จําหน่ายในปัจจุบันนี้แหละมันจะไปช่วยสะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายหนึ่งว่าผิวพันธุ์เนาะจะช่วยให้ผิวพันธุ์นี่ขาวขึ้นนิ่มนวลขึ้นบ่เหี่ยวบ่แห้งอันนี้แบบสังรวมได้เนาะในระยะยาวได้มีรายการเฮาบ่ได้มาว่าโอ้ยปึ๊บปั๊บแล้วสิดีขึ้นบ่เฮาต้องได้บำรุงรักษาค่อยใช้เวลาจรณัยได้เนาะค่อยเวลาจรณัยค่อยพัดค่อยบึงค่อยแยงค่อยถูไปจะเห็นแก้วเม็ดงามเลยแหละอยู่ในหั่นเด้อเขาไว้ใจห้อนหลายบ่ได้นะใจห้อนต้องใจเย็นๆต้องได้คิดว่าโอ้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีไหนมันจะส่งผลเข้ามาให้เฮาเห็นดอกบ่แม่นจุดหนึ่งกับจุดหนึ่งนะบางท่านนี่ใจห้อนได้ใจห้อนโอ้เร่งรัดเกินไปเนาะเฮ็ดให้มันเกิดอาการที่แบบว่าเศร้าไว้แต่ว่าบ่ยาวนานมีอะไรก็เข้าใจบ่เศร้าไว้แต่ว่าบ่ยาวนานก็หมายความว่ามันเพียงแต่ว่าแก้อาการที่ในเวลาที่เป็นแล้วตอนหน้ามันก็เป็นอีกศาสนานะครับกินอาหารเสริมกินเป็นประจำผิวพรรณจะดีแล้วก็เฮ็ดให้ห้อยเหี่ยวยันของบรรดานี่ก็จืดจางลงก็ขาวขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นผมก็บ่ค่อยงอกเสียได้บำรุงทั้งเส้นผมเล็บตีนเล็บมือเล็บมือบางผู้เฒ่าผู้แก่บางเพื่อนมิตรรายการนี่ก็เล็บมือนี่ก็ไปสังเกตมันก็เหี้ยนเด้อดอกเล็บมือเหี้ยนแตกไปจะซั่นเด้เนาะแล้วก็มีจมูกเอิ้นว่าดังบอนที่ว่าอันเล็บตีนเล็บมือเฮานี่แข็งแห้งแข็งได้นะเฮาต้องได้สังเกตว่าเล็บตีนเล็บมือเฮาคือบ่งามคือหมู่มันเป็นย่อนหยังนะหรือว่าบางท่านก็ผมก็แห้งก็เหี่ยวงอกไปล้นไปเนาะเส้นผมเล็บตีนเล็บมือแข้วก็คือสิบ่ล่อนไว้เนาะบางท่านนี่ก็อายุห่างก็45 46ปีนี่แข้วก็ล่อนแล้วบางท่านก็ได้แข้วแตกแข้วล่อนไปนะโอ้กันสัวสิฮอด 5-60 ปีมันสิบ่เบิดแล้วบ่แข็งว่าซั่นเนาะก็ต้องได้สังเกตเบิ่งว่ามันเป็นย่อนหยังเนาะเฮาขาดวิตามินบ่ขาดอาหารเสริมบ่ขาดหยังที่มาจะมาบำรุงร่างกายนะในการช่วยให้แข็งให้มันแข็งแฮงบ่ก็สิเลือกซอกคนคั่วได้มีได้ก็เฮาเบิ่งเนาะแข็งเหล่านี้มันบำรุงทั้งแข็งเล็บตีนเล็บมือเส้นผมเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนาะคอกระดูกคอต่อต่างๆในร่างกายนี่อาโรเจนพาสของเฮามีส่วนห่วมโดยกงเลยแหละในการบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เป็นซองเด้อมีรายการเป็นซองสูงใส่น้ำรับประทานเป็นประจำลองเบิ่งเนาะนี่พอเมย์สุภาพบุรุษก็กินได้สุภาพสตรีก็รับประทานดีเพื่อนมิตรเนาะเพื่อนมิตรน้องนุ่งที่กำลังศึกษาหำเฮียนเรียกว่าวัยทำงานที่จะต้องใส่ความคิดใส่เหงื่อแห้งใส่สติปัญญาทั้งสายตาทั้งหูทั้งทุกๆอย่างนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดการหลายท่านก็ไปเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับคอมก็ต้องได้ใช้สายตาเฮ็ดเวียกอยู่เป็นชื่อว่าเป็นโคซกบ่เป็นนักจัดรายการก็ต้องได้กับอยู่กับเสียงอยู่กับไฟเนาะไฟก็มีหลายแล้วเนี่ยอาชีพแตกต่างกันเฮาก็ต้องได้บำรุงไว้ก็ดีนะมันก็บ่ได้แพงดอกบรรยากาศเฮาเด้อก็ลองเบิ่งเนาะสําหรับผู้ที่รักษาสุขภาพก็เป็นอีกช่องทางที่ดีเนาะที่พวกเฮาเอามาเว้าให้มาให้ข้อมูลดีๆกับการดูแลสุขภาพนะทั้งภายนอกและก็ทั้งภายในเด้อนอกจากนั้นยังบำรุงพวกเป็นอัลไซเมอร์นะเป็นมักเป็นหลงๆลืมๆนะฟื้นฟูความทรงจำให้ดีบางท่านนี่ก็มักลืมเนี่ยลืมกระเจลืมอัดประตูลืมโต๊ะหม้อต้มน้ำลืม
เอออันนั้นอันนี้พ้นขี้ลืมไปเนาะเออมันเป็นย้อนอย่างเฮาก็ต้องได้บำรุงในเส้นประสาทและสมองความทรงจำสายตาต่างๆนี่อะโรเจนพาสเป็นอาหารเสริมเนาะลองเบิ่งได้มีรายการเฮาอดีโคสุกกะฮับประทานเป็นประจำคือกันเพราะว่ามันต้องได้ใส่สมองเด้เนาะบ่แม่นเราเป็นโคสุกแล้วสิเอาแต่ปึ้มมาอ่านแล้วเว้าไปนี่มันก็ได้อยู่มีรายการเฮาต้องได้มีอันเติมอันซวยคิดไปนำเว้าไปนำนะความทรงจำต้องดีนะและการเว้าออกไปมันต้องมีทั้งเปิดเรื่องเดินเรื่องและก็สรุปเรื่องไปนำนะเว้าแล้วมันต้องถือตามหลักการทัศนะเรียกงานเรียกบ้านการเมืองไปนำขันเว้าไปโมลุมโมลอยนี่ก็โอ้ก็คือสิบประเด็นนั่งจัดดนประเด็นได้โคซุกก็ได้มันก็เป็นนั่นเนาะเรื่องการเว้าการจะกันย้อนเขากินอาหารเสริมนำย้อนความทรงจำนำการศึกษาข้อมูลนำบางท่านนี่ก็เป็นเบอร์เป็นซึมลึซึมลึมนะเป็นบุจือเบ้ามันนี่มืออื่นก็ลืมแล้วนะบอกให้ไปบอกให้ไปทางหญ้าทางป่าเด้ออย่าไปทางสัตว์อันพืชกินมากกินอย่างเด้อว่าซั่นสัตว์หลดเบิดเกียงอตับนะอันนี้ก็ความทรงจำบ่ค่อยดีนะบอกให้ไปทางแต่หญ้าที่ซื้อดอกที่บ่เป็นเรื่องเป็นราวลกเบิดทั้งอาหารการกินทั้งสัตว์ปลูกมะแข้งมะเขือเกียงลาบเอาลกหญ้าอันนั้นก็ผิดพลาดนักให้ความทรงจำบ่ค่อยดีนะบอกเฟียกบอกการลูกน้องกันว่าสิฮับลูกจ้างมาก็ต้องเอาผู้ที่สมองดีๆได้หัวหน้าก็ได้โอ้ยบอกให้ไปใส่เวียกว่าซั่นเปิดห้านอะไรเปิดห้านซ่อมแปลงเนาะให้ลูกน้องไปมางรถว่าซั่นโอ้พินาศเปิดเป็นห้านพินาศเลยซะมันแล้วบ่แม่นห้านซ่อมแปลงดอกอันนั้นก็คือต้องฮับเอาผู้ที่มีความทรงจำที่ดีนะความฉลาดในตัวฮู้เก็บกำข้อมูลฮู้พัฒนาตัวเองในเหตุหน้าที่การงานอย่างมันจึงค่อยสิประสบผลสำเร็จเหตุหน้าที่ใดๆก็ตามคันเฮามีบุคลากรที่เก่งเนาะเก่งกาจจะได้ก็ถือว่าสำเร็จและเรียกงานตัวนั้นเนาะคันเฮาสั่งบุคลากรท่านใดท่านหนึ่งไปถือว่าบ่ค่อยเก่งบ่ท่านก็เป็นเวียกบ่เดินบ่แม่นสะดวกแล้วก็ถือว่าโอ้บ่ได้แหละนะมอบหมายเรียกงานให้แก่ผู้ที่บ่มีความรู้ความสามารถความทรงจำบ่ดีเลยก็อยากยอมคือกันเด้ออาโรเจนพาสในรายการเขาได้บำรุงเส้นประสาทบำรุงสมองไปนำนะสร้างความทรงจำให้ดีๆอันนี้ก็คือหลักๆดอกอาหารเสริมซื้อว่าอาโรเจนพาสของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็บริเวณละบริเวณดนและอาหารเสริมเพลินนี้มันเป็นซองในรายการทรงสนามหอมกินง่ายสบายไอพ่อแม่เขาอยู่เฮือนอยู่ซานก็เอาเป็นอาหารเสริมประจำเฮือนเลยก็ได้นะกินแซ่บบำรุงร่างกายบำรุงคอกระดูกเนื้อคอต่อกระดูกในร่างกายเขานี่มันสำคัญเลยอายุหลายขึ้นแล้วก็หัวเข่าเนี่ยก็ดังกอกๆแก๊กๆแด่นะกล้ามเนื้อก็แห้งก็เหี่ยวแด่เฮาต้องได้บำรุงแด่เด้อกดไปพัวพันสอบ3เบิ่งมีรายการเฮาถูกใจพอใจแล้วก็จัดส่งให้นะทั่วประเทศที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 Arogen Pass Arogen Pass อาหารเสริมบำรุงสุขภาพจากลองเล็ดของเฮานะนั่นก็คือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาสมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เนาะไปฟังเพลงกันตอนรายการเฮาแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงนี่ทักทายสบายดีทั้ง FC แฟนรายการก็มากันหลายมื้อนี้เนาะสบายดีท่านบุญนำเจ้าสบายดีอ้ายบุญนำหมื่นสุพลสบายดีทั้งโคซกเสียงทอเสียงอมตะว่าโอ้ยอ้ายพี่ก็ย่องพลึกสบายดีทั้งอนาท่านท่านนางจอยหรือว่าท่านตู้จอยเนาะตู้จอยเวียงสมก็มาสบายดีเจ้าฝากแชร์ให้ได้จะเด้อฝากแชร์ให้ได้เนาะแล้วก็ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวพวกเฮาไปนําเนาะตอนนี้แชร์เข้าไปแล้วไปฟังเพลงกันต่อมีรายการหาเพลงนี้อ้ายยางกะอะยะอะย่างกายอ้ายก็มีแฮงแล้วเพลงนี้เนาะน้องนี่งามแฮงหอมหอมน้องใส่น้ําหอมอีหยังเนาะเอามวลๆกันเจ้าฝากเพลงนี้ให้แกทั้ง FC แฟนรายการของโคซุกทาง Facebook เบาไทยเด้อที่พี่อยู่ไทยมิวสิกนาทานบุญนำเบิร์นสุพลแม่ตูจอยห้านขายโทรศัพท์ปุ้มเปื้อยนะ FC ทางเบาสุขีนำเด้อ

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญไซศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนำทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: สนใจอาหารเสริมก็อย่าลืมได้มีรายการเฮาเด้อมีเบอร์ให้เนาะที่020-9829-4228ทางหลังไมค์เด้อมีรายการเฮาเนาะก็ผ่านไป1บทเพลงเมื่อกี้นี้ก็มอบเป็นเกียรติให้แก่ทั้งผู้ใดมีรายการทั้งอีพ่อพ่อวอนเนาะอีพ่อวอนพี่น้องทางบ้านนาตาลผู้ใดพ่อค้าขายทานเนาะอาชีพหลักเพิ่นก็เป็นชาวไร่ชาวนาเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวขายทานนำ ยินดีมีแฮงแล้วพอเด้อฝากเพลงให้แล้วเนาะบ่ได้ติดหนี้แต่มีใจสดเมื่อกี้นี้เพลงน้องยาอ้ายยางกายมีแฮงมาสัตว์นะอ้ายยางกายก็มีแฮงก็มีแฮงตัวอย่างก็แนวมันหอมเนาะผู้บ่าวยางกายผู้สาวนี่ก็ป้าหุ่นบ่ได้ขึ้นหูดังต่ําแต่สมองตึกบ่โอ้ยอ่อนซอนในลาคําเพลงเอ้ยว่าซั่นเด้นะบางท่านก็เทว่าปื้มอกปื้มใจยางกายผู้สาวได้ก็บ่ได้แหนมเนาะผู้ชายเฮามันต้องได้มันเป็นอันสัญชาตญาณเด้สัญชาตญาณของเสือมันต้องกินเนื้อเนาะมันเป็นอันนั้นเด้นะหวยงัวมันกินหญ้าแบ่ก็กินหญ้าคือกันนะต่างมันก็เป็นคล้ายๆกันแปลว่าเป็นอย่างผู้หญิงย่างกายแล้วผู้ชายต้องได้แหนมนะเวลาผู้ชายย่างกายมาผู้หญิงก็แหนมคือกันได้แต่ว่าบางท่านก็สิแหนมแบบสายตาแบบริบๆล่อๆดอกแต่ว่าก็ยังได้แหนมอยู่นะแต่บ่ถึงขั้นว่างวกแทงงวกว่าบ่นะเอาว่าเก็บกดแต่ว่าก็ได้แหนมนะเพราะว่าสายตาเฮามันก็ต้องได้กวดอยู่แล้วเนาะสาอันมันก็ได้เบิ่งตลอดดวงตาดีก็ได้แหนมแต่ว่าบางท่านก็ได้แหนมเห็นผู้สาวนี่ก็แหนมโอ้คือว่างามบ่แท้ว่านางแนวซั่นแหนมตั้งแต่ตีนจนฮอดหัวพุ่นเด้แหนมอยู่ว่าซั่นย่างกายอ้ายก็มีแฮงคันผู้บ่าวแหนมได้ก็ท่านผู้บ่าวถามกันเอ้ยสบายดีเนาะกันตอบผู้บ่าวได้ผู้สาวก็ได้บางท่านนะขี้คุยแท้ว่าขี้มาดบ่ทู้ดังนี่เงื้องขึ้นฟ้าพุ่นอันเพิ่นถามก็ตอบเพิ่นเด้จักคําจะได้ก็ได้เนาะเห็นว่างามก็ได้อันนี้เป็นบางคนเด้อันนี้ ไปตามแสกยาเฮาอยากเอิ้นอยากถามอยากตําจอกไปซะทําไปเนาะเออตําจอกได้บ่ซาบ่เสร็จโพ้ยบางทานนี่ก็เทคแคร์ดีฮักแพงล้มดีบางทานนี่ก็ปู้เออเกือบบ่ได้ย่างฮอดดินบ่ได้ว่าขัวเพิ่นเคียมเพิ่นเมินเพิ่นอยู่สูงเกินไปอีโก้สูงแหงนะนางอันนี้อันตรายแต่ก็ว่าซะก็ไปก็ยาแต่ว่าก็เป็นบางคนดอกแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คันเฮาเป็นมนุษย์นํากันเนาะถ้าผู้นึงถามก็ต้องได้เงึกหัวบ่ก็ยิ้มได้ก็ถามได้ก็ดีสิเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ยาเฮาอยู่ร่วมกันในสังคมที่มหาชนกว้างขวางกิเสียก็ต้องเฮ็ดเขาเอิ้นว่ามนุษย์สัมพันธ์ดีมีแต่คนหักคนแพงนะคันเป็นคนที่แบบว่าอีในโตเกินไปก็อยากยากอยากยากหลายเด้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่บางทานก็เป็นอย่างจะคอยว่ามุมมีมูมีกล่องเป็นอย่างจะคอยว่าจึงหาลูกหาผัวยากจึงหาลูกหาเมียยากหรือว่ามีพฤติกรรมต่างๆนี่ใส่ใจคอแบบแน่แหละมันก็ต้องได้แก้มันได้เนาะย่ำใดก็งามอยู่พวกเยาวงามแต่ว่าอายุ40-50ปียังบ่ได้ผัวย้อนหยังก็มีหลายแนวนะบางทานผู้ชายเฮาก็เลือกผู้หญิงก็เลือกทุกคนก็สู้เลือกนํากันนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็บ่ได้ตามที่เฮาคิดนะบ่มีว่าดีดีทุกอย่างดอกมันต้องมีจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งไปนํากันเด้อบางท่านก็ถือว่าเฮ็ดพฤติกรรมในการอยู่นี่ก็แตกต่างกันนะบางท่านนี่ก็สวดมนต์สวดมนต์ทําบุญอยู่แต่ว่ามักไปนินทาผู้อื่นก็มีนะบางท่านก็เจ้าเฮ็ดทําทานนะเจ้าไปเอาเปรียบผู้อื่นนี่ก็ผิดคือกันนะเจ้ามีความรู้ความสามารถสูงแต่ว่าไปด้อยค่าคนอื่นไปเหยียบย่ำคนอื่นอันนั้นก็บ่ถูกคือกันนะเจ้าเป็นคนที่โตขาวผิวพรรณดีนะแต่ว่าหัวใจเจ้าผัดดําเด้นะเจ้ามีเพื่อนมิตรแต่เจ้าบ่จริงใจกับเขาแท้นะเจ้าสร้างกุศลแต่เจ้าหมายปองเอาคุณค่าและทรัพย์สมบัติต้องการเหตุบางผลที่หลายกว่านะเจ้ามีทุกอย่างแต่ว่าเฮาบ่แปลงปั่นนี่ก็บ่ได้เด้นะมีตัวใจดํามาฝากส่วนบางท่านก็มีแนวคิดที่แบบว่าดูแลผู้อื่นดูแลคนอื่นดีแต่ว่าเจ้าห่างเหินพ่อแม่อันนี้ก็บ่ถูกคือกันนะเจ้าบ่กินเนื้อสัตว์แต่ว่าเจ้าเพิ่นไปเหยียดยันเหยียบย่ำมนุษย์นํากันอีกนะอันนี้ก็หลายอย่างคนเฮามันมีการผิดเพี้ยนกันนะปากนึงใจนึงอันนี้ก็บ่อยากคักไปได้เฮาต้องได้จริงใจทั้งปากเว้าไปแล้วก็ใจก็จริงใจไปนําเนาะมันบ่แม่นว่าคนปากหวานคนเปรี้ยวนี่ก็บ่อยากคักเด้นะอันนี้เป็นคนที่บ่จริงใจและก็บ่ซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้ก็บ่อยากให้มีนะให้มีแต่ความหักความแพงนํากันแต่ไปอยู่นํากันบ่ได้เด้คันสิเป็นครอบครัวก็ได้มันก็ต้องได้เข้าใจกันเนาะอันโคศกก็บ่ได้ดีแบบเป็นการเฮาจะได้ไปว่าเอ้ยโคศกนิดร้อยล่ะวะเพิ่นว่าเว้าผู้อื่นฟังบ่โคศกก็มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์คือกันในเรื่องอย่างที่ก็เคยเจอคือกันเคยเจอเคยเห็นเคยพบเคยพ่อแต่ว่าโคศกนี่จะเป็นคนแบบบ่ค่อยปัวพันดอกกับคนที่บ่มีน้ำใจนะบางท่านนี่บางกรณีนี่เคยโคศกเคยไปรถโคศกเพเนาะแต่ว่าเอารถไฟฟ้าไปมีรายการเอารถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องได้สาดไฟเด้เนาะได้สากไฟอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยรถใหญ่โคศกไปเข้าอู่ไปแปลกไฟฟ้ามาบังเอิญว่าไฟฟ้ามันเบิดรถบ่ไปนี่ข้าพเจ้าก็ไปขอสากน้ำห้านเนาะแต่ว่าถูกปฏิเสธเด้ถูกปฏิเสธบ่ฮู้สาเหตุย้อนหยังนี่ก็บ่เข้าใจนี่คือการช่วยเหลือคันโอล้มกันจักเล็กจักน้อยบ่นะอันนี้แต่โคศกก็บ่แลน้ําใจก็สิจ่ายค่าสดเสยให้ได้การซักแต่ว่าบ่ได้รับการตอบรับที่ดีเลยก็ต้องได้ยู่รถไปบ่อนใหม่อันนี้ก็คือคนที่บ่มีน้ําใจอย่างน้อยๆก็ได้ล้มกับข้าพเจ้าก่อนก็ดีอันนี้เรื่องจริงไดโคศกเห็นรู้สึกว่าบ่ให้โอกาสเลยรถเบิดไฟแต่ว่าขอซากบ่ได้ยอมแหละนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดอกที่บ่ให้เป็นเป็นปัญหาดอกเนาะแต่ที่จริงแล้วก็คนเรานํากันเฮาก็ต้องมีน้ําใจต่อกันแด่เนาะก็นอกลอกเรื่องกันไปนําแด่เนาะเรื่องของสังคมเฮาก็ได้เรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของปัญหาต่างๆโดยรวมกับรายการทางสื่อออนไลน์ทั้งระบบ FM ในสมองนี้เป็นสมองจับจําหน่ายอาหารเสริมสุขภาพนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆเป็นสื่อกลางให้สังคมแล้วก็เป็นกระบอกเสียงของสื่อต่างๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เรื่องของอาหารเสริมและก็เตือนภัยต่างๆให้มีสติเนาะในปัจจุบันนี้ก็รักษาสุขภาพนําเด้อมีรายการเฮาเนาะขอเปิดทั้งอาจารย์ร้องเพลงเพิ่นนี่เด้อขอเพลงมาคนที่ถูกลืม ลักกะบ่าวสุขีลักกะไอ้บุญนำนำเนาะที่ติดตามรายการพร้อมทั้งมีรายการทางเพจแห่งชาติลาวได้ตอนนี้เป็นรายการสดๆนะออนไลน์กันอยู่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็กดเข้ามาได้เด้อที่0305787052เข้ามาเลยเด้อตอนนี้เนาะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงเนี่ยโคซกจะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันนำผักส่วนในกระแมนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนเนาะตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้แล้วก็มีแบรนด์สบู่เจจอยห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญเด้อตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮาก็คือทั้งห้านขยานางเอ็งตลาดดาราหลวงหอบางขอบใจห้านเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดตัวแทนจำหน่ายยามองลงลิสตลาดมังงะเมืองแปกแข็งเสียงขวางพร้อมทั้งแบรนด์เทียนพึ่งนำสู้และห้านกระเปียกแสบสองไอ้น้องเนาะไปฟังเพลงกันต่อคนที่ถูกลืมมีรายการเฮาเอกพลโสภาม่วนๆกันเจ้าลงกังใจให้แกทั้งเปล่าลองเพ

นที่ถูกลืมบ่แม่นคนที่ถูกเลขได้ไปรายการอันนี้คนที่ถูกลืมถูกทิ่มถูกปล่อยถูกปาเขาบ่ใส่ใจนะเด้เนาะเนี่ยเบิดคุณค่าบางท่านก็เบิดเงินแล้วก็ผู้สาวกันนี่เพิ่นว่ากระเป๋าแห้งแฟนกันนี่ เอ้ามวนกันต่อ

0: ข้าวท้องเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาผักข้าวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาผักข้าวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สวดๆไปอีกหนึ่งบทเพลงคนที่ถูกลืมเนาะมีรายการเอาใจเพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ที่สมหวังกับความหักสมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันชีวิตสมบูรณ์แบบ 100% นะสุขภาพดีต้องมาก่อนเด้อเอากำลังใจให้แก่ภาคส่วนที่ผิดหวังเนาะและหลายๆประการที่กำลังย่ำแย่เนาะเฮ็ดหยังก็บ่ขึ้นบ่เกิดเฮ็ดหยังก็ฝืดก็เครื่องนะมันบ่เดินแม่นแล่นสะดวกมันเป็นน้ำอีหยังเป็นกำลังใจให้เด้อเพื่อนมิตรเฮาทุกคนเลยเนาะตั้งหลักใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะสู้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ลมแล้วต้องลุกลมแล้วเฮาบ่ลุกนี่บ่ได้เด้เพราะว่าเฮายังมีคนที่เฮาฮักอยู่ยังผลยังมีคนที่รอคอยยังมีคนที่ต้องอาศัยเฮาอยู่เพราะว่าเฮาเป็นเสาหลักครอบครัวลมบ่ได้มีรายการเฮาเมื่อใดเสาหลักครอบครัวคอนแคนโอ้ยากแหละตั้งอกตั้งใจนะตั้งสติขัดแข้วใส่ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่เริ่มต้นกับแสงสว่างที่กำลังเยียงทางให้เราเดินต่อไปความหักก็เช่นเดียวกันเนาะชีวิตครอบครัวบ่เป็นสุขชีวิตครอบครัวบ่เป็นดังใจฝังหักครึ่งทางอยู่กันมาแล้วแยกทางกันบ่ได้จากตายก็จากเป็นจากกันไปโดยความพึงพอใจจากกันไปย้อนเหตุและกาลเวลาที่บ่เหมาะสมเป็นกำลังใจให้เด้อมีรายการเฮาเด้อทุกเขตทุกแขวงทั่วโลกเลยนะที่กำลังติดตามรายการลองลิสต์โดยโฆษกเบาไทยฝากหักฝากแฟนปากฝากกดติดตามรายการเป็นประจำทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะเข้าสู่ประเด็นเรื่องของอาหารเสริมกันต่อนะยกขึ้นมาว่าก็คือดีท็อกซ์ลำไส้อาหารเสริมที่ทุกคนตามหาเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายเทบ่สะดวกระบบขับถ่ายบ่สะดวกลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกบ่เต็มห้อยนะมีแต่กินบ่ออกมันผิดธรรมชาติมันบ่แม่นแนวเนาะมันต้องได้ออกแล้วก็มีเข้าเข้าแล้วก็ออกหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปตามเวลาตามชั่วโมงตามมื้อตามวันตามเดือนตามปีมันจึงบ่กักเก็บสารพิษไว้ในร่างกายกินมื้อนี้มื้ออื่นออกมันดีแล้วร่างกายจะดีสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณก็ผ่องใสบ่โศกเศร้างอมเงาเพราะว่ามีการถ่ายเทดีเนาะกับการดีท็อกซ์ลำไส้ขับล้างสารออกจากลำไส้ก็คือดีท็อกซ์ชื่อว่าฟิกเซซีฟิกเซซีเป็นสินค้าของลองลิสต์พวกเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์ช่วยให้เฮาถ่ายง่ายถ่ายสะดวกเฮ็ดให้ลำไส้สะอาดเฮ็ดให้ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นอย่าลืมเด้อมีรายการเฮาถ้ามีปัญหาเรื่องอาการถ่ายยากโทรมาเลยที่020-9829-4228 9829-4228 Fixesi Detox ลำไส้ช่วยทานถ่ายง่ายถ่ายสะดวกป้องกันอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีนะนั่นก็คืออาหารเสริมของเฮานะไปฟังเพลงกันต่อในรายการฮาวเพลงนี้เป็นเพลงอย่าลืมสัญญาเด้อเบาเตศินขันแก้วเพิ่นจะมาคำควรสู่ฟังฝากลงกลางใจ FC แฟนรายการทุกๆ ทานและเพื่อนมิตรที่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้เนาะ

โอ้ยบ่อยากจากในบรรยากาศเบิดเวลาล่ะอย่าสุลืมโคศกเบาไทยเด้อนะมีเวียกมีการมีงานยังก็อย่าลืมโทรมาเล่นมาหยามมาแดงมาใส่เวียกเด้อส่วนนี้บ่มีเวียกเฮ็ดหยังช่วงนี้เข้าพรรษาเราบ่ได้มีงานมีหยังเกี่ยวกับที่ว่ารักษาสุขภาพเด้อกินให้แซ่บๆนอนให้มันหลับๆสภาพแนวคิดให้มันดีๆอย่าคิดหลายคิดหลายก็ป่วยได้อีเมเฮาเด้ออยู่เฮือนก็ได้วางๆในได้อีแม่เด้อเมื่อยหลายก็วางนักหลายก็ปุ๋งในอีแม่เนาะแบกไว้ก็เจ็บสันหลังเด้อปัญหาต่างๆก็ได้ปล่อยวางปัญหาชีวิตอยู่กับสิ่งที่พวกเฮาพึงพอใจเอิ้นว่าชีวิตพอเพียงเนาะชีวิตจะสมบูรณ์มีสบายก็อยู่สำนั้นเฮ็ดให้เฮามีความสุขดูแลสุขภาพเป็นหลักการกินการดื่มให้มันถูกต้องลดพรความเสี่ยงต่างๆในการทำลายสุขภาพสิ่งใดที่บ่ดีเฮาก็บ่กินอย่าลืมอาหารเสริมลองลิดพวกเฮาเด้อเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทมีรายการกดสอบถามข้อมูลเด้อมีรายการที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 อยากได้ประเภทใดไปกินไปดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีในภายภาคหน้ายินดีให้ข้อมูลลองลิดสุขภาพดีส่งฟรีทั่วประเทศความงามหับสร้างแบรนด์สินค้ารายละเอียดทั้งหลังใหม่เด้อเมื่อนี้โคศกจะได้อำลาพาจากกันก่อนเนาะขอบใจท่านสมสะอาดคุมเทคนิคขอบใจ FC แฟนรายการทุกท่านที่นอนฟังแต่มีเลยนะภาคส่วนนี้ก็ที่แม่กำลังกินข้าวกินน้ำภาคส่วนนี้ก็แม่ขับรถฟังวิทยุไปนำนะยิ้มไปนำนะไปกับแฟนกันล้มกันอย่าแนมเบื้องหน้ากันหลายขับรถก็ได้เนาะขับรถตั้งใจขับรถทำไปเป็นเห็ดหวานแววใส่กันแนมทางพุ่นดีก่อนเด้อขอบใจไอ้เบาโซเฟอร์นั่นเด้อทั้งสายใต้สายเหนือเดินทางปลอดภัยเนาะติดตามพยากรณ์อากาศนำเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้แกภาคส่วนที่พบพ่ออุทกภัยน้ำท่วมในตอนนี้ขอให้มันผ่านไปไวๆเนาะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกท่านเด้อเวลาเบิดเวลามื้อนี้เบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสาร
1: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสาร
0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านร้ายกาจอค สื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังร้ายกาจออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: สบายดีเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
1: เจ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
0: พบกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 นและ 12:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสหลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ยังออกออนไลน์เนาะเห็นหน้าได้ยินเสียงไปบ่ฮ้องกันมื้อนี้อนุรักษ์ป้อมโดยเอิ้นบรรงาหับนาทีดำเนินรายการสุทันฟัง
1: เจ้ามาพบกันในรายการอาทิตย์นี้ก็เช่นเคยยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าต่อบรรดาท่านสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่แล้วโอ้อยากจะประกอบส่วนในการจัดทำรายการร่วมกับโฆษกทั้งสองก็สามารถโทรเข้ามาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือว่าจะผ่านเข้ามาทางสองทางออนไลน์หลักๆเลยก็คือทางเพจ Facebook ของทางรายการพวกเรากับรายการออกข้อสื่อสาร
0: ส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารที่ปิ่นอ้อมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ามาโอลุ้มสู่กับมีรายการฟังในเมื่อนี้เนาะถ้าท่านใดที่กำลังรับฟังอยู่แล้วมีความสนใจว่าอยากเกี่ยวกับงานใดเนาะเป็นการประกอบความคิดความเห็นเข้ามาหารายการของพวกเราก็ได้รายการพวกเราเองก็พยายามเอาข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นเนาะทางเวียกงานเล่าเวียกงานที่เกิดกับกระทรวงนี่แหละมาอุ่มสุกันฟังหรือว่าส่งทางที่ท่านจะติดตามข้อมูลข่าวสารนอกจากรายการเฮาก็แม่นเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมรายการค่ะ
1: เจ้าซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเฮาก็ได้เว้าข้อมูลไปให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันน่ะก็แม่นก็มีหลายสมควรแล้วแต่ว่าในนี้เองเนาะบรรดากลุ่มต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยก็ยังมีหลายกลุ่มอยู่ได้ที่เฮาเอามาให้ข้อมูลแต่ว่ายังบ่ทันครบถ้วนเทื่อซึ่งมื้อนี้ก็จะเป็นอีกมื้อนึงที่จะเอาข้อมูลน่ะมาเว้ามาบอกต่อบรรดาท่านเพราะว่าแน่นอนล่ะถ้าเว้าถึงว่าบรรดากลุ่มต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหลายกลุ่มแล้วก็มีพลบทบาทที่แตกต่างกันเนาะบรรดากลุ่มต่างๆนั้นเนาะและซึ่งมื้อนี้แม่นเฮาอยากจะมาเว้าเกี่ยวกับพลบทบาทของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
0: ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านหลายๆคนก็อาจจะบางว่าเอ๊ะเพิ่นเฮ็ดหยังแดในกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งนี่มีพลบทบาทคือแนวใด
1: เจ้าเมื่อเว้าถึงว่าพลบทบาทหรือว่าสิทธิ์แล้วก็หน้าที่แล้วก็ขอบเขตของทั้งกรมดังกล่าวนี้มีขึ้นได้เนาะสำหรับกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งแม่นมีหน้าที่ก็คือดังนี้เนาะปฏิบัติตามกฎหมายนิติกรรมอื่นของคันเทิงและก็นิติกรรมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอย่างเข้มงวดในการค้นคั่วเสื่อมซึมและก็ผันขยายแนวทางนโยบายของภาคกฎหมายและระเบียบการของทางรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งเขตและนิคมอุตสาหกรรมเรียกงานทางด้านเคมีแล้วก็สิ่งแวดล้อมโครงงานมาเปลี่ยนแผนงานแล้วก็แผนการแล้วก็โครงการพร้อมทั้งจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนอกจากนี้ก็ยังเว้าถึงว่าบทพลบทบาทของกรมดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นเว้าถึงว่าเรื่องของการค้นคว้าสร้างแผนยุทธศาสตร์นโยบายกฎหมายและก็ระเบียบการต่าง
0: ๆพร้อมนั้นก็ยังเว้าเรื่องของการค้นคว้าสร้างแผนนโยบายกฎหมายระเบียบการคู่มือเนาะเวียกงานการเวียกงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งเขตนิคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเวียกงานเคมีคือดังเอ้ยพนักงานเว้ามาแล้วยังเพิ่นยังมีการค้นคั่วสร้างนโยบายนิติกรรมแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาคุ้มครองที่ดินอุตสาหกรรมนําอีกเนาะแล้วก็เรื่องนิคมอุตสาหกรรมในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมนั้นก็ยังค้นคั่วจะตั้งปฏิบัติแผนการส่งเสริมและก็พัฒนาน อกจากมีนโยบายแล้วก็ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเนาะแล้วก็คุ้มครองการผลิตที่สะอาดการคุ้มครองเรื่องงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมทั้งเผยแพร่แนะนำการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายระเบียบการคู่มือเกี่ยวกับเรื่องงานส่งเสริมการคุ้มครองอุตสาหกรรมปรุงแต่งนี้และก็เขตนิคมอุตสาหกรรมเรื่องงานเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมขบวนการผลิตและก็ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตที่สะอาดอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งแวดล้อมในบริเวณขอบเขตโรงงานเรื่องงานเคมีและก็รังสีโรงงานอุตสาหกรรมและก็อีกหลายๆนาทีภาระบทบาทของทางกลุ่มอุตสาหกรรมและปรุงแต่ง
1: หรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังมาพอจุดนี้แล้วโอ้ยอยากจะเข้าใจลึกกว่านี่อยากห้อยหู้ถึงแบบละเอียดเลยว่ากลุ่มดังกล่าวนี่เพิ่นมีภาระบทบาทนาทีอันใดแน่ที่เป็นอันปีกย่อยหรือว่าอื่นๆตื่นอีกเนาะท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลข่าวตัวนี้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
0: เจ้าเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า moic.gov.la แล้วท่านเข้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมและปรุงแต่งเติมอีกท่านก็จะได้เห็นข้อมูลที่เลิกลงไปเติมว่าเพิ่นเฮ็ดพลบทบาทอย่างใดผ่านมามีเวียกงานใดๆที่กำลังจะตั้งปฏิบัติเนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้รับข้อมูลข่าวสาร เมื่อเว้าถึงนะมันณปัจจุบันนี้ก็แม่นเรื่องของการสร้างและก็พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมได
1: ้
0: อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เองก็แม่นหาเกิดขึ้นในประมาณต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เพิ่นก็มีการสิ้นบทบันทึกการร่วมมือว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้การโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเวียงจันทร์ดีตู
1: ้
0: ในเขตดังกล่าวนี้เพิ่นก็จะมีการพัฒนาหลายๆเป็นงานที่ขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรม
1: เจ้าเช่นเดียวกับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้มาสัมภาษณ์ในรายการพวกเขาก็ได้มาเว้าอย่างละเอียดเลยเนาะเกี่ยวกับพลบทบาทของทางกลุ่มดังกล่าวนี่เนาะว่ามีขึ้นใดเนี่ยหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังพวกเขาจุดนี้แล้วโอ้อยากจะฟังรายละเอียดเติมท่านสามารถกลับขึ้นไปฟังขึ้นหลังได้เน
0: า
1: ะกับการสัมภาษณ์ในมื้อนั้นแม่นทั้งปอบุญเพ็ง
0: หัวหน้ากลุ่มเลย
1: เจ้า
0: เพิ่นก็ได้มาให้ข้อมูลพวกเขาเกี่ยวกับเขตใดๆที่สามารถสร้างได้หรือว่าผู้ใดที่มีเงินไขเนาะมีพื้นที
1: ่
0: ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างตั้งนี่แม่นสร้างตั้งได
1: ้
0: เพราะเพิ่นพยายามว่าทุกๆอย่างที่จะส่งออกนี่ขอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปมีการปรุงแต่งคักในก่อน1ก็คือสร้างมูลค่า2เป็นสร้างวิหิตงานทำ
1: แม่น
0: ตัวนี้ครูที่เรียนจบนักศึกษาที่เรียนจบมานี่แน่นอนกับมีเขตนี้เป็นเขตที่ฮองฮับแห่งงาน
1: เจ้าดังนั้นท่านผู้ฟังท่านสามารถกลับไปฟังคืนหลังได้เนาะกับรายการพวกเขาออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสารถ้าผู้ฟังจะได้ไปเขาจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนเนาะตามคำขอแฟนรายการเขาขอมาบอกว่าห้องไอ
0: ้ได้บอ
1: ได้บอเออหรือว่าห้องไอ้เสียได้เลยใดดีส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือให้ไปแปลเอง
0: ไปฟังน้ำกันหนึ่งเสียงเพลงเพื่อให้จิตใจเบิกบานมวลซ
1: ื่อห้องไอซีดีบ
0: อมวลซื่อหนึ่งเสียงเพลงน้ำกันหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงก่อนอาหารเที่ยงหรือว่ากำลังหับประทานอาหารเที่ยงในตอนนี้สามารถพิมพ์เป็นข้อความกันเข้ามาได้ผ่านทางส่งทางออนไลน์เพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารเด้อที่พวกเรามีการกดแบ่งปันมาหรือจะโทรศัพท์มา03057870520

0: อค MOIC สื่อสาร
1: รายการอค MOIC สื่อสาร
0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอคสื่อสาร
2: จัดให้ละเด้อตามคำขอกับแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอเข้ามาว่าอยากฟังเพลงนี้เอิ้นอ้ายสิได้วะ
3: เซาห้องเท่าสิเอาเท่าไหร่เพิ่นว่ามีเท่าไหร่ก็สิให้หมด
2: เอาบ่หลายเด้อเอาจังเฟือ2ถ้วยก็พอแล้วโคสกว่า
3: เอาฟังเป็นสินฟังเผื่อความเบิกบานมื้อซื่อเนาะกันบ่เว้ากับบ่ได้หัวคือเพิ่นว่า
2: แม่นแล้วเอ้าในท่ามกลางสภาพที่หลายคนที่ประสบพบพ่อเรื่องของภัยพิบัติแน่นอนล่ะโอ้ยหลังจากที่น้ำมามันก็สร้างความเสียหายบัดนี้น้ำมันนี่น้ำลุดก็ยังยังบ่แล้วได้นะมันเว้าเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยนะหลังจากที่น้ำท่วมแล้วน้ำสภาพน้ำได้เริ่มลุดลงสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือพยาธิพยาธิที่มากับน้ำนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนนั้นระมัดระวังเรื่องของการอยู่การกินก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเออจากที่ระมัดระวังอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังคูณ2
3: เพราะว่าอย่างบางเทื่อน้ำนี่เวลามามวลกระแสน้ำพัดเอาทั้งสิ่งที่บ่ดี
2: พ
3: ยาธิพยาธิมาคันถ้าเฮาบ่ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยกันอยู่กันกินน้ำบ่สะอาดแล้วมันก็เสี่ยงที่จะนำมาซึ่งของพยาธิที่มากับน้ำเนาะแล้วก็ว่าเรื่องของการปวดเป้งที่อยู่อาศัยฟื้นฟูขึ้นใหม่อันนี้พวกเฮาก็เห็นใจซึ่งก็เห็นทั้งในน้ำบุคคลนิติบุคคลมันก็ห่วมน้ำจิตน้ำใจเนาะในการไปช่วยเหลือก็แม่นว่าถ้าถามว่าเพียงพอบ่ก็อาจจะบ่เพียงพอทั่วถึงแต่ก็เพิ่นก็มีน้ำใจคนละ
2: ผู้
3: ที
2: ่มีใจอ
3: ย
2: ู่
3: แล้วเนาะก็ได้ไปช่วยไปอันน่ะเอิ้นว่าบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นช
2: ่
3: วยเหลือในเบื้องต้นก็ขอให้ผ่านพ้นสภาพกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพวกเฮาขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้
2: ยิ่งเป็นระยะที่ฟื้นฟูหลังน้ำรุดนี่แหละแม่นโอ้หลายอันอีหลีได้เนาะบ่ว่าจะเป็นฟื้นฟูทางด้านพื้นที่ทำมาหากินพื้นฐานโครงล่างรวมไปถึงเฮือนซานบ้านทรงที่มันเกิดความเสียหายจากภัยพิบัตินี่มันก็ต้องได้ใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจไปฮอดไปถึงผู้ที่ประสบภัยขอให้ทุกท่านนี่ผ่านวิกฤตแบบนี้ไปโดยไวเน
3: า
2: ะแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้ใดที่ว่ามีความพร้อมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจเนาะก็ขอให้ส่งไปฮอดไปถึงเขตที่ได้รับผลกระทบนี้เน
3: า
2: ะบ่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวสารอาหารแห้งยาปวดพยาธิน้ำดื่มบ่อันนี้เพิ่นก็ยังต้องการอยู่เนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือว่าหลังที่น้ำลดลงแล้วเช่นว่าบรรดาเฮือนซานบ้านทรงที่ได้รับผลกระทบเช่นว่าจะช่วยเรื่องของสังกะสีบ่กระเบื้องบ่ปูนบ่จังซี่น่ะหรือว่าจะช่วยเป็นเงินก็ได้จะช่วยเป็นแห่งงานก็ดีนี่มันอีกคือนึงเนาะก็ในนามที่พวกเขาซึ่งเป็นคนลาวนํากันทุกคนนี่แหละเฮาก็เห็นว่ามีทั้งบุคคลนิติบุคคลบรรดาบริษัททั้งห้านก็พยายามยื่นมือเข้ามาช่วยในจุดนี้บอกเลยว่าขอต่างหน้านี่ก็ขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งมายังทุกๆภาคส่วนที่บ่ปะทิมกัน
3: เจ้าส่วนและส่วนเหลือกันในยามที่มีภัยพิบัติ
2: มี
3: มาช่วยเหลือกันในการแบ่งเบาในเบื้องต้น
2: สุขทั้งผู้ให้และสุขทั้งผู้รับ
3: เจ้าก็เป็นการทำข่าวแล้วก็ฝากความห่วงใยจากรายการ MOIC สื่อสารของพวกเฮาให้ไปฮอดไปถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติโดยไวเด้อหร
2: ือ
3: ว่าใครที่อยากส่งกำลังใจหรือบางเทื่ออาจมีเจตจำนงเนาะอยากจะช่วยรายการของพวกเฮาก็ยินดีคือกันได้บางเทื่ออาจจะได้หอบหัวแล้วไปให้ภาคส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบเนาะที่เพิ่นได้มีการเกี่ยมหรือว่าวางแผนที่จะไปช่วยเหลือพร้อมกับส่งต่อได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ท่านอยากติดตามผ่านรายการของพวกเฮานี่ก็สามารถมุ่นขึ้นมาฟังได้ FM 103.7 MHz ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในตอนนี้ก็คือรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
2: อ้าวเว้าถึง

0: มาวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมในการค้าท่านผู้ฟังมันก็ติดพันกับเรื่องของภาคธุรกิจนับตั้งแต่ธุรกิจครัวเรือนธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่แหละหากเบิ่งจากตัวเลขหรือว่าเบิ่งจากสถิติแล้วเนาะสำหรับเรื่องของภาคธุรกิจนี่บ้านเฮาเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจขนาดน้อยเป็นส่วนใหญ่
1: เจ้าม
0: ันก็เริ่มจากตั้งแต่โครงการพี่แล้วและพร้อมเดียวกันนี่เนาะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจพวกเฮาเป็นคนลาวหรือว่าคนลาวที่อยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศที่อยู่ลาวเนาะอยากให้เปิดใจร่วมใจกันในการสุ่มไส้ผลิตภัณฑ์ลาวเนาะแล้วในนั้นผู้ประกอบการเองเนาะท่านก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเองให้นับมือนับหลายยิ่งขึ้นเน
1: า
0: ะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นการหุ้มห่อที่ดีขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยที่ดีขึ้นมาตรฐานนี่แหละสำคัญเนาะคือเขาได้เคยเว้ากันมาตลอดนะว่าถ้าว่าท่านบางคนก็ที่บอกว่าในนามผู้ประกอบการกะติว่าบ่มีตลาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเบื้องของตลาดเองผู้หรือว่าผู้ที่จะมาซื้อเขาที่ประกอบบอกว่าถ้าว่าเขามีตลาดให้แล้วท่านจะมีตลอดบ่สำหรับสินค้าเนาะมันจะนั่นจึงจะต้องตอบกัน
1: สม
0: คู่กันว่าถ้ามีตลาดท่านต้องมีตลอดแล้วถ้าท่านมีตลอดแล้วมันจะมีตลาดคุณนะสินะแล้วบางที่เขาฟังแล้วก็คือเกิดกับว่างง
1: ๆ
0: แต่ว่ามาใจแยกบางเลิกๆแล้วออเมนแท้ถ้าว่าเขาอยากมีตลาดนี่เขาต้องมีตลอดให้ได้เนาะมีตลอดหมายถึงว่าเพราะว่าความต้องการนี่มันมีมาตลอดเลยยกตัวอย่างเนาะเรื่องของสมุนไพรเข้าสินะเป็นสิ่งที่เขาบริโภคประจำวันอยู่แล้วเนาะมันมีความต้องการทุกๆมือแล้วมันจะพูดว่าวันนี้น่ามันในเมื่อมันมีความต้องการแบบสม่ำเสมอแล้วเฮาได้บูชตอบสนองนี่มีสม่ำเสมอเลยบ่
1: เจ้า
0: เราถึงจุดนี้ก็ต้องได้ช่วยกันอีหลีเด
1: ้ช่วยๆกันทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคเนาะเมื่อผลิตมาแล้วคนลาวน้ำกันนี่ก็เอิ้นว่าเปิดใจในการสมไส้สินค้าผลิตภัณฑ์ลาวถ้าว่าไส้ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้อยากมีการตำหนิส่งข่าวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นของคนลาว 100% นี่มันได้รับการพัฒนาเขาก็สามารถตำหนิส่งข่าวได้เนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องของการหุ้มห้องก็ดีหรือว่าเรื่องของคุณภาพสินค้าก็ดีเพื่อนก็จะได้นำเอามาปรับปรุงเนาะเพื่อให้มันเป็นสินค้าที่ดีเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดเน
0: า
1: ะและมาว่าถึงเรื่องของการบริโภคสินค้าหรือว่าการบริการอันนี้ทั้งรัฐบาลเองเพื่อนก็มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากใหทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายนี่ได้รับความยุติธรรม
0: ทั้งสองฝ่าย
1: ทั้งสองฝ่ายคันสั้นแล้วจึงมีกลุ่มปกป้องผู้สมไส
0: ้
1: เนาะหรือว่าสมาคมเนาะเอิ้นว่าสมาคมปกป้องผู้สมไส้ที่ขึ้นกับกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมค้านี่แหละเพิ่นจะเบิ่งเกี่ยวกับทุกๆสินค้าเกี่ยวกับทุกๆการบริการให้มีความโปร่งใสม
0: ี
1: ความยุติธรรมผู้จ่ายเงินก็ต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสมราคาเนาะบ่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนาะเพิ่นจึงจะมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องผู้สมไส้ถ้าหากว่าท่านไปใช้บริการใดหรือว่าไปซื้อสินค้าประเภทใดรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นด้านราคาคุณภาพสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานนี่เฮาสามารถร้องเรียนได
0: ้
1: เนาะเพื่อให้ไปฮอดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ลงไปตรวจสอบว่ามีมูลความจริงบ่แม่แท้บ่เฮาถึกเอาเปรียบแท้บ่เนาะหมายเลข1510ตลอดเวลาเลยหรือว่า
0: ใส่ด่วนเลย
1: ใส่ด่วนเลยหรือจะเข้าไปแอปทางมือถือเพื่อให้ท่านนั้นได้พิมพ์เอาก็ได้เนาะในเมื่อเฮาพิมพ์ไปนี่ก็เจ้าก็พิมพ์ข่อยก็พิมพ์เพื่อเป็นการเอิ้นว่า
0: เป็นให้ข้อมูล
1: ข้อมูลเนาะเป็นการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบนี่เพิ่นก็สิลงไปกวดตัวจริงได้ว่าแม่แท้บ่คําเสนอของพ่อแม่ประชาชนที่เพิ่นเสนอมานี้เนาะเมื่อไปกวดสอบเห็นแล้วก็จะมีการกล่าวเตือนหรือว่าเฮ็ดให้เพิ่นนี่มีการได้ปรับปรุงสินค้าบริการของเพิ่นให้มันดีขึ้น
0: เจ้าเอาพอถึงจุดนี้แล้วทางโฆษกพนักงานเองก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเบื้องของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าถึงอันนี้มันอยากยิบยกเรื่องใกล้ตัวของไทยเฮาเจ้าข่อยของสังคมพวกเขานี่แหละในปัจจุบันนี้เฮาก็จะเห็นว่ามีบรรดาบ่ว่าจะเป็นคลินิกบ่เนาะยกตัวอย่างมาเป็นคลินิกเสริมความงามคลินิกทันตแพทย์จังซี่นะก
1: ็
0: มีหลายอันที่เปิดถึกตามระเบียบกฎหมายแต่ก็มีหลายอันที่ยังสวยใส่ซองวางตัวนี้บ่ห้องมาเป็นการเปิดโดยที่บ่ได้รับอนุญาตเนาะฉะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องเอิ้นว่าเป็นการปกป้องได้ผู้สมไส้เนาะให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดทางเบื้องกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่นก็ได้มีการออกแจ้งการมาว่าบรรดาห้างต่างๆหรือว่าคลินิกต่างๆที่ว่าบ่ว่าจะเป็นเปิดใส่เรื่องการบริการเรื่องของความงามก็แล้วแต่เนาะอันนี้นะมันท่านจะต้องได้ไปขออนุญาตจากทางเบื้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันนี้เพิ่นมีกำหนดฮอดวันที่30พฤศจิกายนเนาะเพิ่นมีกำหนดฮอดวันที่30พฤศจิกายน2026นี้ฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่หากว่าโอ้ยเห็นว่าเฮาเองเป็นผู้นึงแหละที่ว่าดำเนินธุรกิจแต่ว่ายังบ่ทันได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็ให้ไปจด แจ้งคักแน่เนาะจุดในการลงทะเบียนน้ำพื้นคักแน่ให้มีการถึงต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นการปกป้องหนึ่งในหันก็เป็นปกป้องผู้สมไส้นี่แหละเพราะว่าผู้สมไส้ก็เป็นผู้ที่เข้าไปใส่บริการเนาะ
1: เช
0: ่นว่าตัวเฮานี่ไปใช้บริการสมมุติว่าเฮาไปใช้บริการครับศูนย์ความงามสิแต่ว่าศูนย์ความงามตัวนั้นผัดบ่ได้รับอนุญาตหมายถึงว่าเพิ่นบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอาจจะไปสีดไปซักต่างๆบ่ว่าเฮาเห็นเด้เนาะบรรดาสัญญกรรมต่างๆปัจจุบันนี้เริ่มจากการสีดสีดก็มีหลายสีดเนาะสีดประเภทนั้นนี่แต่เขาห่างกันเนี่ยสีดซักบ่กูดบ่หยังต่างๆนี่แหละเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องได้มีการขออนุญาตคักแน่ให้ถูกต้องเพราะว่าหยังบางครั้งนี่โฆษณาเกินจริงโฆษณาเกินจริงว่าท่านสีตัวนี้แล้วสิดีจะให้ได้สุขภาพแข็งแรงจะให้ได้ผิวพรรณดีได้นอนแล้วคนเฮาผู้ที่มีความต้องการทางด้านนี้เนาะมันก็เพิ่นก็มีความหวังว่าโอ้เวลาเฮาไปสีมาแล้วยกตัวอย่างมาสีเพื่อความงามหน้าตาตึงๆสุภาพสิเฮาก็ต้องการให้มันมีความงาม
1: แต่
0: ว
1: ่าเคียง
0: คู
1: ่
0: ก
1: ับ
0: เคียงคู่กันนั้นนอกจากความงามแล้วมันต้องมาพร้อมกับความปลอดภัย
1: เจ้าอันนี้เว้าแล้วขอเสริมเติมอีกมีความเป็นห่วงเป็นใยไอ้น้องยิงน้ำกันเนาะเรื่องของสุขภาพความงามแน่นอนแหละเป็นสิ่งที่ละให้คนปรารถนายิงมีกำลังซื้อแล้วนี่ก็สิ่งที่เขาหามาได้กับแมนอยากให้หนึ่งผิวพรรณที่งามตลอดไปดีตลอดไปคันซั่นแล้วอยากให้ทุกคนนี
0: ่งามแล้วต้องเคียงคู่กับสุขภาพดีอีก
1: ต้องมีคำถามไว้ขึ้นมาในใจน้อยนึงแหละเนาะอันนี้เป็นห่วงเป็นใยเตือนน้ำกันคือปลอดภัยแท้บอนะมีคำถามก่อนซะก่อนที่จะไปใช้บริการถูกต้องตามกฎหมายแล้วโบเพราะว่าด้วยวงจรด้วยในเวียกงานนี้อนุรักษ์เองก็ศึกษาเพื่อตัวเองหลายได้บางคนนี่บ่ได้จบหมอมาคันว่าเว้าเรื่อง
0: อันตราย
1: ว่
0: าแบบนี้
1: ต้อง5ปีเนาะอย่างต่ําซะเนาะ5ปีหรือ7ปีแต่บางคนนี่เฮียนเพียงแต่2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เพื่อไปเฮียนเทคนิคการสีดลานการซักการป่วยยาแล้วมาสีดเลยอันนี้มันอันตรายได้ๆได้เพราะว่ายกตัวอย่างซะในหน้าเฮาเนาะมันจะมีจุดเส้นประสาทมีระบบต้มน้ำเหลืองอย่างต่างๆถ้าเขาไปสีดพลาดดีอันตรายบางเทือตาบอดได
0: ้
1: บางเทือหน้าเป็นก้อนเป็นพังพืชอย่างได้คันฉันแล้วเขาอย่าไปหลงเสือกับคำการตลาดของเพื่อนว่าจ่ายเพียงเท่านี้ได้เท่านี้ซึ่งบางเทือแล้วมันบ่มีอยู่จริงบางเทือยาที่เขาจะนำเข้ามาจากต้นทางระหว่างทางมาอีกเพื่อรักษาแล้วได้อุณหภูมิน้ำยาที่จะเก็บไว้ในลบ5องศาบอสมุนในระหว่างนั้นจะไปเอามาอยู่ใส่เนาะเขาก็บ่ฮู้อันนั้นแล้วอย่างให้เอ้ยน้องไม่ยิงเขานี่มีสติให้หลายที่สุดเนาะอย่าไปหลงเสือคำโฆษณาและอีกอันนึงในเวียงงานความงามของประเทศลาวเฮานี่บางเทืออันนี้เห็นถึงจุดอ่อนเนาะยังบ่ได้มีใบเซ็นสัญญาเรื่องของรับประกันเนาะถ้าเกิดยังขึ้นคินจะรับประกันแล้วใด
0: ห้องเรียนได้อยู่ใส่
1: เกิดความเสียหายมาผิดพลาดมานี่สิรับในการแก้คืนบ่เนาะอันนี้ก็ต้องได้ถามคืนได้บ่แม่นว่าจ่ายเงินไปเธอเดี๋ยวจุบออกคลินิกแล้วคือปิดคนใหม่กลับเข้ามาจะมีข้อกันตัวเองหลายๆอย่างอันนี้ให้ทุกคนมีสติเด้อเนาะแล้วก็ว่าเรื่องความสะอาดปลอดภัยมือเอ้ยพนักงานว่าเมื่อกี้นี้ห้องที่เฮาจะเข้าไปรับบริการนี่นะก็ต้องเป็นห้องอาบเสื้อใดบ่แม่นว่าผู้นี้เข้าผู้นั้นออกเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นมีการขาเสื้อบ
0: ่
1: เพิ่นใส่ถุงมือบ่อันนี้มันจะนำมาเรื่องของความอันตรายในระหว่างนั้นเนาะในการผ่าตัดการซักการสีถ้าเกิดอันตรายคนนั้นอู้เสียใจได้เนาะ
0: เสียทั้งเงินบางครั้งนี่เสียทั้งเงินเสียทั้งใจแต่ถ้าแห้งไปกว่านั้นมีฮอดกรณีที่ว่ามีผู้เสียชีวิตอันนี้เฮายกตัวอย่างอยู่ต่างประเทศเนาะเห็นแล้วว่ามีกรณีที่มีผู้เสียชีวิตบัดนี้บ้านเฮาเด้บัดนี้เฮาต้องมาเบิ่งคือกันได้ว่าโอ้ก่อนที่เฮาจะไปใช้บริการนี่ต้องมากวดสอบคักแน่ว่าห้านี่มันถูกต้องแล้วบ่คลินิกตัวนี้นี่มันได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วหรือบ่หรือว่าคันถ้าสมมุติว่าโอ้เฮาสงสัยหรือว่าเฮาเป็นผู้นึงที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์ความงามตัวนี้จากภาคส่วนนี้และแม่นท่านสามารถห้องเฮียนได
1: ้
0: เว้าง่ายๆคันถามว่าจะห้องเฮียนมาทั้งเบื้องของสายด่วนปกป้องผู้สมใจได้บ่ได้คือกันเนาะกับ1510เพราะว่าทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในก่อนหน้านี้เพิ่นก็เคยมาให้สัมภาษณ์ในรายการพอแล้วเพิ่นก็ได้เว้าฮอดกรณีตัวนี้แหละว่
1: า
0: บ้านเฮานี่ยังมีบรรดาศูนย์ความงามหรือว่ามีบรรดาคลินิกต่างๆที่บ่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่มีการเปิดให้บริการ
1: แล้วกันไปเลย
0: นั้นก็มีผู้ที่อนาได้รับผลกระทบเพิ่นว่าแล้วเพิ่นก็ยังเสื่อแน่อีกว่ายังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบนี
1: ่
0: หลายกว่านี้ผู้ที่บ่กล้าออกมาขอนำใส่สิทธิ์ของตัวเองนี่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่ยังมีหลายเพิ่นว่า
1: อยากให้แสดงเสียงของทานเพื่อเป็นการปกป้องตัวทานเองแล้วก็บ่ให้คนอื่นมาได้รับผลกระทบแบบเฮาก็มีหลายๆกรณีคือกันไอ้บรรงาขออนุญาตเติมอีกหน่อยนึงจนบางคนนี่กลายเป็นว่าเสีย
0: สุขภาพ
1: เสีย
0: สุขภาพ
1: ใบหน้าไปเลยหรือรวมเป็นสิว่าง่ายๆก็ว่าพิการเลยก็ว่าได้พิการทางใบหน้าบางเทือตาบ่เสมอกันหรือบางคนเวลานอนรับตาบ่เจ็บย้อนไปการผ่าตัดทีมันบ่ถูก
0: บ่ถูกตามหลักการ
1: เวลานอนรับตาบ่เจ็บแล้วบางเทือก็น้ำตาจะไหลตลอดเวลาหรือบางคนคันศัลยกรรมเนาะความงามเกี่ยวกับการผ่าตัดดัง เฮ็ดให้การหายใจบ่สะดวกคือกับคนเป็นวัดตลอดเวลาอันนี้มีความจริงเนาะเกิดขึ้นจริงแล้วก็เห็นหลายๆคนคันซั่นคันถามว่าผู้ที่ฟังอยู่หักมีหมู่ใกล้ตัวหรือว่าตัวเฮาเองที่ได้รับผลกระทบที่ถูกเอาเปรียบในจุดนี้นะให้เสียงของท่านนั้นเป็นเสียงของสังคมซะเนาะเพื่อช่วยในการเตือนเพื่อบ่ให้แบบนี้นี่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆขึ้นไปก็เป็นการรักษาทั้งมาตรฐานการบริการที่มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายถูกต้องตามกระทรวงสาธารณะเนาะอันนี้มันเรื่องสุขภาพดิต้องมีการยั่งยืนมีไปยั่งยืนครับห้องคักแน่เฮาจึงไปใช้บริการจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยตัวเฮาเอง
0: เจ้าอันนี้ก็คือด้วยข้อมูลย้ายจากรายการอคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารจากนี้ไปใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นมีกว่าเนาะแฟนรายการเฮาเพิ่นก็ขอมาว่าอยากขอฟังเพลงเด้อว่าซั่นเอ้าทางทีมงานเฮาจัดให้เด้อตามคําขอของทางแฟนรายการเฮาที่ขอมา
1: เจ้าเอาเป็น2เสียงเพลงเลยเนาะ1เพลงนี้ฝากให้พ่อแม่ประชาชนทุกทุกท่านที่นําใช้กระแสไฟฟ้ากับเพลงห่วมใจประหยัดไฟฟ้า
0: เออประหยัดไฟฟ้าก็จะประหยัดเงินในกระเป๋า
1: เฮานําแล้วก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงม่วนๆตามแห่งใจขอมา

0: รายการโอคอ MOIC สื่อสาร
1: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอคอสื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการโอคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ทั้งก่อนลำแล้วก็ทั้งบทเพลงที่จัดให้บางบ่าคงจะถูกใจแฟนรายการเฮาบางกี้นี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอมาหลังไมค์เด้อว่าสัญญาขอฟังเพลงเด้อห้างก่อนแต่งอ้าวมันเป็นจังได๋เนาะห้างก่อนแต่งอนุหลัง
3: หรือบางเทื่ออาจจะตอนที่บ่ทันได้แต่งนี่คือว่าเป็นมันเป็นหมายบ่เนาะ
2: เออ
3: เกียมสิแต่งแล้วมีแนวที่บ่ถูกใจกันบ่หรือว่าจังได
2: ๋เอาจังได๋ก็อย่าเนาะเอาผิดเล็กผิดน้อยก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเอาก้าวผ่านไปแล้วกันเด้อเอาเป็นกำลังใจให้บ่ทุกคนท่านผู้ฟัง
3: จ้ากลับมาแล้วยานี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงยังอยู่กับรายการ MOIC สื่อสารที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสู่ท่านฟังฮับฝากกันเติมอีกช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมนั้นในเพจ Facebook ของเพิ่นก็ยังมีช่องทางในการติดตามบรรดากรมเนาะหรือว่าสถาบันที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายกตัวอย่างว่ารัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเนาะหรือว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวบรรดากรมต่างๆเนาะที่ให้เฮานั้นได้สามารถเสื่อมจอดข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายที่กว้างที่เป็นเวียกงานมหาภาคและอีกหนึ่งเบอร์สายด่วนที่เฮาอยากให้สังคมทุกทานในนามผู้สมไส้ได้มีส่วนร่วมในการห้องเฮียนในการเสนอเนาะเกี่ยวกับราคาสินค้าความบ่ยุติธรรมในการบริการบ่หรือว่าเวียกงานที่ขึ้นกับทางด้านนี่แหละกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่แหละท่านสามารถโทรมาที่หมายเลขสายด่วนได้1510เนาะบ่สมมุติแต่ราคาสินค้าใดสมมุติว่าเฮาไปใส่น้ํามันแล้วรู้สึกว่าน้ํามันบ่ได้คุณภาพเนาะจะเป็นเรื่องงานของมาตรฐานอะไรว่าแท้บ่เนาะเรื่องหรือว่ามาตรฐานเรื่องกวดสอบเรื่องคุณภาพสิเนาะก็ห้องเรียนได้คือกันทุกๆคงเขตเรื่องงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี้ห้องเรียนได้1510
2: เจ้าเอ้าเว้าถึงว่าเรื่องของบรรดาเวียกงานที่ปิ้นอ้อมเนาะเวียกงานที่ปิ้นอ้อมหรือเวียกงานที่โดยกงของทางเบิ้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหนึ่งในนั้นก็เป็นเวียกงานของการส่งเสริมภาคธุรกิจ
3: เจ้า
2: ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่า MSME SME นี่ล่ะเอาอันนี้มันอยากยิบยกมาเว้าเลยมันเว้าเรื่องการหัวมือของทางกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งก่อนหน้านี้นะเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาMOU ร่วมมือกันคักแน่เนาะกับทางเพื่อนของห้างสะดวกซื้อห้างค้าสะดวกซื้อ7-11หนึ่งในนั้นที่เฮาอยากจะยิบยกมาเว้านี่แม่นว่าเว้าเรื่องว่าการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวนี้ภายในประเทศเนาะสินมาธุรกิจขนาดน้อยในครัวเรือนเฮานี่แหละสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเฮาที่พ้องมาเป็นมาตรฐานภายใต้มาตรฐานและก็เงื่อนไขของทางห้างสะดวกซื้อ7-11นี
3: ่
2: นำเอาผลิตภัณฑ์ลาวของเฮานี่เข้าไปจำหน่ายอยู่บรรดาห้างสะดวกซื้อของ7-11ซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีหลายสาขาได้เอิ้นว่าเกือบว่าครอบคลุมไปทั่วประเทศแล้วได้
3: เจ้า
2: ในนี้เองแม่นเพิ่นก็ได้เป็นการส่งเสริมในตัวนําอีกว่าส่งเสริมผู้ประกอบการลาวเนาะที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเนาะแต่ว่าในนั้นก็จะเป็นภายใต้เงื่อนไขของเพิ่นก็คือนี่แหละมันก็จะมาติดพันกับเรื่องที่เฮาเว้าก่อนหน้านี้เนาะมีตลาดแล้วท่านต้องมีตลอดเนาะสินค้าของท่านที่จะเข้าไปวางจำหน่ายอยู่ที่ห้างสะดวกซื้อ7-11นี่ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน
3: เจ้า
2: แล้วก็เป็นสินค้าที่มีที่มาคักแน่ภายใต้เงื่อนไขการกวดกาควบคุมของทางเรื่องของ7-11เนาะอันนี้มันล่ะสำคัญอีกนึงเลยแม่นว่าสินค้าก่อนที่มันจะเข้าไปวางจำหน่ายอยู่ในห้างได้หมายว่าสินค้าของเขาต้องมีตลอดบ่แม่นว่าโอ้ยมื้อนี้มาส่งอีก3มื้อข้างหน้าปัดว่าบ่มีผลิตภัณฑ์เนาะอีก10มื้อข้างหน้าจังสิมีจังสิบ่ได้เนาะสินค้าต้องมีตลอดแหละเห็นบอกว
3: ่
2: าเริ่มจากจุดนี้เป็นจุดน้อยๆก่อนเนาะฉะนั้นถ้าว่าผู้ประกอบการท่านใดที่ว่าฟังอยู่ในขณะนี้ที่เฮาเป็นภาคธุรกิจ SME ของลาวเฮานี่และสนใจอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองนี่ไปวางจำหน่ายอยู่ที่ห้างสะดวกซื้อ7-11ท่านก็สามารถติดต่อไปหาทางเบื้องของกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เพิ่นจะมีข้อมูลให้
3: เจ้า อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ท่านนั้นได้มีตลาดมีบอนจำหน่ายเนาะเพราะว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นี่บางเทื่อแล้วคันถามว่าจับห้านค่าได้แล้วนี่เขากับบ่ต้องจำเป็นเหตุการณ์ตลาดที่จะต้องไปโฆษณาแบบขายย่อยเขาขายให้แต่ละจุดแต่ละจุดไปหนึ่งก็คือให้เขานี่รักษาเรื่องมาตรฐานคุณภาพเขาไว
2: ้
3: เขามีตลอดแล้วมันก็จะสามารถเพิ่มทั้งผู้ที่เข้ามาซื้อก็สะดวกในการซื้อในการติดต่อก็บ่ต้องผ่านเฮาเลยเน
2: า
3: ะเพียงแต่ว่าให้เฮานั้นได้ส่งแบบสม่ําเสมอความสม่ําเสมอก็เฮ็ดให้ธุรกิจนี่สามารถต่อยอดไปได้
2: เจ้าและที่สิ่งที่เพิ่นเฮ็ดร่วมกันเป็นประจําเนาะนอกจากจะเว้าเรื่องถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ที่จะไปวางจําหน่ายอยู่อันบรรดาสาขาของ7 Eleven นี่แล้วห้างสะดวกซื้อนี่แล้วนะเพิ่นยังมีการจัดการฝึกอบรมข้างในได
3: ้
2: มีการฝึกอบรมข้างในยกตัวอย่างว่าเฮาเฮ็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปังกล้วยตากสมมุติว่าเนาะจะได้มีการฝึกอบรมข้างในว่าคุณภาพต้องประมาณใดแล้วเรื่องการหุ่มห่อเด้แบบใดสินะเนาะเพิ่นก็จะมีการสอนกันคักแน่มีการฝึกอบรมคักแน่เพื่อยังเพื่อเฮ็ดให้สินค้าเฮานี่ได้มาตรฐานเขาจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในบรรดาห้างสะดวกซื้อภายใต้ชื่อคำว่า 7-Eleven แต่ละสาขานี่เพิ่นจะมีโซนหนึ่งให้เฉพาะเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาวของพวกเฮา
3: เจ้า
2: ผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นข้าวบ่เป็นกาแฟบ่เป็นขนมบ่สิอันนี้แหละแม่นเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้างสะดวกซื้อโอ้ยไปพร้อมแล้วสะดวกซื้อสะดวกกินอีก
3: กินทันทีได้เลยตลอดซอซีสมุ
2: นหลายๆอันเนาะหลายๆอันอันนี้มันก็เป็นการตอบโจทย์ให้กับบรรดาลูกค้าที่มีความต้องการเนาะสามารถไปใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินบ่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องดื่มอันนี้เป็นการตอบโจทย์อีหลียิ่งมาอยู่ในเขตที่เป็นเขตท่องเที่ยวสมมุติว่าอุ๊ยเพิ่นมีห้างสะดวกซื้อตัวนี้คักๆแล้วเนาะเฮาสะดวกเลยเนาะบ่ได้จําเป็นต้องเลือกโมงเลือกยามว่าโอ้ยคันถามว่าโอ้ 8:00 นเพิ่นเปิดห้างแล้วบ่ 10:00 นกลางคืนเพิ่นปิดห้างแล้วบ่เนาะสําหรับห้างนี้แม่น24ชั่วโมงเลยฉะนั้นหิวตอนใดแวะไปตอนนั้นเพิ่นว่า
3: เจ้าเอาก็ฝากถึงผู้ประกอบการที่เป็น
2: คนลาว
3: คนลาวเนาะถ้าหากคันดำเนินธุรกิจในแขนงการนี้แม่นสามารถลองเบิ่งว่าถ้าเฮงเฮาพร้อมบ่หรือเมื่อเว้าถึงการดำเนินธุรกิจแล้วต้องการทุนสมมุติว่าเนาะทางกลุ่มส่งเสริม SME เพิ่นก็จะมีทุนให้กับหัวหน่วยธุรกิจที่เฮ็ดแท้ทำจริงอยู่แล้วท
2: ั
3: ้งจะใช้เป็นทุนหมุนเวียนทุนคงที่บางเทื่ออยากได้โรงงานขนาดใหญ่เพื่อมาผลิตสินค้าหรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเฮาท่านสามารถเข้าไปติดตามทาง Facebook ของกลุ่มส่งเสริม SME ได้เนาะหรือว่ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยกะนี่เพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมต่อได้เพราะว่าเพิ่นจะมีบรรดาธนาคารที่มาเป็นคู่ร่วมมือกับทางโทสวในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจอยู่แล้ว
2: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลนึงที่ได้นำมาเว้ามาวาในมื้อนี้เอาตามคําขอแห้งใจที่ขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงห้างก่อนแต่งจัดให้เลยเนาะ1เสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: รายการอค MOIC สื่อสาร
1: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการอค สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: กลับเข้ามาท่านผู้ฟังเบิ่งจากโมงเบิ่งจากเวลานี้คือว่าฮอดตอนท้ายอีกแล้ว
3: เนาะเอ้าพอเป็นยังเบิ่งจากเวลาถึงแม้ว่ามื้อนี้จะหมดเวลาแต่ว่ามื้ออื่นเฮาก็ยังมาพบกันใหม่กับรายการอค สื่อสารเฮามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์อาทิตย์ละ3มื้อกับรายการ MOIC สื่อสารเนาะวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนาะ 11:00 น.หาเวลา 12:00 น.อ่ะเสื่อในว่าตอนนี้นี่มันอีกแต่บ่พอเท่าใดนาทีก็จะเป็น 12:00 น.เที่ยงตรงเป๊ะแหละก็เสื่อในว่าตอนนี้บางท่านก็รับประทานอาหารอยู่แต่บางท่านก็กําลัง
2: เก็บออก
3: เก็บพักข้าวบางคนก็กําลังขับรถออกจากของหน้าของการเนาะเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยงอ้าวขอให้รับประทานอาหารเที่ยงมื้อนี้ด้วยความแซ่บซ้อยเดินทางไปเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเนาะจากทางรายการขอสื่อสาร
2: หมดเวลาลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมามื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าให้พวกเราได้มีเวทีในการนั่งโอลุ้มข้อมูลข่าวสารสู่กันฟังอนุรักษ์พร้อมด้วยพนักงานและก็นายสร้างควบคุมเสียงจะถือโอกาสลาไปก่อน
3: สบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซึ่งทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมค้นคว้าปรึกษาลือและเอกภาพบรรดาห่างเอกสารวาระแห่งชาติประด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากลาวไทยเสื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามแดนสุกยู่ขำมวนสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหาลือการฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นการส่งเสื้อไข่มาเรียกับคนกองประชุมกลไกสนทนายุทธศาสตร์หอบด้านจีนอินโดนีเซียข้างทับอิฐแคนาดายุติสัวข่าวในการเจรจาการฆ่ากับสลัดอเมริกาและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: และยังผ่านมาก็คือปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการโฆษณาจัดตั้งพันขยายมติกล่องซุ้มใหญ่ของพรรคในแต่ละครั้งติดพันกับการพันขยายเนื้อในมติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่พร้อมทั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และที่10ของรัฐเวียกงานจุดสุ่มของสภาแห่งชาติการเคลื่อนไหวเวียกงานจุดสุ่มของรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2016หา2030อยู่กล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดลมณีอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยะวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่ารูปแบบการโฆษณาต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเนื้อหาสื่อแบบผสมประกอบด้วยวิดีโอสั้นภาพนิ่งบวกกับการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook TikTok YouTube บรรดาสื่อมวลชนหลักเซ็นโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหนังสือพิมพ์ประชาชนสำนักข่าวสารประเทศลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและสื่อมวลชนอ้อมข้างกระทรวงองค์การท้องถิ่นได้สร้างตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองและหันเข้าสู่การเผยแพร่ดิจิตอลเทื่อละก้าว
2: เนื้อในโฆษณาสื่อมวลชนได้มีความหลากหลายและกระเด็นสอดคล้องกับความยี่ห้อต้องการของการพัฒนาในระยะในแต่ละระยะเนื้อในต้นตอนแมนโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายมาที่กองทุนของพรรคมาที่กองทุนคณะผู้นำศูนย์กลางพรรคในแต่ละทางแนวทางนโยบายและสิทธิดีปฏิบัติของลงสู่มาซุนในยามความฟังในทันเวลา
1: ท่านคำพันธ์เผยยวงให้ฮู้ตื่นว่าด้านวิธีการโฆษณาได้ปรับปรุงให้มีลักษณะสร้างสรรค์และมีจุดสุ่มหลายขึ้นการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มสาวหนุ่มการสร้างรายการเฉพาะด้านศึกษาอุปมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้มีผลสำเร็จสื่อสิ่งพิมพ์ได้ยืนยันบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐเป็นภาชนะสำคัญในเวียกงานโฆษณาอุปมการเมืองแล้วคิดและเป็นขวดต่อสื่อสารระหว่างพรรครัฐกับประชาชนวิธีการโฆษณาศึกษาอุปมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาในแต่ละระยะลงสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทันเวลาและมีทิศทางชัดเจน
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบอนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาเซงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุดเดินมานี่ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์ท่านวิรวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระบุตรบาทสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาเสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุกยูติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเกียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่ศูนย์ประกาศสร้างตั้งตาเสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเสงภายในปี2027
3: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาแสงในส่วนของการติดตั้งพลังบัตรสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตาแสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาแสงที่บริเวณรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยภาคบ้านสืบต่อลงสุขโนติดตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้าและเกี่ยวสร้างตั้งตาแสงในภาคเขตทั่วประเทศ และสู้สนประกาศสร้างตั้งกระแสในสังเกตทั้งหมด600สังกระแสภายในการปี2017ติดตามประเมินผลการเกณฑ์กระแสจะได้เกินไปแล้วเช่นกระแสสร้างที่ใช้ยูนิคอร์นยันจันกระแสมีการใช้สมุนแม่คำนวณและการจับสัตว์ขอตาประคับของบ้านที่เป็นการจัดตั้งสุนทรฉลุรายงานขอคิดสิมันจากการเป็นกระสับและให้คิดสิมันกระทรวงการเงินสืบต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการปกครองกระแสรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานสวยเยี่ยมกระแสให้สำเร็จโดยไวกระทรวงการคันสุนทรสืบต่อสุนทรควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งการคุ้มครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆให้สำเร็จโดยไวชนะโฆษณาของศูนย์การพักศูนย์การนานาสังสารองค์การตั้งมหาชนการศูนย์การโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสให้สังคมแบบผู้เข้าใจอย่างทั่วถึง
0: ท่านมิเลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับตาเซงที่ได้ประกาศไปแล้วนั่นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม่นให้สืบต่อกะเกียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนขัวออกข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงและของบ้านคนขัวออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาเซงตาเซงและบ้านสืบต่อปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาเซงสรุปรายงานและขอทิศนำจากศูนย์กลาง
1: เพื่อลิงจัดตั้งผ่านขยายมติกรมสุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่34ลงที่10กรกฎาคม2016ว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามระดับคาดหมายและปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติหาเวียกจุดสุมในวาระแห่งชาติภายใต้การสินำและการประสานสมทบกับแขนงการเกี่ยวข้องตามข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบสีนำขั้นสุนกลางฉบับเลขที่60ลงวันที่3มิถุนายน2016คณะกองเลขาคณะสวยเวียกคณะผู้สอบสีนำขั้นสุนกลางได้จัดกล่องประชุมค้นคว้าปรึกษาลือและเอกภาพต่อบรรดาห้างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในวันที่24หาคม26สิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากองเลขาสวยเวียกคณะผู้สอบสีนำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางมีบรรดาท่านในคณะกองเลขาและบรรดาผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านวงสวรรค์วงไก่สอนรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากต่างนาให้กองเลขาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอพร้อมทางรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมของการก้าเกียมห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติและห่างมติรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเอกสารอื่นที่สำคัญโดยได้เน้นให้เห็นต่อภาพรวมของการกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือและบ่อนอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและนอกจากนั้นกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนคำเห็นสร้างความเป็นเอกภาพในทางปฏิบัติจากแขนงการที่เกี่ยวข้องในขั้นศูนย์กลางเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเพื่อเฮ็ดให้การกักเกียมเวียกงานดังกล่าวได้รับมากผลดีขึ้นก่อนเก่าทั้งเป็นการยั่งยืนและรับประกันต่อเนื้อในที่สำคัญของห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติที่ได้กำหนดออกเป็นบรรดาแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่จะสั่งรวมเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขันครอบครัวบ้านเมืองทุกยากที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติวาระแห่งชาติผลของกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือและเอกภาพต่อบรรดาห้างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในครั้งนี้จะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่รัฐบาลนำไปผ่านในกองประชุมสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้และจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดสุ่มในต้นปี2027จนฮอดปี2030และพร้อมกันนั้นก็จะได้จัดตั้งการสรุปถอดถอนบทเรียนและประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติในท้ายสมัยของการปฏิบัติวาระแห่งชาติ
0: กองประชุมแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวลาวไทยระหว่างเขวงขมวนและ แขวงนครพนมของไทยได้จัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่เมืองทาเคแขวงขมวนโดยมินทานเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนผู้สินำเวียกการวัฒนธรรมสังคมและทานนางสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการจาก2ฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสอหาแนวทางหัวมือในการเสื่อมโยงแขวงขมวนกับแขวงสกลนครนครพนมและมุกดาหารของไทยเป็นเครือข่ายจุดหมายการท่องเที่ยวข้ามเดนเหมาะสมกับการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยเน้นจุดเด่นเกี่ยวกับด้านศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งสำคัญของแขวงขมวนเพราะสามารถต่อยอดเป็นรายการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบตั้งแต่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติการสัมผัสวิถีชีวิตการเฮียนฮู้ประเพณีและวัฒนธรรมไปจนถึงการตามหอยประวัติศาสตร์การนำจุดแข็งเหล่านี้มาเสื่อมกับจุดหมายการท่องเที่ยวของฝั่งไทยจึงมีศักยภาพสร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเดียวแต่สองประเทศได้การเสื่อมโยงดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างและการท่องเที่ยวระยะสั้นข้ามแดนโดยนำเอาจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำคองมาประกอบเข้ากันแนวทางนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทางออกให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่โรงแรมห้านอาหารผู้นำเที่ยวกลุ่มผลิตสินค้าสุมซุนธุรกิจการบริการอื่นๆในสองฝั่งของปัจจุบันแขวงขมวนมีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งหมด210แห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ145แห่งทางวัฒนธรรม33แห่งและทางประวัติศาสตร์32แห่งได้พัฒนาและเปิดบริการแล้ว27แห่งและอีก20แห่งอยู่ในบัญชีเอื้อนการลงทุนความหลากหลายนี้ถือเป็นทุนสำคัญในการต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวหวมลาวไทยท่านเดชศักดามณีคำได้กล่าวว่าแขวงขมวนมีทุนทางธรรมศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลากหลายที่ได้รับการรักษาและสืบทอดจากหุ้นสู่หุ้นคาดว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการลาวไทยได้มีการเสื่อมโยงธุรกิจสินค้าการบริการและการตลาดท่องเที่ยวการหัวมือครั้งนี้บ่จำกัดเพียงแต่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นสร้างเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวข้ามแดนที่นำจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำคองมาร่วมกันคาดว่าจะช่วยยกระดับขีดชายแดนจากจุดผ่านทางให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างรายได้กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและเปิดโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศเติมอีก
1: กองประชุมปรึกษาลือขอการสนับสนุนและฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นการส่งเสื้อไข่มาลาเรียกับคืนจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานพรมลานันทวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ท่านดร.นางเวียงสวรรค์กิตติพงษ์ห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อท่านดร.วันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ท่านดร.บัวลำคำล้อมหัวหน้าศูนย์ไข่ยุงแม่กาฝากและแมงไม้พร้อมด้วยต่างหน้าจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหรือแลกเป็นบทเรียนและขอการสนับสนุนด้านวิชาการพร้อมทั้งฝึกอบรมให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเวียกงานสกัดกั้นการส่งเสื้อไข่มาลาเรียกลับคืนแนะใส่เสริมสร้างความพร้อมความเข้มแข็งและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งเป็นเวทีสำคัญในการหวมมือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและก้าเกี่ยมกำลังคนให้สามารถสกัดกั้นการกลับคืนของพยาธิไข้มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิผลศูนย์ไข้ยุงแม่กาฝากและแมงไม้ได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์เล็งลัดการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียโดยแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะที่1ปี2015หา2020ระยะที่2ปี2021หา2025และระยะที่3ปี2026หา2030ซึ่งเป็นระยะก้าเกี่ยมไปสู่การกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียสำหรับแขวงเวียงจันทน์บ่พบเสื้อพยาธิไข้มาลาเรียมาเป็นเวลาหลายปีแล้วดังนั้นการก้าเกี่ยมเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อเสนอขอการรับรองแขวงปลอดเสื้อพยาธิไข้มาลาเรียจึงเป็นหนึ่งในเวียกงานสำคัญพร้อมนี้ยังจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงตอบโต้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพหากเกิดความเสี่ยงของการนำเสื้อกลับขึ้นมากองประชุมได้รับฟังคำคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนจากบรรดาภาคส่วนต่างๆทั้งแขนงสาธารณสุขและภาคส่วนอื่นๆของแขวงเซนแผนการการเงินโยธาธิการและขนส่งแห่งงานและสวัสดิการสังคมศึกษาและกีฬาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและการค้าการต่างประเทศเสนาหักป้องกันชาติตำรวจวัฒนธรรมและท่องเที่ยว เดี๋ยวเราสังซาดสพันธ์กรรมบาลสพันธ์มะยิงห้องหมอแขวงห้องการสาธารณสุข11เมืองตลอดทอดวิชาการไข่ยุงแขวงเมืองและแพทย์ปิ่นปัวห้องหมอเมืองและแผนกกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันความสงบแขวงกรมสุ่มได้เน้นให้ทุกภาคส่วนสืบต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและบทเรียนร่วมกันประเมินความเสี่ยงเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เพื่อรักษาผลสำเร็จที่แขวงเวียงจันทน์บ่มีการพบเสื้อไข้มาลาเรียมาหลายปีและมุ่งไปสู่การรับรองแขวงปลอดไข้มาลาเรียอย่างเยือนยง
0: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะรับผิดชอบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อติดตามกวดกาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดฮอดการบริการที่เกี่ยวข้องในกระเนงการท่องเที่ยวเพื่อจะได้สรุปการให้คะแนนในหัวหน่วยดังกล่าวท่านสมไซศรีประเสริฐรองหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าภายหลังที่กองเลขาคณะผิดชอบแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องลงกวดกาเก็บกำข้อมูลอยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการด้านการบริการการท่องเที่ยวแล้วคณะผิดชอบจะได้สรุปและประเมินการให้คะแนนพร้อมทั้งจัดเรียงลำดับแต่น้อยหาใหญ่หรือนับแต่คะแนนศูนย์ขึ้นไปเพื่อจะได้ฮู้ว่าหัวหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเป็นทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือพยายามปรับปรุงตนเองหรือบ่
4: เนื่องจากว่าแต่ละภาคส่วนลงไปกวดตามพลบุบัติหน้าที่ของตนเองสมมติว่าคะแนนมาสังรวมออกมาแล้ว053ก็มีความเสี่ยงต่ำเนาะพวกเขาไม่เป็นภาษาอังกฤษว่า Green Zone บริษัทดังกล่าวหรือธุรกิจดังกล่าวนี่ก็สามารถสืบต่อมาแล้วมัน456ซึ่งมีความเสี่ยงระดับกลางหรือว่า Yellow Zone นี้พวกเขาอาจจะมีการปรับปรุงพฤติกรรมกวดบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทตื่มเนาะว่าเข้าข่ายแนวใดกรณีว่าได้7คะแนนขึ้นไปเนาะมีความเสี่ยงสูงเหลือเรดโซนนี้เข้าคาอยู่ในเขาเอิ้นว่าทั่วศูนย์ดอลลาร์ให้มีการควบสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะมันจะดำเนินการแก้ไขเวียกบริหารต่างๆบ่หรือว่าถึงขั้นเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆหรือว่าดำเนินทางตุลาการเนาะก็แล้วแต่ดังนั้นส่วนที่4นี้พวกเขาโดยเฉพาะมันเจ้าหน้าที่ที่ลงกวดการจะต้องได้มีการยั่งยืนเนาะลงลายเซ็นภาคส่วนเกี่ยวข้อง
0: ท่านสมไซศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่ากรณีการจะตั้งปฏิบัติในแต่ละขั้นเกินเบี้ยบริหารไปแล้วคณะผิดชอบจะต้องได้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงเลขที่63ของสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจฉบับปรับปรุงเลขที่33ของสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับเลขที่15ของสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าเลขที่07ของสภาแห่งชาติดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าพืชพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และอื่นๆต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นท่านนางเวียงทองศรีพันดรเลขาธิการศูนย์กลางภาคฮองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่โครงการภูคำของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์ในวันที่20สิงหาคมนี้โดยมีท่านทองประเสริฐสัญญาลาดคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยพนัก

0: ธรรมสร้างไรฮับเข้าสู่ครอบครัวจากนั้นท่านหารจันทวงศ์ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดก็ได้รายงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแผนการปิดบ่อของบริษัทให้ทราบตื่มอีกพร้อมนี้บรรดาผู้องค์รวมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นเป็นต้นแม่นการสมทบระหว่างภาครัฐและบริษัทในการดำเนินงานของโครงการและหลังจากปิดบ่อของโครงการเฮ็ดแนวใดให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคืนอย่างมีความปลอดภัยโอกาสเดียวกันนี้คณะทีมงานทั้ง2ฝ่ายก็ได้เข้าเยี่ยมชมบรรดากิจกรรมต่างๆของโครงการภูคำตื่มอีกคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
1: พิธีเซ็นสัญญารับเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านคอนเมืองแบงระหว่างแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซเจ้าของโครงการและบริษัทอินดาราก่อสร้างคีหาสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาได้จัดขึ้นเมืองบุดลมณีโยงแหมเพชรภูไซเทศบาลแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ฝ่ายเจ้าของโครงการต่างหน้าเซ็นโดยทานศรีวรเพ็งมีไซรักษาการหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาและฝ่ายบริษัทโดยทานบัวพันธุ์พุทธวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทอินดาราก่อสร้างเคหสถานจำกัดผู้เดียวโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านคอนแม้ได้รับการอนุมัติแรงทุนจากงบประมาณลงทุนของรัฐที่ได้รับการรับรองจากสหภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่4ประจำปี2026โครงการมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด6ตึก615ล้านกีบซึ่งหน้าเวียกหลักที่จะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติประกอบมีเวียกก่อสร้างอาคารเฮียน2ชั้น8ห้องเฮียนเวียกก่อสร้างห้องนำ4ห้องเวียกนอกอาคารเวียกสนองเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในโรงเฮียนสำหรับกำหนดเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างแม่นให้สำเร็จภายใน18เดือนนับตั้งแต่มือลงลายเซ็นในสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไปโอกาสเข้าร่วมพิธีทานสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นได้ให้เกียรติโอลมและให้ทิศที่นำต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยทานได้เน้นให้บริษัทผู้รับเหมาจงยกสูงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้ถูกต้องตามแบบผังเทคนิคและมาตรฐานการก่อสร้างอย่างเข้มงวดรับประกันด้านคุณภาพความปลอดภัยและให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: กองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้อยู่ที่สโมสรห้องว่าการเมืองท่าแต่งโดยการเผยแพร่ของทานนางเพชรดาแก้วพลสลาดห้องประธานคณะบริหารงานสภาแม่หญิงแขวงสีกองมีทานนางปาริศาสคำพิไลกรรมการพรรคเมืองประธานบริหารงานสาพันธ์มิญิงเมืองบรรดาคณะบริหารงานสาพันธ์มิญิงและหน่วยอ้อมข้างเข้าร่วม
3: ท่านนางเพชรดาแก้วพลสลาดห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์มิญิงแขวงเสกองกาวากองประชุมผู้แทนสาพันธ์มิญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9ซึ่งดำเนินในระหว่างวันที่9หาวันที่10กันยายน2025ผ่านมามีผู้แทนสมบูรณ์เข้าร่วมทั้งหมด373สหายที่เป็นตัวแทนให้แก่สมาชิกสาพันธ์มิญิงในทั่วประเทศ 1,600 กว่าคนกองประชุมใหญ่ได้รับห้องเอาเนื้อในสำคัญคือรับห้องเอาบทรายงานการเมือง2ภาคพร้อมทั้งกำหนดทิศทางขัดหมายสู่ชนหาปี2026-2030หับห้องเอาวิสัยทัศน์หอดปี2035แผนพัฒนาเมยิงลาวหาปี2026-2030มีเก่าเป้าหมาย31แผนเวียกจุดสุมและ144เวียกจุดสุมหับห้องเอากฎระเบียบของสหพันธ์เมยิงลาวสมัยที่เก่าหับห้องเอาคำควรและขอแข่งขันสหพันธ์เมยิงลาวสมัยที่เก่าสืบต่อหักษาและปฏิบัติคำควรพัฒนาเสมอภาพยิงสายติดพันกับการพัฒนาประเทศชาติขอแข่งขัน 3D ด้วยกองประชุมได้เลือกตั้งและรับห้องเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวสมัยที่เก่าจำนวน61ท่านซึ่งเห็นดีรับห้องเอาท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมเป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงสีกองรายงาน
1: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวปองไซล้มพายุหมุนเขตฮ้อนนาล่าหัวที่19ประจำปี2026ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้อยู่ใกล้ภาคเหนือของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาค

0: นักเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักที่ต่อกันหลายวันที่อาจเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่23สิงหาคมนี้ในกองประชุมวิสามัญครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยสภาแห่งชาติเวียดนามได้ลงคะแนนเสียงรับรองเอากฎหมายว่าด้วยภาษีสำหรับปรับปรุงและเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเสื้อไฟสำหรับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่และศึกษาอบรมกฎหมายสำหรับปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะมีผลศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2027เป็นต้นไปคาร์ลบุตตืมว่ากฎหมายว่าด้วยภาษีสำหรับปรับปรุงแม้นได้เพิ่มเติมกลไกการคุ้มครองสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกวดกาและติดตามกวดกาสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าต่างๆต้องปฏิบัติระเบียบการค้าด้านภาษีและต้องกวดกาติดตามกวดกาบรรดาองค์การจัดตั้งและส่วนบุคคลอยู่เวียดนามที่ซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการยั่งยืนทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันเดียวกันนี้สภาแห่งชาติเวียดนามยังได้ปรึกษาหรืออยู่หอประชุมเกี่ยวกับทางมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยกลไกและนโยบายที่นำใช้เข้าในการยกย้ายห้องห้อยสถานภายในขอบเขตการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสากลยาบิงกับนครหลวงฮานอยบริเวณแขวงบักนิงและโครงการก่อสร้างค่ายทหารของกองพันใหญ่กำลังอากาศตำรวจประชาชนเวียดนาม
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านมัคคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดายืนยันว่าแคนาดาได้ตกลงยุติสัญญาในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้เรียกคณะเจรจากับคืนท่านคานีได้กล่าวว่าความคืบหน้าของการเจรจาในปัจจุบันบ่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประชาชนแคนาดาท่านกล่าวว่าในขณะที่อเมริกาเพิ่มภาษี50ส่วนห้อยต่อสินค้าแคนาดาแคนาดาจะปฏิบัติมาตรการภาษีเท่าเทียมกันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องแรงงานและวิสาหกิจของแคนาดาในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านเจมิสันเกลียผู้แทนการค้าอเมริกายืนยันว่าแคนาดาปฏิเสธบ่ตกลงสัญญาการค้าอเมริกาได้เสนอเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาดที่มีสิทธิพิเศษหลายกว่าเก่าให้แก่แคนาดาถ้าหากบรรลุสัญญาก็สามารถลดภาษีลงได้อย่างหลวงหลาย
2: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่22สิงหาคมนี้ว่าวังมอมอมานี่ยูนิคอนหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียท่านวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ร่วมกับท่านซูจิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานกล่องประชุมกลไกสนทนายุทธศาสตร์รอบด้านจีนอินโดนีเซียครั้งทำอิฐสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสุขยู่การสร้างคู่ห่วมสถากรรมจีนอินโดนีเซียและได้บรรลุความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางสองฝ่ายได้ทบทวนและสรุปความคืบหน้าด้านการหัวมือในขงเขตต่างๆอย่างรอบด้านเห็นดียึดมั่นการเป็นเจ้าตนเองทางยุทธศาสตร์เด็ดเดี่ยวสนับสนุนผลประโยชน์ใจกลางของกันและกันอย่างรักแร้นประสานงานใน2ภารกิจสำคัญคือการพัฒนาและความมั่นคงให้ดีกว่าเก่าให้การรับประกันที่เข้มแข็งต่อขบวนการปรับปรุงความทันสมัยของ2ประเทศตกลงเริ่มวางแผนการเคลื่อนไหว5ปีระหว่างจีนอินโดนีเซีย2017-2031เพื่อสุขยู่การทมือหาเสาค้ำหลักอย่างรอบด้าน2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันจะใส่กลไกและเวทีสำคัญนี้ให้ดีเพื่อสุขยู่การสร้างควมสถากรรมจีนอินโดนีเซียให้ได้รับมากผลที่แท้จริงหลายกว่าเก่าพร้อมนี้2ฝ่ายยังเห็นดีจะจัดกล่องประชุมกลไกสนทนาครั้งที่2อยู่จีนในปีหน้าอีกด้วย
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอัน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: นิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวแต่เดิม
8: หากสร้างให้เอกราชเป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องห่วมจิตห่วมใจนำไส้เงินกีบลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ถ้าว่ารับฟังที่ FM 103.7 MHz บ่แจ้งมีรายการไปรับฟังที่เว็บไซต์ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้อนุรักษ์ดำเนินรายการเนาะซึ่งว่าประธานกาจะได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเน้นไปที่เวียกงานที่ติดพันบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารก่อนอื่นก็ต้องทักทายบรรยากาศก่อนผู้ที่ติดตามหับฟังรายการของเราอยู่หลากหลายพื้นที่ในปัจจุบันซึ่งว่านาทีเวียกงานก็ยังดำเนินไปปกติคนควายสั่งได้หับเข้าสู่ครอบครัวเนาะเป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจะเป็นพนักงานรัฐกปฏิบัติหน้าที่เบิกงานอยู่ตามห้องล้าห้องการผู้ที่ซื้อขายไงมือในปัจจุบันก็ขอให้ซื้อได้ขายหมานแต่ว่าไม่ค่าเซาขายในปัจจุบันขอให้ติดราคาสินค้าของท่านนั้นขอให้ติดเป็นเงินกีบเด้อระบุเป็นเงินกีบรถท่านผู้ฟัง10,000กีบบ่20,000กีบเท่าใดก็ว่ากันไปแต่ขอให้ติดราคาอย่างคักแน่ละกะระบุเป็นเงินกีบใส่ใจทอนเป็นเงินกีบคนลาวอยู่เมืองลาวต้องนำใส่เงินกีบลาวและมื้อนี้30นาทีในรายการเพื่อนธนาคารอนุรักษ์ก็จะสืบต่อข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ต้นรายการแบบนี้คั่นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
9: เออเสี่ยวเฮาทําตัวได้ดู
10: มีหยังเน
9: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจป
10: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวได
9: ้ เอ้าผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
10: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
9: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
10: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพ่อพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอตอลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
11: เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
12: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไว้โดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
11: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
12: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
11: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
12: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
11: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
12: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021330005อีกครั้งหนึ่ง021330005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
13: แก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
14: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
13: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
14: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
13: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
14: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
15: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท้หนาม
8: ีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการน้องบวาจะเป็นระยะใดๆพวกเขายังอยู่นำกันกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และธนาคารแห่งสปป.ลาววันนี้สืบต่อข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์เริ่มต้นที่มาตราที่11เป็นต้นไปหมวดที่3การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่11เว้าถึงขอบเขตการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินธุรกิจตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่123สืบต่อในมาตราที่12ท่านผู้ฟังสิทธิ์และหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ์และหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงในมาตราที่124นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์และหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้1ปรับปรุงกฎระเบียบของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง2เสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลในการติดตามกวาดกาซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมและเป็นข้อมูลในการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์3 เก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นตามการกำหนดของกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง 4. อนุญาตและถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์รวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลพร้อมทั้งเปิดเผยให้มวลชนทราบผ่านทางช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลา2วันรัฐการนับแต่วันได้รับอนุญาตและได้ถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นต้นไปและยานี้อนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังเนาะคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและยานต่อไปยังจะสืบต่อในมาตราที่12เพิ่มเติมเด้อและยานต่อไปหาฟังน้ำกันเนาะ

0: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
1: เด้ว้าเป็นนักเด็ดล่ะ
0: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่ดีลายบ่ได้โฮมเข่าหากมังมี
3: เก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย้อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ขณะนี้ท่านรับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ดำเนินรายการในปัจจุบันให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 รับฟังแจ้งสะดวกสบายผ่านทางเว็บไซต์เข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเป็นรายการอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวกงานของพวกเราประวัติจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวกงานหลักทรัพย์และการธนาคารนั่นถ้าอยากจะโทรมาเปิดสายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการบ่เสียเงินจักกีบท่านผู้ฟังมาสืบต่อในข้อตกลงว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่12ว่าถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งวันระยะนี้จะสืบต่อในข้อที่6ข้อที่6ว่าถึงการจุซื้อขายหลักทรัพย์ใดหนึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเวลาบ่เกิน1วันรัฐการในกรณีใดหนึ่งหรือทั้งหมดคือระบบซอฟต์แวร์และระบบฮาร์ดแวร์สำหรับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไล่เลียงธุรกรรมหลักทรัพย์ขัดข้องส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดซึ่งมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหนึ่งหรือทั้งหมดการซื้อขายหลักทรัพย์เหน่งติ่งที่ผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมซึ่งส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบอย่างให้แหงต่อผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนบ่สามารถแก้ไขสาเหตุที่พาให้หลักทรัพย์ของตนที่ถูกขึ้นเครื่องหมายเตือนหรือเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนมีการเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ห้ามซื้อขายจากองค์การที่มีสิทธิอำนาจเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ลงทุนหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของตลาดหลักทรัพย์เกิดเหตุสุดวิสัยใดหนึ่งหรือเหตุการณ์อื่นๆตลาดหลักทรัพย์ต้องรายงานเกี่ยวกับการจุการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ6ของมาตรานี้พร้อมด้วยเหตุผลและวิธีการแก้ไขต่อการจุดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทราบภายในเวลา1วันรัฐการถัดไปในกรณีการจุเป็นเวลาหลายกว่า1วันรัฐการต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เสียก่อนพร้อมทางรายงานเหตุและผลและวิธีการแก้ไขต่อการจุดังกล่าว 7. พิจารณาการออกการยกเลิกและรหัสการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างประเทศหับห้องและถอนการเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ 8. น้ำทรงระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และระเบียบการคุ้มครองการเคลื่อนไหวของผู้มีส่วนร่วมในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้การคุ้มครองของตนเพื่อการเห็นดีจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก่อนเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับห้อง 9ติดตามการเคลื่อนไหวซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนพนักงานของตนการเคลื่อนไหวของสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนพร้อมทั้งติดตามและสุกยูผู้ลงทุนให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง10เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์การไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ไว้เป็นความลับยกเว้นกรณีมีการห้องขอข้อมูลขององค์การรัฐที่มีสิทธิอำนาจที่เกี่ยวข้อง11รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่อยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสภาบริหารและคณะอำนวยการของตลาดหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สนองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นแมนการจดทะเบียนหลักทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์การไล่เลี้ยงธุรกรรมหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ตามการเรียกร้องของคณะกวดกาของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง12กวดกาสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือกวดกาปฏิบัติตามบทบันทึกการกวดกาและแก้ไขข้อคงค้างของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการของตลาดหลักทรัพย์13สั่งซองทางหับคำห้องเหียนจากผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ไกลเกียขอขัดแยงระหว่างสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันหรือขอขัดแยงที่ติดพันกับภาคส่วนอื่นที่ตนคุ้มครองโดยเฉพาะแม้นขอขัดแยงที่ติดพันกับธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์14ปฏิบัติพันธะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพันธะอากรและพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง15ติดตามสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนการปฏิบัติหลักการคุ้มครองบริหารการปฏิบัติมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง16ค้นคว้าสร้างฝึกอบรมและจัดสอบเสียงหลักสูตรนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์โดยประสานสมทบกับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นการโฆษณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ให้แก่มวลชนผู้ลงทุนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง17สร้างแผนการกวดกาและประเมินระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารระบบซอฟต์แวร์ระบบฮาร์ดแวร์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างปกติพร้อมทางรายงานต่อสภาบริหารผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทราบภายใน6เดือนต้นปีและประจำปี18ติดตามพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานหลักทรัพย์บำรุงก่อสร้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์19รายงานมติของประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อทราบและ3นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอาละท่านผู้ฟังเนาะสำหรับมื้อนี้การนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในหมวดที่3การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่11และมาตราที่12ได้หมดเพียงเท่านี้แต่ว่ามืออื่นจะสืบต่อในมาตราที่13เป็นต้นไปเนื้อในรายละเอียดเอาเป็นว่ามืออื่นหับฟังตื่มท่านผู้ฟังและยานี้ขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงอีกข้างหนึ่งเนาะและยาต่อไปเข้าสู่และยาสุดท้ายกับสิ่งที่ควรรู้

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติหักสาขาบทบาทเงินกีบลาวทักทายบริการเป็นระยะท้ายเนาะท่านยังเฮาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ดำเนินรายการเป็นประจํา 12:30-13:00 ผลของการเฮาฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่มีรายการแจ้งมาเติมเนาะหรือว่าเฮาฟังที่ FM 103.7 MHz บ่แจ้งแหละพวกเฮายังมีเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกและยะวังกี้นี้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายให้ประชาชนได้ติดตามรับฟังอย่างทั่วถึงติดพันกับนาเวียกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแน่นอนว่าบางคนอาจจะมีความสนใจในการลงทุนในหุ้นท่านผู้ฟังดังนั้นทุกการลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงหน่อยหลายที่แตกต่างกันไปแต่ทุกการลงทุนท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้เนาะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และยานี้สิ่งที่ควรฮู้หรือว่าสาระน่าฮู้ท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการของพวกเราเป็นประจำวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าเบียร์มีทางโทษและมีทางคุณประโยชน์แนวใดก็ดีเบียร์มันก็มีข้อดีและมีคุณประโยชน์ต่อห่างกายท่านผู้ฟังถามว่าแบบนี้โบแมนเป็นการปลุกระดมให้สังคมหรือว่าทุกคนต้องดื่มเบียร์ไปหมดเนาะข้อที่สำคัญถ้าอยากให้เกิดคุณต่อเฮาก็ควรดื่มในปริมาณที่พอดีหลายคนอาจจะถามว่าแม่นความจริงแท้หน่อยหลายปันใดทั้งนี้นักวิจัยได้ยกให้เห็นสาเหตุว่าเบียร์มีสารประกอบหลายกว่าพันชนิดรวมทั้งวิตามินและเกลือแฮเซนสังกะสีแมกนีเซียมธาตุเหล็กและแฮธาตุที่จำเป็นซึ่งช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเส้นแข็งแรงทั้งสามารถป้องกันพยาธิหัวใจโดยนักวิจัยค้นพบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์มีความเสี่ยงต่อพยาธิหัวใจนั้นหน่อยกว่าผู้ที่บ่ได้ดื่ม40-60ซนฮ้อยแต่ต้องดื่มบ่ให้เกินครึ่งลิตรต่อมื้อนอกจากนี้ยังสามารถหลุดความเสี่ยงการเป็นพยาธิอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากสารที่เป็นประโยชน์ในเบียร์สามารถป้องกันเส้นเลือดตีบจึงป้องกันพยาธินี้ได้การดื่มเบียร์สามารถหลุดความดันเลือดสูงได้บ่เพียงเท่านี้ยังสามารถป้องกันพยาธิเบาหวานความจืดจำดีเฮ็ดให้กระดูกแข็งแรงเฮ็ดให้อายุยืนซึ่งการศึกษาหลายกว่า50แห่งพบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์มื้อละ1-2แก้วจะมีอายุยืนเนื่องจากว่าเบียร์จะมีสารปกป้องหัวใจผู้ที่เฮ็ดเวียกที่ได้ดื่มเบียร์เป็นบางเทื่อจะมีความกังวลหน่อยกว่าผู้ที่บ่ได้ดื่มเบียร์เลยนี่ก็คือสาระสั้นๆเนาะคัดเอาบางเนื้อในมานำเสนอให้มีรายการได้ฮู้จักนำกันคุณประโยชน์และโทษของเบียร์หรือว่าสิ่งมึนเมาท่านผู้ฟังแต่ในที่นี้พวกเราบ่ได้แนะนำให้ดื่มเนาะท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญแม่นเบิ่งเรื่องของสุขภาพของตนเองก่อนว่าดื่มได้ในปริมาณที่พอใดแต่การดื่มเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล่านั้นขอให้มีขีดจำกัดอีกเติมเนาะดื่มแล้วขอให้รักษาสุขภาพไปน้ำบางคนดื่มเอาแท้เอาว่าดื่มแล้วฝืนข่าวขับขี่ยังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกเติมดังนั้นดื่มได้ในปริมาณที่พอดีเหมาะสมดื่มให้ได้ความหักแพงสามัคคีก็พอแล้วแล้วก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านเนาะที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้ลามีรายการไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบกันใหม่สบายดีย
4: ุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
5: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
4: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: รายการ Colorful Music Welcome to Colorful Music
7: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันสิ้นเก่าสิ้นเคยลังอาหารสวยนะเพราะเฮากะมาปล่อยเสียงเพลงสากลให้มีรายการได้ฟังสวยๆแบบซีมูนมาติดตามรายการฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้มื้อวันอังคารเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงเก่ามาให้มีรายการได้ฟังเอาใจผู้ได้มักเพลงเก่าจะ90ปี20ปี30 40กันแล้วแต่กิ่งกังกันเข้ามาเด้อมักเพลงแบบใดผ่าน0212024173เลิฟมีไลค์ยูดู

0: ก็ทักทายมีรายการได้ฟังเพลงนี้เก่าแท้เก่าว่าบ่กะบ่เนาะสิปลายปีนี้ล่ะฮิตฮอตกันสุดๆกะ2015ก็ถือว่าเป็นต้นปี2015ที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วก็อยู่ในใจของแฟนๆเพลงเริ่มมีไลค์อยู่ด้วยมักวักกีเข้าแต่งว่า What are you waiting for สิไปเสียเวลาอีหยังเนาะของท่าอีหยังกันท่าจะหักก็หักไปเลยประมาณนี้เป็นเสียงของอีลีกูดิ้งนักร้องสาวอังกฤษนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงโดนก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี
1: ้ตอนนี้ก็เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมและก็ขอบใจบริษัททีให้การสนับสนุนรายการพวกเขา
2: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: เออแห้งได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965428

0: สำหรับพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริการใหม่เพิ่นใส่ซื้อว่าไฟเบอร์ทูเดอะรูมซึ่งเน้นความแห่งของอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วทุกห้องภายในเหือนเพิ่นมีราคาเริ่มต้น 1,500,000 กีบซึ่งใส่ได้3เดือนเท่ากับว่าเดือนละ 500,000 มีรายการกับความไว50เมกะไบต์ฉะนั้นลูกค้าใหม่โดยเฉพาะพี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สนใจบริการตัวนี้ก็สามารถสั่งจองและก็ติดตั้งได้ตอนนี้เพิ่นให้ออเดอร์ค่าติดตั้งและโมเด็มฟรีสอบถามได้เรื่องอินเทอร์เน็ตกัน131หรือเบอร์ตั้งตัวพวกเขา0212191385เบอร์มือถือก็มีหลายเบอร์เอาเบอร์ที่พวกเขาบ่ค่อยเว้าสาว02059654289อีกตึ้งเบอร์1 02055804053ติดต่อได้131ได้กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของคนลาวลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ทานไปผลงานของนาตาลีบิมบลูเกียเพลงนี้เก่าแล้วบอกระพุ่นได้ตั้งแต่1997อ่ะและตอนนี้ก็ยังมีหลายคนอยากจะฟังอยู่ใส่สุบัททอนซาวปลายปีฟังแล้วยังได้ใจอยู่มึงกี้กิ้งไม้ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะเป็นยังจึงใส่ซื้อเพลงแบบนี้เนาะกิ้งไม้ก็เลยเข้าไปเบิ่งเนื้อในเพลงเนื้อในเพลงรวมๆก็อธิบายถึงว่าการที่ให้คนนึงพบกับคนที่หลายคนคิดว่าดีเลิศอ่ะคิดว่าเป๊ะเวอร์ประมาณนี้แต่นักฮ้องคนนี้แต่งเพลงบอกว่าชื่อว่าตัวเองโชคดีบ่พอบ่สามารถประคับประคองสิ่งดีๆเข้ามาได้ลือว่าในสายตาคนอื่นที่เบิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟคไปหมดแต่สำหรับเฮาแล้วอาจจะมีอันบ่ถึกอกถึกใจจึงเป็นที่มาของเพลงนี้เนื้อในเพลงบางตอนบอกว่า I don't care I have no luck กับสิ่งดีๆเข้ามาแต่ก็ยากจะบอกว่าอาจจะบ่แม่นโซของเฮาฉะนั้นก็บ่อยากคิดลายบ่แข่ลายประมาณว่าเข้ามาแล้วก็แวบไปประมาณนี้พอว่าใจเฮาบ่ไปประมาณนั้นล่ะเนาะจะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังค่ะขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าอยากจะฮู้เนื้อไหนจริงไหมก็ปล่อยลายเถื่อแล้วแต่ก็บ่ได้เข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันหมายความว่าแบบใดจึงมีสื่อว่าท่อนก็หยิบมาปล่อยหยิบมาเว้ามีรายการเนาะเพื่อพยายามจะฮู้เนื้อไหนถ้าบางจริงไหมพออ่านออกพอเข้าใจก็มาอธิบายช่วยกันถ้าว่าอธิบายไปแล้วยังเพี้ยนไปอยู่ก็ต้องขออภัยเนาะภาษาอังกฤษก็พออ่านออกอ่านได้ประมาณนี้แต่ถึงสิเก่งมันก็บ่เก่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาสามารถแบ่งปันกันไป
1: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ก็ถือว่าเป็นอีกตื่มบริการหนึ่งบริการใหม่ส้มน้ำใหม่ของลาวโทรคมคุ้มค่ากว่าเก่าใส่ซื้อบริการนี้ว่ายิ้มกับ Family Package ซื้อเฮาซื้อแพ็คเกจได้หนึ่งแล้วเฮาสามารถแบ่งกันใส่ได้หลายเบอร์สินะตอนนี้นี่เพิ่นมีซองแพ็กเกจเด้ออันนี้แม่นเฉพาะเบอร์ติมเงินเซิงแพ็กเกจตัวนี้สามารถสมัครผ่านบริการ M Services แล้วมีซองแพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data 45กีบพุ่นได้บวกกับนาทีโทรภายในเครือข่ายถึง100นาทีแล้วที่สำคัญนั้นเฮาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ส่วนอีกแพ็กเกจตัว1มูลค่า 150,000 กีบมี data ถึง70กิกะไบต์และมีมูลค่าโทรให้อีก150นาทีใช้อันนี้มันต่อเดือนเด้อที่สำคัญนั้นแพ็กเกจตัวนี้สามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ฉะนั้นก็จะเหมาะเฉพาะครอบครัวได้ที่มี3คน5คนบางคนใช้น้อยบางคนใช้หลายบวกลบคูณหารกันแล้วมันก็ลงโตสินะอันนี้แหละเป็นทางออกอันนึงเนาะที่ทางเราโทรคมนั้นจัดแพ็กเกจยิ้มกับ Family Package ให้มีรายการได้เลือกใช้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการตื่มเงิน
4: สลองแล้วจะ

ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่กิ่งไม้ปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งแจ้งแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีสปอร์ตผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกิฟเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิลแลนเดอร์มอบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นข่าวมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ต่อกันอีกตุ้มหนึ่งเสียงเพลงมีรายการอย่าลืมบ่เฮาสามารถซื้อซ่านกันได้ขณะจะทำรายการ021-22-4173นี่คือรายการสดเนาะทำการกระจายเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลุงเมียงจันไปยังทุกคนสามารถซื้อซ่านกันเข้ามาได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณา10นาทีตอนต้นอย่างใดเด้อการติดต่อเบอร์เก่านี่ล่ะเบอร์ที่พวกเขาจะทำรายการอยู่กิ้งกังกันเข้ามาแล้วปะเบอร์ไว้พวกเขาจะติดต่อกับน้องภายลังที่สำเร็จรายการเพลงนี้มอบให้กับลูกค้าเราโทรคมทุกคน

ป็นการห้องรวมกันระหว่าง Arena Grand กับ Nicki Minaj เพลงนี้ Side to Side

0: จะเป็นเพลงของ Arena Grand ห้องความกับนักร้องแรปเปอร์ Nicki Minaj นะซึ่งเป็นนักร้องจากอเมริกาทั้งสองคนเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Side by Side Side to Side ปล่อย2016มีรายการ10ปลายปีชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโออัลบั้มของ Grand ใช้ชื่อว่าDangerous Woman ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่จริงใจจริงใจจริงจังแบบว่าขั้นแบบขนมครัวไปใส่ต้องติดกันอยู่บ่มีเวลาพอที่จะให้อีกฝ่ายมีเวลาว่างเป็นของตัวเองประมาณนี้มันหมายถึงความผูกพันหมายถึงความลงไล่อะไรความมุ่งมั่นที่จะครอบของอีกฝ่ายประมาณนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ

0: colorful music, the best radio in town.
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: You are listening to colorful music. Enjoy.
4: เอ้อนี่ตูนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้สามสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ขอบใจไปอย่างพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเนาะที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการมักเพลงแบบใดก็ข้อกันเข้ามาเอาเพลงซาๆเย็นๆมื้อนี้ถือว่าเย็นล่ะฟังจนหน้าวันละอยู่แถวนี้

0: กับเพลงซาซาของ Westlife นักฮ้องวง Irish Boy Band นะเนาะเพลงนี้ Queen of My Heart ยกเข้าคนนั้นว่าเป็นราชินีในหัวใจว่าเข้าคนนั้นสำคัญที่สุดเพลงนี้โดนระบอบตั้งแต่2001สาวปลายปี25ปีอะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลนำในสตูดิโออัลบั้มที่3อะของพวกเกี่ยวนะใส่ชื่อว่า Born of Our Own การอยู่ในซิงเกิลตัวนั้นอะตอนนั้นปล่อยซองซิงเกิลภาพกันนี่ตึมซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ว่า When You Are Looking Like That มันคือการให้คำมั่นสัญญาเนาะ Queen of My Heart คำมั่นสัญญา Promiseสัญญาว่าจะอยู่ใส่กันแล้วแต่จะกลับมาห้ามันคือ unwavering love มันเป็นความหักที่บ่มีเงินไขอ่ะถึงจะห่างกันแต่กายแต่หัวใจยังเป็นของกันและกันประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ยังทูนินมาติดตามรายการ Colorful อยู่เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้ทุกมือคิดหนึ่งอาจจะมีมือหนึ่งหรือสองมือไอ้นมสมายหมาผัดเฟียนดำเนินรายการแทนปกติผู้เกี่ยวก็จะมาพบมีรายการมันพูดอย่าลืมเวลา 1-5-2 โมงมูลมาพบมาพ่อกันผู้ใดอยากจะใส่ช่องทางนี้เป็นป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเขาได้ผ่านซื่นซ่องหนึ่งซ่องซ่องสี่หนึ่งเจ็ดสาม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้ข้าวเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: บริการลาวโทรคมหยิบมาเบ้ามาว่าทุกมือก็มีหลายบริการหนึ่งในฮั้นก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงบริการ FTTH อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเปิดใจลองใช้ผู้ใดยังบ่ทันได้ใช้ถือว่าคุ้มอ่ะตอนนี้เพิ่นยังมีความไว ให้พวกเขาได้เลือกตามใจเอาแพ็กเกจพื้นฐานกันเป็น35เมกราคา1เส้น 65,000 กิ๊บต่อเดือนต่อเดือนได้มีรายการครอบครัวมีหลายคนเนาะเข้ายาวเข้าเหือนแล้วใส่อาเข้าเดียวตัดบัญหากันไปแทนที่จะตื้มเงินให้เบอร์นั้นเบอร์นี้มาบวกลบคูณหารเดือนหนึ่งโบเมนน้อยฉะนั้นเป็นวิธีประหยัดสุดๆเอาบริการ FTTH เข้าเอาพื้นท่านเข้ากับเมน35เมก 165,000 กิกพันเท่าว่ายังต้องการคมไวไล่คนนั้นมีรายการก็เอาตัว55เมก 255,000 กิกเขาสามารถเลือกคมไหวถึง400พุ่นได้ราคาแน่นอนมันก็หยับขึ้นตามคมไหวที่เขาเลือกก็เลือกตามความเหมาะสมนั่นละแล้วถ้าเขาจะจ่าย3เดือนล่วงหน้าหรือว่าครึ่งปีล่วงหน้าเอา1ปีล่วงหน้าเพิ่นก็ยังมีข้องติดไม้ติดมือเดือนนำไซต์แทมให้ฟรีไล่ซ้ำได้นำเป็นรายการก็สอบถามไปอย่าง101หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเขาเด้อ021219385กิ่งไม้ไซตัว35เมกะกิ่งไม้จ่ายเป็นปีก็ได้4เดือนนำไซฟรีได้ก็ถือว่าจนลืมล่างพุ่นละมีรายการก็สามารถสอบถามได้อีกเติมเนาะผ่าน131หรือผู้ใดต้องการอยากจะติดตั้งบริการตัวนี้ได้เลข5พนักงานค่ายพ่อเฮาที5965-4289อันนี้เป็นเบอร์มือถืออีกตึมเบอร์1แมน5965-5693แถมตึมเบอร์1ได้บ่ได้5580-4053สอบถามได้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา019385กด021ก่อน
4: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: นี่ก็เป็นเพลงเก่าๆมีรายการเป็นเพลงประกอบนั่งเรื่องอนาคาบาเรตซึ่งเป็นนั่งที่ฮิตฮอตกัน1972กันไลเอาอ่ะ54ปีประมาณนี้ซึ่งเป็นเพลงที่เขียนโดยจอห์นคันเดอร์และก็เฟรดดิฟซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงความว่างอ่ะประสบผลสำเร็จกับความหักที่ว่างไว้และก็จะบอกเป็นผู้พ่ายแพ้อีกแล้วสนั้นเนื้อในเพลงจะย้ำกับคำว่า maybe this time I will be lucky บอกว่าเที่ยวนี้ล่ะเราจะเป็นผู้โชคดี not a loser anymore จะบ่เป็นผู้พ่ายแพ้อีกแล้วก็เป็นเพลงเก้ากึกนั่นล่ะคือตามธีมของมือนี้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเมื่อกี้มีรายการท่ามเข้ามาเกี่ยวกับการตื้มเงินนันสต็อปแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมเพิ่นเคยตื้มโต30มื้อ 85,000 กีบเพิ่นว่าไซแล้วไวดีได้ใจคือว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่ว่าเพิ่นลืมรหัสรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3เด้อมีรายการเลข3 85,000 กิกต่อเดือนเพิ่นมี35กิกให้ใส่วิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข3เข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถ้ามากิ่งไม้ใช้บริการนี้บ่เนาะออกจากบ้านนอกจากจะใช้บริการ FTTHเวลาออกจากบ้านกิ่งไม้ไซตัวนี้ก็คือว่าไซแบบหาหารได้กิ่งไม้ไซรหัส565ไซได้1เดือนมี25กิกราคา 65,000 กิกก็ไซมาได้หลายปีละสามสิติดต่อสื่อสารสามสิเบิง Facebook Facebook สังสีติดต่อผ่านทาง YouTube ผ่านทาง WhatsApp ต่างๆบางเดือนก็ยังเลือกซ้ำได้ฉะนั้นวิธีสมัครอ่ะแพ็กเกจตัวที่กิ่งไม้เว้านี่น้องสาว5กิก 65,000 กิกรหัสแพ็กเกจแมน565วิธีสมัครกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไป565พิมพ์เข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับผู้ได้ต้องการความไวความไวไลน์มีแพ็กเกจตัว567เด้567นี่มีดาตา45กิกใช้ได้1เดือนราคา 100,000 กิกเพิ่นก็มีทางเลือกให้หยับขึ้นหยับขึ้นน้อยนึงสินะเพื่อให้พ่อแม่พวกเราได้เลือกตามความต้องการรหัสตัวนี้เป็น567วิธีสมัครกับดาว559เครื่องหมายดาว567เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมีแพ็กเกจที่มี data หลายกว่านั้นบ่มีเด้อแพ็กเกจตัวนี้มี70กิกใช้ได้1เดือนราคา 150,000 รหัสแพ็กเกจตัวนี้จดไว้568วิธีสมัครแบบเดียวกันกดดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไป568ถ้าเราต้องการ70กิกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจ จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้
2: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
5: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ต้องขอโทษได้ไลน์นะมีรายการกำลังฟังเพลงมวนมวนอยู่เวลามาไล่กันแล้วถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสับสนุนรายการขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางพร้อมๆกับพ่อตอนต้นรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายเด้อที่ส่งแห่งใจเข้ามาผ่านช่องทางนี้อย่าลืมมื้ออื่นมงกล่าวมาพอกันสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: แล้วเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมเห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งโบแยงเอาลูกแดงขันถ่าขันบนมีสติแดงลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกพวกเห็นมาดีบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

คันว่าใจประสงค์กลางดงกะวะบานคันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกะวะดงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านกลับมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขาเมียท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มีรายการทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าท่านจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่กำลังขับขี่ยนต์ยานพาหนะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวส่วนอยู่ตามหัวส่วนไถนาตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าท่านที่กำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามบริษัททางการหรือว่าตลาดตะลีทั่วๆไปก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำเพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการพวกเขาจะพยายามค้นคว้าซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และสิ่งที่สำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอให้ทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้มอบให้มิตรรายการในยามบ่ายเพื่อสร้างความสดชื่นสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายโดยเฉพาะท่านที่กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังเฮ็ดเวียกไปแล้วก็ฟังเพลงไปนำได้ประโยชน์จากรายการข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้แล้วก็ได้ความเบิกบานม่วนซื่นพร้อมได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปพร้อมบ่เสียหยังยากอย่างประโยชน์ต่างๆที่นำมามอบให้แต่ละมือก็จะมีสาระน่าฮู้สิ่งที่เฮาควรฮู้เพื่อประดับความฮู้แล้วก็เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแด่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแด่รวมไปถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในยุคสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งบ่มีขอบเขตแล้วโลกเฮาบ่มีขอบบ่มีเขตสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงกันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องได้ติดตามอัปเดตทุกๆมื้อทุกๆวันและเส้นเคยมาพบๆกันในทุกๆครั้งโดยเฉพาะมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังเส้นเคยแต่ว่ามาพบๆกันในทบิดนี้นั้นจะให้ทุกๆท่านได้รับความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในระยะต่อไปของรายการ

0: จนลิ้นลูได้พดโม้งจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขี่คือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พ่อพ่อจะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่แต่ก็ตามค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไปๆๆ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะโฮและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงเป็นต้นไปก็ได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเรา

ปกติและคนเฮามักจะเข้าใจว่าแม่นสาเหตุมาจากพยาธิเบาหวานบ่เสมอไปอันนี้นะบางคนกินแล้วมีการออกกําลังกายบางคนก็สามารถนําเอาน้ําตาลที่กินเข้าไปแล้วนั้นมาใช้ในการเป็นพลังงานเกิดการเผาผลาญมันก็หมดไปก็จะบ่เกิดการสะสมแล้วก็บ่ส่งผลให้เป็นพยาธิเบาหวานได้อันนี้แม่นข้อแตกต่างสามารถจำแนกได้อันที่สองแม่นอาหารประเภทที่เป็นแป้งหรือว่าน้ำตาลเท่านั้นที่จะเห็นให้คนเฮานั้นเป็นเบาหวานเกิดมีเบาหวานเกิดขึ้นในข้อนี้ถือว่าบ่แม่นความจริงเสมอไปถ้าเฮากินอาหารที่มีไขมันสูงมันจะไปลดการเฮ็ดเวียกของฮอร์โมนอินซูลินลงฮอร์โมนอินซูลินก็มีหน้าที่ไปการเฮ็ดเวียกจับน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเพื่อนำไปใช้เมื่ออินซูลินน้อยลงจะบ่เพียงพอในการจับน้ำตาลจึงเฮ็ดให้มีน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นฉะนั้นมันก็เฮ็ดให้เฮาเป็นพยาธิเบาหวานได้อันที่3นี่แม่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นพยาธิเบาหวานเกิดขึ้นเฉพาะแต่ผู้เฒ่าอันนี้แม่นถือว่าบ่เป็นความจริงเสมอไปเบาหวานมี2ประเภทก็คืออันที่1มักพบอยู่ในเด็กน้อยเกิดจากตับอ่อนมันบ่สามารถที่จะสร้างอินซูลินจําเป็นที่ต้องได้ฉีดอินซูลินป้องกันภาวะน้ําตาลสูงมักพบอยู่ในคนอายุต่ํากว่า30ปีอันที่2อาจจะพบอยู่ในผู้สูงอายุแต่ก็บ่สามารถเกิดในทุกอายุได้เช่นภาวะที่ดื้ออินซูลินร่วมกับภาวะการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนที่หลุดลงจากภาวะนี้แม่นน้ำหนักเกินสมาชิกในครอบครัวมีประวัติผู้ที่เป็นเบาหวานผู้ที่บ่ค่อยเคลื่อนไหวออกกำลังกายและก็อื่นๆอันต่อมาอันที่4นี่แม่นเป็นเบาหวานเฉพาะแต่คนตุยข้อนี้ก็บ่แม่นความจริงท่านผู้ฟังเพราะว่าคนจ้อยก็สามารถที่จะเป็นเบาหวานได้เช่นกันอันต่อมาอันที่5กินน้ำตาลจากหมากไม้ปลอดภัยกว่ากินจากน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลจากหมากไม้นี่กินได้หลายกว่าข้อนี้ก็ถือว่าบ่แม่นความจริงเสมอไปเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่ายามใดที่กินน้ำตาลแล้วนำไปใส่บ่มดก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นพยาธิเบาหวานมิตรรายการท่านผู้ฟังส่วนอันที่6อันสุดท้ายนี่แม่นถ้าว่าสมาชิกในครอบครัวเฮือนบ่มีผู้ใดเป็นเบาหวานตัวเฮาก็ต้องบ่เป็นเบาหวานเช่นกันข้อนี้ก็ถือว่าบ่แม่นความจริงเสมอไปการที่กินอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิเบาหวานถึงแม้ว่าเฮาบ่มีพันธุกรรมจากครอบครัวจากญาติพี่น้องที่เป็นเบาหวานก็ตามจังซั่นล่ะก็มันขึ้นอยู่กับการประพฤติตัวพฤติกรรมความเป็นจริงการใช้ชีวิตถึงว่าญาติพี่น้องเสื้อสายวงตระกูลบ่มีผู้ใดเป็นเบาหวานแล้วบ่แม่นว่าเฮาก็สิบ่เป็นเบาหวานคือกันอันนี้บ่แม่นมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นใช้ชีวิตแบบใดรับประทานอาหารแบบใดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยต้นต่อที่ก่อให้เกิดเป็นพยาธิเบาหวานทั้งนั้นนะเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับพยาธิเบาหวานถ้าว่าท่านใดมีพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงก็ขอให้มีการปรับเปลี่ยนท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้สืบต่อในการรักษาสุขภาพตอนนี้พวกเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆสักก่อนหลังจากพักเบรกแล้วพวกเราก็จึงค่อยกลับคืนมาเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตขิ้งห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
3: เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ในเวลายามบ่ายจะนำเอาข้อมูลข่าวสารและก็เสียงเพลงม่วนๆมามอบให้แก่มิตรรายการพวกเฮาได้รับฟังเพื่อให้ได้ความรู้และก็ความเบิกบานมนต์ซื่นไปพร้อมกันในยามบ่ายซึ่งเวลานี้นั้นหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามหน้าที่ภาระบทบาทของตนเองอยู่อันนี้ก็แล้วแต่บ่ว่าท่านจะขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางเฮ็ดเวียกเฮ็ดการค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่าเฮ็ดการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์กสิกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามหัวสวนก็แล้วแต่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็สามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้เพียงแต่เปิดมาที่รายการเพลงยามบ่ายคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการของพวกเฮาผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ตอนนี้พวกเรามาฟังสารณหูเกี่ยวกับการดื่มน้ำแนวใดให้มีประโยชน์ต่อร่างกายวิธีการดื่มน้ำให้ดีต่อร่างกายและก็มีความเพียงพอในแต่ละมือนั้นควรจะดื่มน้ำที่เป็นน้ำลาในปริมาณที่มีความเหมาะสมเพื่อการทดแทนน้ำที่ร่างกายได้สูญเสียไปโดยมีมาตรฐานในการดื่มน้ำมือละ8จอกก็เพื่อการเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองร่างกายของบุคคลทั่วไปต้องการน้ำประมาณสำนันก็คือ8จอกต่อมือแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆห่วมนำบ่จะเป็นกิจกรรมที่เฮาได้ลงมือเฮ็ดในแต่ละมือเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายร่างกายของคนเฮาแตกต่างกันอุณหภูมิต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องอายุนำอายุก็มีส่วนแล้วก็รวมไปถึงพยาธิประจำตัวอุณหภูมิความร้อนตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่อ้อมตัวเฮาอันนี้ก็มีส่วนคือกันการดื่มน้ำที่ดีนั้นจะช่วยลดการเกิดนิ่วอันนี้แม่นแท้หรือบ่น้ำที่ดื่มสะอาดจะช่วยลดการเกิดนิ่วที่เกิดเพิ่นเอิ้นว่าเป็นออกซาเลตอยู่ในหมากไขลังบรรเทาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะหรือว่าทางท่อเยี่ยวลดอาการท้องผูกน้ำสะอาดนี้จะช่วยเร่งการขับสารพิษและก็ของเสียออกจากร่างกายถ้าว่าเฮาได้ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายน้ำก็จะไปช่วยล่อลื่นข้อกระดูกต่างๆและก็หลุดอาการปวดข้อปวดหลังปวดเอวนอกจากนั้นก็ยังเห็นให้การดื่มน้ำนั้นสามารถที่จะช่วยปิ้นปัวรักษาเกี่ยวกับพยาธิและก็รักษาความสะอาดในช่องปากป้องกันนิ่วในน้ำลายหรือว่าหินปูนได้

0: ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะซึ่งประกอบด้วยชีวนานาพันธุ์แหล่งน้ําและดินป่าไม้โดยมีต้นไม้นานาชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นในพื้นที่ป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนานำไส้และกวดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้ได้แบบยืนยงเป็นท่าแห่งประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคนลาวบ่ทุกคนจงหวมแห่งหวมใจกันปฏิบัติกฎหมายป่าไม้ให้ได้อย่างเข้มงวดแต่การกิ่งใบประ
1: ดับเมืองลาวให้เขียวยาสุไลลืมทิ่มพงพันธ์พี่น้องเก่ายาสุละเผาเสื้อไปย่องผู้อื่นดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ในเวลาบ่ายแบบนี้นอกจากจะได้รับความบันเทิงความม่วนซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆในรายการของพวกเขาแล้วท่านผู้ฟังยังจะได้รับข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆอีกหลายอย่างจากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการของพวกเราผ่านไผ่ตื่มอีกหวังว่าจะช่วยสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่มิตรรายการทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้คือดังที่พวกเราฮู้นำกันแล้วว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละมื้อนั้นเป็นประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายต่อสุขภาพของคนเราแต่ว่าน้ำแบบใดที่มีความสะอาดและก็ปลอดภัยจะเป็นผลดีต่อร่างกายต่อสุขภาพของคนเราก็คืออันที่หนึ่งนั้นเราควรเลือกน้ำที่ใสที่บ่มีสีบ่มีความขุ่นบ่มีรสชาติและก็บ่มีกลิ่นอันที่สองคุณภาพน้ำที่ดีนะก็แม่นเลือกเอาน้ำที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือว่าบรรจุผ่านที่ปิดฝาสนิทบ่มีอันเจือปนอันที่สามก็แม่นดื่มน้ำแต่พอดีพอประมาณ2ลิตรหรือว่าดื่มมือละ8จอกต่อมือสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่บ่มีพยาธิเกี่ยวกับหมักไขหลังเกี่ยวกับพยาธิหัวใจหรือว่าโรคประจำตัวก็ควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์หมอผู้ที่เพิ่นมีความเชี่ยวชาญและก็ให้คำแนะนำที่ดีอันสุดท้ายก็แม่นการเลือกน้ำดื่มที่มีการผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยก็คือมีเครื่องหมายอย.กำกับว่าได้มาตรฐานในการผลิตที่จะดื่มเข้าไปแล้วเป็นผลดีต่อร่างกายมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยและนอกจากนี้แล้วในสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังมีการแชร์หรือว่าแบ่งปันข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นระบุว่าการดื่มน้ำมีหลายประเภทดื่มน้ำด่างดื่มน้ำผสมอันนั้นอันนี้เฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแนวนั้นแนวนี้อันนี้แท้จริงหรือเปล่าพวกเรามาเบิ่งนำกันการดื่มน้ำด่างนั้นช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งอันนี้แม่นแท้หรือบ่ก็ขอบอกเลยว่าดื่มน้ำด่างนี้แม่นช่วยในการป้องกันพยาธิมะเร็งได้เนื่องจากว่าเป็นน้ำที่เติมเกลือแห้หรือว่าธาตุบางอย่างเข้าไปเหตุให้ค่าความเป็นด่างนั้นสูงขึ้นผู้บริโภคมีพยาธิประจำตัวที่เกี่ยวกับพยาธิหมักไขหลังหรือว่าภาวะเกลือแห้ที่ผิดปกติอันนี้ก็ควรได้มีการปรึกษาแพทย์หมอผู้เชี่ยวชาญซะก่อนตัดสินใจดื่มน้ำด่างและน้ำมนต์เดดื่มได้แบบที่จะปลอดภัยหรือว่าอันตรายหรือบ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมนต์ที่ได้มานั้นได้มาแนวใดบ่ว่าจะเป็นน้ำมนต์ที่เป็นน้ำที่ทำความสะอาดมาแล้วมีการกั้นตองมาแล้วเป็นปกติหรือว่าน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดที่ได้มาตรฐานที่มีขายทั่วไปหรือว่ามีการสูดมนต์ตามความเชื่อมีการปลุกเสกหรือว่าใส่อันใดอันหนึ่งลงไปนั้นมนต์หรือบ่อันนี้ต่างกันบางเทื่อการผลิตน้ำมนต์จากน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินหรือว่ามีการไหลลงมาและมีของแปลกปลอมปนเข้าไปนำอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งบ่ว่าจะเป็นธูปเทียนหรือว่าดอกไม้อย่างที่เพิ่นปนอยู่ในน้ำมนต์อันนี้ต้องได้พิจารณาใส่วิจารณญาณของตัวเขาเองและแม้นว่าน้ำลาจะมีข้อดีหลายอย่างต่อสุขภาพร่างกายของคุณเฮาแต่ว่ามีคนจำนวนบ่น้อยที่อาจจะไปดื่มน้ำ ที่บ่แม่นน้ำละลาโดยเฉพาะก็แม่นน้ำที่มีรสชาติมีการผสมกินแต่งสีแล้วก็เจือปนอันอื่นๆลงไปบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่น้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำที่มีรสชาติต่างๆอันนี้ก็ต้องได้พิจารณาตามสุขภาพร่างกายว่าพื้นฐานสุขภาพของคนเฮานั้นแตกต่างกันเมื่อได้รับอะไรหนึ่งเติมลงไปอาจจะไปซ้ำเติมพยาธิประจำตัวที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านใส่วิจารณญาณในการแยกแยะและมาฮอดนี้เวลารายการพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วจะให้มิตรรายการทุกท่านได้รับความเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการไปจนกลัวเวลารายการของพวกเฮาจะหมดลงหลังจากนั้นต้นกล้วยต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นขอให้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสังสาดเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการเมืองลาวพลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ใส่วางว่าผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่25 สิงหาคม 2026กงกะปีมะเมียขึ้น12ค่ําเดือน9พุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1 นั้นจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังหวนคืนมูลเสื้อวันสร้างตั้งแนวลาวสังสาดครบ76ปี3องค์การจัดตั้งมหาชนเข้าอวยพรการนำศูนย์กลางในลาวสังสาดและระยะที่2จะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังพิธีมอบรับเครื่องช่วยเหลือให้พนักงานรัฐกรศูนย์กลางในลาวสังสาดศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางในลาวสังสาดลงเคลื่อนไหวเหตุเรียกอยู่แขวงอุดมไซซึ่งมีเนื้อในคือเท่าใดออกเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังเสียงเพลงจากทางในการกันก่อนจาก1เสียงเพลงหลังจากนั้นเขาจึงมาหับฟังเนื้อไหนจากทางและการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับเสียงเพลงที่ทางรายการได้นำมาให้ประธานได้ติดตามหาฟังถ้าหากประธานพาลูกหลานไปลินไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสังสรรค์ชุมเซียวต่างๆจังไหนก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้ประธานกวดกะมอดไฟกัดกอดก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยเอาล่ะท่านผู้ฟังในยาทีหนึ่งนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังหวนคืนมุนเสื้อวันสั่งตั้งในลาวสั่งซัดครบรอบ76ปีซึ่งมีเนื้อในคือเท่าใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: หวนคืนมุนเสื้อวันสั่งตั้งในลาวสั่งซานครบรอบ76ปีในตอนเช้าวันที่13สิงหาคม2026ที่ศูนย์กลางในลาวสั่งซานท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซานได้เป็นเกียรติปาฐกถาหวนคืนมุนเสื้อแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวและผลงานขององค์การในลาวสั่งซานครบรอบ76ปีวันที่13สิงหาคม195053สิงหาคม2026โดยมีทานปริญญาเอกศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์อดีตประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดบรรดาทานอดีตการนำของศูนย์กลางในลาวสั่งซาดบรรดาทานกรรมการศูนย์กลางในลาวสั่งซาดอ้อมข้างศูนย์กลางครอบครัวการนำและพนักงานของศูนย์กลางในลาวสั่งซาดเข้าร่วมทานประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดได้ยกให้เห็นสาเหตุเงื่อนไขต้นต่อและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องสร้างตั้งองค์การในลาวสั่งซาดขึ้นพร้อมนั้นก็ได้ยกให้เห็นพระบทบาทความหมายความสำคัญและพระกรรมประวัติศาสตร์ก็คือผลงานอันพ้นเด่นแห่งการเติบใหญ่ขยายตัว3ระยะประวัติศาสตร์ที่มีชื่ออันแตกต่างกันคือระยะแนวลาวอิสระ1950-1956ปฏิบัติบทบาทออกหน้าแทนพรรคเต้าหุ่มความสามัคคีปองดองทั่วปงสุนเฮ็ดสำเร็จพระกรรมปลดปล่อยซาจากแอกปกครองล้างเมืองขึ้นแบบเก่าโดยการรับรู้เอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของลาวระยะแนวลาวฮักซาด1956-1979เป็นระยะพรรคเคลื่อนไหวเปิดเผยได้นำพรรคการปฏิวัติซาดและแนวลาวสั่งซาดได้สืบต่อพลบทบาทเต้าหุ่มความสามัคคีปลุกระดมประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนในขบวนการปฏิวัติซาดต้านจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ในการดำเนินแผนยุทธศาสตร์3บัดคอนปลุกระดมปวงชนลุกฮือขึ้นยึดอำนาจทั่วประเทศในวันที่23สิงหาคม1975แบบบัวบ่ซ้ำน้ำบ่คุณแต่จับป่าได้ทุกตูและประกาศสร้างตั้งระบบใหม่ในวันที่2ธันวาคม1975ระยะในลาวสั่งซาดปี1979หาปัจจุบันปลุกระดมประชาชนปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคันทุงเต้าหวมความสามัคคีปองดอง4เสาค่ำปองดองส่วนเผ่าสั้นขนศาสนาและคนเสื้อซาดลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัติเรียกงานการทูตประชาชนกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อนมิตรใกล้เคียงภาคเพื่อนและสากลติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภารัฐบาลและพนักงานรัฐกรและเป็นขั้วตอที่หนักแน่นระหว่างภาครัฐกับประชาชนโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางในลาวสั่งซาดได้เรียกร้องสมาชิกภาคพนักงานจงสืบต่อศึกษาค้นคว้าได้ทำเฮียนมุนเสื้อพื้นฐานของแนวลาวสั่งซาดเพื่อกำแน่นฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นพนักงานรักแรงของการปฏิวัติและเป็นบอนอิงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้เป็นรูปธรรม
0: และต่อไปจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟัง
2: 3องค์การจัดตั้งมหาชนเข้าอวยพรการนำศูนย์กลางแนวลาวสั่งซาดเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งซาดครบรอบ76ปี13สิงหา1950 53สิงหา2026ท่านคำผ่อยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะบริหารงานกรรมบาลลาวท่านนางอลีวงศ์นอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าอวยพรท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางนลาวสร้างศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะในวันที่13สิงหาคม2026 ที่ศูนย์กลางแนวเล้าสางซาดโอกาสนี้ท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสางซาดได้ตั้งหน้าคณะน้ำศูนย์กลางแนวเล้าสางซาดได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อคณะประธาน3องค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมด้วยคณะที่เข้าอวยพรในวันสำคัญดังกล่าวพร้อมทั้งอวยพรให้บรรดาท่านคณะประธานจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตน
0: ท่านผู้ฟังในยานี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศได้ต่อเช้าอาจเย็นและมีฝนตกอากาศอบอ้าวสดาดก็ขอให้บรรดาท่านทักษะสุขภาพกันได้เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกับร่างกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจที่ในคนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาหาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ถ้าผู้ฟังได้จากทางรายการของพวกเขาอย่างบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ต่อนี้เฮาไปฟังสปอนโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังได้ในจากทางรายการกันต
1: ่13สิงหาคม1950 13สิงหาคม2026ครบรอบ76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของแนวเล้าสังสาจากแนวลาวอิสระสู่แนวลาวฮักซาดและแนวลาวสังซาดในปัจจุบันมุ่นเสื้อแห่งการโตสู้มหาสามัคคีเพื่ออิสรภาพและทุ่มไสปฏิวัติ
3: แนวลาวอิสระอยากมีอิสรภาพ
1: แนวลาวสังซาดศูนย์รวมแห่งความสามัคคีปวงชนลาวทั้งซาดตัวแทนสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวมาดาเผ่าทุกสั้นคนศาสนาเพศและวัยรวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศตั้งหน้าเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหวมแหงหวมใจกันปกปักรักษาและพัฒนาประเทศลาวให้เจริญรุ่งเรือง
3: มีเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์
1: คำนับสมเสยวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งสาดครบรอบ76ปีอย่างสุดใจ
3: ให้หุ่งเหือนแววา
0: ท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาท่านมีเพจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวและท่านไหนที่เดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองนั้นก็ขอให้บรรดาท่านกวดการเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะว่าระยะนี้บางแขวงจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายในระยะ1หา3วันต่อกันฉะนั้นจึงแจ้งเตือนให้บรรดาท่านจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันซึ่งจะเห็นให้มีน้ำท่วมสุน้ำยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านภูสูงต้องได้ตรวจสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางกันเด้อและก็ขอให้บรรดาท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเอาละถ้าผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่าจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังพิธีมอบภาพเครื่องช่วยเหลือให้พนักงานรัฐกรศูนย์กลางแนวลาวสังสาดซึ่งมีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
2: ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดมอบเครื่องช่วยเหลือให้พนักงานรัฐกรเพื่อต้อนรับวันสั่งตั้งแนวลาวสังสาดครบรอบ76ปีวันที่5สิงหาคม2026ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดได้จัดพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือให้แก่พนักงานรัฐกรเพื่อสร้างขบวนการคำนับหับตนวันสั่งตั้งแนวลาวสังสาดครบรอบ76ปี13สิงหาคม1950หา13สิงหาคม2026ติดพันกับบรรดาวันสำคัญของภาคของชาติในเดือนสิงหาและเพื่อคำนับหับตนกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคขององค์คณะพรรคศูนย์กลางแนวลาวสังสาดครั้งที่6เครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากท่านเต้ยสมศักดิ์กรรมการศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์รองประธานศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์บ่อประจำการประกอบมีข้าวสารเหนียว146เป่าและน้ำดื่มรวมมูลค่า59ล้านกีบซึ่งให้เกียรติเป็นผู้มอบโดยท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์และกล่าวรับโดยบรรดาทานผู้ต่างหน้าจากทุกกลุ่มภายในศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์ในโอกาสดังกล่าวท่านนางบุษดีธนะเมืองได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของพิธีพร้อมทั้งให้ทิศโอลมและแสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งมายังท่านเต้ยสมศักดิ์พร้อมด้วยคณะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและนำเอาเครื่องบริโภคมามอบให้ในครั้งนี้เครื่องทั้งหมดแม้นได้จัดแบ่งและมอบให้แก่พนักงานรัฐกรของศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์ทุกคนอย่างทั่วถึงตามเป้าหมายเพื่อเป็นการสุกยู่กำลังใจในยามเศรษฐกิจมีความยุ่งยากและให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: และต่อไปจะให้บรรดาท่านไปติดตามหาฟัง
2: ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขกอุดมไซท่านขนองฤทธิ์ศรีสมบูรณ์หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขกอุดมไซในต้นเดือนสิงหาคม2026ที่ผ่านมาในเวลาการเคลื่อนไหวครั้งนี้คณะได้เข้าพบท่านวรรณาแก้วสันติกรรมการประจำพรรคแขกประธานแนวเล้าสางศาสตร์แขกอุดมไซเพื่อรายงานจุดประสงค์การลงเฮ็ดเวียกครั้งนี้ให้ท่านได้รับทราบพร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเวียกงานพลังงานสะอาดปรึกษาหารือถึงข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของโครงการดังกล่าวอยู่ขั้นท้องถิ่นหลังจากนั้นคณะได้ลงเผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานพลังงานสะอาดให้กรรมการแนวเล้าสางศาสตร์แขกเมืองและบ้านอยู่เมืองไซและเมืองนาโมโดยมีท่านจันพวงศรีบุญแพงประธานแนวเล้าสางศาสตร์เมืองไซท่านหุ่มเพ็งปัญญาศักดิ์ประธานแนวเล้าสางศาสตร์เมืองนาโมมีผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การปกครองเมืองสมาชิกสภาประชาชนแข่งประจำเขตเลือกตั้งเมืองพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการลงเฮ็ดเวียกอยู่แขกอุดมไซในครั้งนี้คณะรับผิดชอบได้เผยแพร่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดและให้ความรู้ภายใต้โครงการร่วมมือด้านวิสาการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดของลาวเพื่อผ่านขยายเนื้อในจิตใจของบทบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางเนื้อเล้าสางศาสตร์กับบริษัท CGN Energy ลาวจำกัดในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงของมวลมนุษย์การหันเปลี่ยนไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ทั้งที่พวกเฮาฮับฮู้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮามีท่าแห่งบ่มซ้อนสูงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในระยะผ่านมาพวกเฮาแม้นพึ่งพาอาศัยแต่พลังงานน้ำเป็นหลักเฮ็ดให้ประเสริฐกับความบ่มั่นคงในช่วงฤดูแล้งจากนั้นยังได้เผยแพร่เกี่ยวกับภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของกรรมการแนวเล้าสางศาสตร์อยู่ขั้นหากฐานต่อกับการติดตามกวดกาสุกยู่เวียกงานพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาต่อกับเวียกงานดังกล่าวตื่มอีกโอกาสนี้ท่านหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมศูนย์กลางแนวเล้าสางศาสตร์เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจและบทเรียนที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนนำกันในครั้งนี้ไปเผยแพร่นำเสนอให้ประชาชนลาวบรรดาเฮามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจัดตั้งผ่านขยายและปฏิบัติโครงการดังกล่าวให้ได้รับผลประโยชน์ระยะยาวต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาการปฏิบัติโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการพร้อมทั้งเป็นผู้รับฟังสะท้อนห่างเสียงและปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมีความโปร่งใสและรับประกันการพัฒนาที่ยืนยง
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามหาฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสางศาสตร์ที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามหาฟังในอาทิตย์นี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าหากบรรดาท่านยังสนใจหร รืออยากตำหนิที่ส้มต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเขายินดีเอาคำตำหนิที่ส้มของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเขาให้ดีขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้ถ้าสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆ

การปิ้นป่วนสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วนสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 5-4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศเวลา

แปดโมงหาเก้าโมงในวันเสาร์วันอาทิตย์นะท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้เพราะว่าจะทางห้อย 3.7 วิทยุกระจายเสียงทางซาดลาวหรือทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ตามเวลาที่สันติภาพได้แจ้งไปเนาะรายการในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่เป็นเอิ้นว่าข้อมูลดีๆให้กับท่านได้มีความเข้าใจเท่ากับระบบประกันสังคมของพวกเขาโดยสปอร์แมนผู้ที่อาจจะเคยจ่ายเงินสมทบมาหลายแล้วเนาะหมายความเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเองก็ดีหรือผู้ที่กำลังจะเข้าประกันสังคมใหม่ก็ฟังเป็นความรู้ได้เพราะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับหมดทุกคนโดยเฉพาะแมนผู้ที่เป็นสมาชิกนะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้สันติภาพก็นำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับการหักเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่ามีขึ้นเท่าใดโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าการหักเงินสมทบบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรเนาะการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาควิสาหกิจและการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาคสมัครใจนะเมื่อนี้สันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ฟังละเอียดเกี่ยวข้องกับการทอนเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะสำหรับสเปียนหัวข้อส่วนหลายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับมื้อนี้มาเป็นผู้จ่ายก่อนมาเป็นผู้จ่ายก็คือแม่นแน่นอนเนาะถ้าเฮาได้ทอกเงินสมทบได้จ่ายเงินประกันสังคมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองบรรดาผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะก็จะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรจะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรพนักงานรัฐกรท่านฮู้แล้วหรือยังว่าท่านถูกหักเงินสมทบเข้าไปเท่าใดเนาะก็แน่นอนกันว่าเป็นฝ่ายที่เป็นผู้คิดไหลเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเพิ่นก็จะมีการรับฮู้ค่อนข้างละเอียดแหละเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเปียกของเพิ่นว่าซั่นซะแต่เฮาในนามของผู้ที่เป็นพนักงานทั่วไปนี่เฮาอาจจะยังบ่ทันรับฮู้เทื่อบางท่านเนาะอาจจะยังบ่ทันได้รับรู้เทื่อว่าตัวเองได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่เนาะสำหรับพนักงานรัฐกรก็คือก็จะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น 16.5% เนาะ 16.5% หรือว่า 16.5 ส่วนห้อยซึ่งในนั้นรัฐบาลได้ทอกเงินสมทบหมายความว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% และพนักงานรัฐกรทอกเองแมน 8% เนาะรวมเป็น 16.5% ทั้งหมดสำหรับภาครัฐกรเนาะหมายความว่าพนักงานรัฐกรแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเนาะได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่คือกันเอกภาพกันคือกันในอัตราเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ทอกน้อยทอกหลายต่างกันก็เนื่องจากว่าเงินเดือนของแต่ละท่านนี่แม่นบ่คือกันเปอร์เซ็นต์นี่แม่นคือกันแต่เงินเดือนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ทอกเข้ามาประกันสังคมก็คือแม่นจะบ่เท่ากันหมายความว่าพนักงานใหม่รัฐกรใหม่ก็แม่นจะได้เอิ้นว่าทอกน้อยกว่าเพราะว่าเงินเดือนบ่สูงหลายเนาะเงินเดือนบ่สูงหลายก็เอา 8% ไปคูณใส่สมมุติว่าล้าน 400,000 อันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะล้าน 400,000 เข้าใหม่สมมุติเอา 8% ไปคูณใส่ล้าน 400,000 ออกเท่าไหร่ก็แม่นหักเข้าประกันสังคมแต่โกงกันข้ามอีกท่านนึงเป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีแล้วเนาะตำแหน่งก็สั้นขั้นตำแหน่งก็สูงกว่าซั่นซะได้เงินเดือน3ล้านได้เงินเดือน3ล้านเก่า3ล้านไปคูณให้ 8% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะทอกเข้าประกันสังคมแต่ละเดือนอันนี้แม่น
สำหรับรัฐกรเนาะ 8% นี่คือกันพนักงานรัฐกรหักเข้าประกันสังคมแต่อิงตามเงินเดือนของแต่ละคนนี่แม่นบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเงินเดือนสูงว่าง่ายๆก็จะถูกหักสูงเข้าประกันสังคมผู้ที่เงินเดือนบ่สูงก็จะหักตามตัวจริงแต่มีความแตกต่างกันเวลารับผลประโยชน์ผู้ที่ถูกหักหลายถูกมามีการทอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมนี่สูงเนาะเพราะว่าเงินเดือนสูงนะเวลาเพิ่นได้รับผลประโยชน์นี้มันก็จะสูงไปนําบ่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จออกลูกบ่ว่าจะเป็นเงินเสียกำลังแห่งงานบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอื่นๆเนาะเงินอันน่ะอุดหนุนสมาชิกครอบครัวตัวอย่างมันก็จะสูงไปนําเพราะว่าจ่ายสูงก็จะหักสูงหมายความว่าถ้าเฮาจ่ายสูงเงินทุกอันที่จะได้รับนําประกันสังคมมันก็จะสูงไปนําบ่แม่นว่าจ่ายสูงและได้รับผลประโยชน์เท่าเก่าบ่แม่นจังซั่นเนาะบางคนเข้าใจผิดว่าประกันสังคมนี่คือว่าหักหลายแท้แต่บ่ฮู้ว่าผลประโยชน์นี่เวลาเฮาได้รับก็จะหลายเช่นเดียวกันสำคัญก็คือเวลารับบำนาญอุดหนุนระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็นเงินสะสมระยะยาวให้กับเฮาเวลาเฒ่าแก่ครบเกษียณมาเนาะท่านก็จะได้รับเงินบำนาญที่สูงเนื่องจากว่าท่านได้จ่ายค่าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินประกันสังคมนี้ได้สมทบเข้ามานี่สูงเนาะอันนั้นแม่นสำหรับภาครัฐกรนะภาครัฐกรบัดนี้สำหรับภาคหัวหน่วยอันน่ะวิสาหกิจเนาะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แม่นทอกเงินเข้าประกันสังคมทั้งหมดแม่น 11.5% หรือว่า 11.5 ส่วนห้อยในนั้นแมนผู้ใช้งานก็คือนายจ้างซื้อประกันสังคมให้แมน6ส่วนห้อยหรือว่า 6% ส่วนพนักงานทอกเองแมน 5.5% หรือว่า 5.5 ส่วนห้อยนั่นแหละเนาะรวมเป็นทั้งหมดแมน 11.5% ที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนก็หมายความว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนถูกหักเงินในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกบริษัทบ่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ก็ตามแต่เนาะโรงจักรโรงงานโรงเรียนโรงหมอเอกชนโรงแรมห้านอาหารแม่นหักเท่ากันหมดก็คือแม่น 6% 5.5% เนาะขออภัยเนาะสำหรับพนักงานวิสาหกิจหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยองค์การจัดตั้งสากลก็ถูกหักเช่นเดียวกันแม่น 5.5%เข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรยูบอนว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดในการหักเงินเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมนี่แม่นหมายความว่าคันว่าก่ายนั่นพวกเขาจะหักเพียงแต่เท่านั้นนั่นก็คือแม่นเพดานสูงสุดแม่น4,500,000 กีบเนาะ4,500,000 กีบถ้าเงินเดือนของท่าน5ล้านเฮาเอาแต่4,500,000 กีบมาหักเข้าประกันสังคมที่เหลือแม่นบ่หักเข้าประกันสังคมเนาะเงินเดือน6ล้าน7ล้านบางท่านก็10กว่าล้านก็แม่นเอาแต่4,500,000 กีบมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนอันนั้นแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรซึ่งภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานนะภาครัฐกรนี่จะบ่ได้มีเพดานส่วนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่นจะมีเพดานกำหนดบ่เกิน4,500,000 กีบณปัจจุบันนี้แต่ก่อนละแม่น2,000,000 กีบเพดานสูงสุดแล้วก็จึงมีการมาปรับเนาะปรับขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้เงินบำนาญที่สูงขึ้นบ่ง่ายๆเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็เลยมีการปรับจาก2,000,000มาเป็น4,500,000 กีบนะ4,500,000 กีบนั่นเองนะซึ่งเงินเดือนที่บ่ฮอด4,500,000 กีบบางท่านเงินเดือน2,000,000 3,000,000หรือว่า4,000,000จังซี่นี่เฮาก็จะหักตามเงินเดือนตัวจริงเอา 5.5% ไปคูณใส่ถ้าว่าเงินเดือนลด4,500,000มาแม่นเอาเงินเดือนตัวจริงมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนะอันนั้นคือระเบียบการคือขั้นตอนในการทอกเงินสมทบเข้าสู่
ประกันสังคมระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะจะไหนจึงมาโอ้ล้มเงินเติมเกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจและก็เก็บความรู้ที่ทานควรรับรู้เกี่ยวข้องกับที่ติดพันกับการทอกเงินสมทบเนาะผลประโยชน์นะมีความแตกต่างกันขึ้นได้เนาะจะโอ้ล้มให้บริการในฟังเติมในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงจากทางรายการก่อนเนาะจะไหนมาโอ้ล้มเงินเติมเกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างและค่ายคือกันอะไรซึ่งถ้านับฟังหนึ่งผลงานเพลง

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมนำเสนอรายการโดยสันติภาพนำเอาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาโอมารมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้พิเศษสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของการถอกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าบางท่านฮู้แต่ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างต่างๆเนาะแต่ยังบ่ฮู้ว่าตัวเองแต่ละเดือนมีการถอกเงินเข้าประกันสังคมคืออะไรเนาะมื้อนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนาะที่สันติภาพจะมาโอลมให้กับมีรายการได้รับฟังน้ํากันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลนะเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านนะที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็คือบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะตอนต้นรายการก็โอ้ล้มกันไปแล้วว่าเรื่องของการหักเงินสมทบสำหรับภาครัฐกรก็คือแมนทั้งหมดแมน 16.5 ส่วนห้อยหรือว่า 16.5% ในนั้นรัฐบาลจ่ายสวยบอกง่ายๆเนาะหรือว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5% หรือว่า 8.5 ส่วนห้อยส่วนพนักงานรัฐกรจ่ายเองหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมความจริงแล้วแมนถูกตัดอัตโนมัติแหละเนาะก่อนที่จะได้รับเงินจากเงินเดือนนะทางกระทรวงการเงินเพิ่นก็มีการตัดอัตโนมัติบ่ให้หมายความว่าบ่ให้รัฐกรมาถอกเองก็คือแมนเพิ่นจะตัดอัตโนมัติเพิ่นตัดให้แล้วเพิ่นทอกให้แล้วว่าง่ายๆแค่นั้นเนาะก็คือแมนพนักงานรัฐกรแมนทอกแมน 8% ทั่วประเทศเนาะคือกันเนาะพนักงานทุกคน 8% รวมเป็น 16.5% ส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจแมนทอกธรรมดแมน 11.5% ในนั้นในนามผู้ใช้งานหรือว่านายจ้างนะซื้อสวัสดิการสังคมให้กับพนักงานแมน 6% ส่วนพนักงานถอกเองหรือว่าถูกหักเงินอยู่ 5.5% ในแต่ละเดือนหักเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะซึ่งฝ่ายบุคลากรเพิ่นก็จะมีการสั่งรวมแล้วก็มาถอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเพิ่มเติมเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี้บางท่านเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะเพิ่นว่ากรณีที่เฮาเงินเดือนสูงแต่เฮาอยากจ่ายหน่อยได้บ่กงกันข้ามบางท่านเพิ่นก็ถามมาว่าเงินเดือนค่อยน้อยแต่ว่าค่อยอยากจ่ายสูงย้อนว่าเพิ่นฮู้ว่ามีผลประโยชน์สูงจากกองทุนประกันสังคมเนาะในเรื่องของนโยบายเงินอุดหนุนต่างๆบ่ว่าจะเป็นเงินเกิดลูกเงินบำนาญเงินหยังต่างๆเงินเดือนน้อยแต่ว่าเพิ่นอยากจ่ายสูงก็มีเนาะแต่พวกเขาก็ได้อธิบายชี้แจงให้เข้าใจตามระเบียบก็คือแมนสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนจะบ่สามารถเลือกแจ้งวงเงินได้ก็หมายความว่าเพิ่นจะตัดตามเงินเดือนที่เขาได้ตัวจริงในแต่ละเดือนแล้วเอา 5.5% ไปคูณใส่เป็นเงินที่ต้องได้ถอกเข้าประกันสังคมเนาะหมายว่าเงินเดือนค่อย2ล้านค่อยบ่สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5เพื่อจ่ายเข้าประกันสังคมได้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนหลายแต่ก็บ่สามารถเลือกที่จะจ่ายต่ำได้เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะอิงตามเงินเดือนตัวจริงเนาะ
หมายความรายรับรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมาแล้วมาคูณให้ 5.5% เท่าเข้าประกันสังคมนะก็คือแม่นหักสูงสุดกับบ่เกิน 4,500,000 กีบนะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็คือระเบียบเนาะอธิบายให้มีการได้เข้าใจจังซั่นเนาะวันนี้แตกต่างจากภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนี้ก็ถือว่าเป็นว่าง่ายๆก็คือแม่นเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นประชาชนนะก็หมายความว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินเดือนกินเป็นของเพิ่นเองนะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอันน่ะสังกัดอยู่ไสหมายความว่าเพิ่นเป็นอาชีพอิสระเนาะมีรายรับก็รายรับก็อาจจะแน่นอนหรือบ่แน่นอนส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยคงที่เนาะรายรับเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี่ก็คือแม่นชาวนาชาวฮั่วชาวสวนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายตำมะฮุงขายข้าวเปียกขายปิ้งปลาหรือว่าอันน่ะขายน้ำหวานเนาะแคมทางเนาะเป็นสร้างตัดผมอีหยังต่างๆเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนหั่นเนาะก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มนี้แม่นสามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา9%หรือว่า 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้เพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนแต่เพิ่นสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตามที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือนซึ่งประกันสังคมจะเฮ็ดสัญญาเป็น2ปีเนาะหมายความว่า2ปีหมด2ปีแล้วมาต่อใหม่เนาะต่อไปเรื่อยๆจนครบ15ปีอายุครบเกษียณฮอดเวลานั้นก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายแล้วเนาะก็คือแม่นจะเป็นผู้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะการจ่ายก็คือแม่น9%หรือว่า 9% เนาะของแฮงค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้อิงใส่ค่าแฮงงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะอิงใส่ประกันสังคมยังอิงใส่1,600,000กีบเนาะเอา 9% ไปคูณใส่1,600,000กีบจะตกอยู่ 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้มันขั้นต่ำซึ่งในภาคสมัครใจนี้สามารถเลือกวงเงินการเลือกวงเงินการคุ้มครองรวมถึงวงเงินการจ่ายนี่ได้ด้วยตัวเองเนาะ9%ของล้าน6 9%ของล้าน7 9%ของล้าน8ล้าน9 2ล้านสูงสุดสมัครใหม่ฮอด2ล้าน7สำหรับประชาชนมาสมัครใหม่เนาะในอัตราการจ่ายขั้นว่าสูงสุดก็แม่นประมาณ 200,000 บาท 243,000 ต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายของภาคสมัครใจแต่มีอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นเคยเป็นพนักงานอยู่บริษัทแล้วเพิ่นออกจากเวียกเนาะในระยะออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนเนาะเพิ่นก็สามารถมาสมัครใจได้ถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เวียกหรือเพิ่นอยากเฮ็ดอาชีพอิสระเพิ่นก็มาสมัครใจได้เนาะถ้าว่าอยากรักษาวงเงินเก่าก็หลังจากออกจากเวียกก็ให้มาต่อภายใน3เดือนคือบางท่านนี่อายุหลายแล้วเนาะบางท่านอายุหลายแล้วแล้วก็ออกจากเวียกออกจากเวียกแล้วอยากมาต่อด้วยตัวเองเนาะก็คือแม่นหมายความว่าต่ออีกประมาณ5ปี3ปี2ปีหรือว่าต่ออีกประมาณ6 7ปี10ปีเพื่อเสียบำนาญเนาะตอนนี้ก็สามารถรักษาระดับเก่าได้คือบางท่านนี่ใกล้สิบำนาญแล้วก็แนะนำให้รักษาเพดานตัวเก่าตัวสูงตัวเก่า4,500,000สมมติว่าบางท่านเฮ็ดเวียกหัวหน่วยวิสาหกิจส่วนหลายเงินเดือนจะสูงก็สามารถเลือกวงเงิน4,500,000ได้ในกรณีที่ท่านออกจากเวียกแล้วมาต่อภายใน3เดือนเนาะสมัครใจ3เดือนอยู่ประกันสังคมแต่คันว่าไกลเดือนที่3เดือนที่4มาสมัครทางเลือกสูงสุดได้เพียงแต่วงเงิน2,700,000จะบ่แม่น4,500,000เนาะอันนี้แม่นกะอันนะจุดประสงค์ก็คือแม่นถ้าว่าอายุเฮาหลายแล้วใกล้สิบำนาญนี่นะบ่อยากให้เลือกลดลงเพราะว่าเป็นห่วงยันวางเงินบำนาญทานจะตกหมายความว่าเงินบำนาญทานอาจจะลดลงอันนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนะถ้าว่าอันนะทานมาสืบต่อใจเนาะก็คือแม่นให้ฮีบฮ้อนเนาะออกจากเวียกปุ๊บมาสืบต่อจ่ายภายใน3เดือนจึงจะสามารถรักษาระดับ
เงินเดือน4.5 ล้านเพื่อจ่ายต่ออีก5 ปีตัวอย่างอีก3 ปี2 ปีเพื่อรับบำนาญเนาะเงินบำนาญท่านก็จะบ่ลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีแผนออกจากเวียกหรือว่าระยะนี้เนาะออกจากเวียกแล้วก็หิมฮ้อนมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจในระบบประกันสังคมได้อันนี้ก็จะเป็นวาระของข้อมูลการระเบียบการการหักเงินเข้าประกันสังคมนะอีกเท่านึงนะทวนให้มีด้วยกันนะครับฟังสำหรับภาครัฐก็คือแมน 16.5% แมนทั้งหมดรัฐบาลจ่ายส่วยแมน 8.5 พนักงานจ่ายเองแมน 8% รวมเป็น 16.5% สำหรับรัฐกรส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็คือแมนทั้งหมดแมน 11.5% ซึ่งในนั้นเนาะผู้ใช้งานก็แมนหรือว่านายจ้างเนาะทอกให้แมน 6% ส่วนเฮาเองในนามพนักงานแมนจะถึงหักอยู่ 5.5% คือกันในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็ภาคสมัครใจจะถึงหักอยู่ 9% ของวงเงินประกันตนที่สามารถเลือกได้เนาะโดยตัวเองปัจจุบันตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนนะท่านสามารถไปสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศได้นะซึ่งทางประกันสังคมของพวกเฮาก็ถือว่าอำนวยความสะดวกเนาะให้ท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเนาะไปด้วยตัวเองเวลาไปสมัครใจเบื้องต้นเนาะต้องไปด้วยตัวเองแต่คันว่าสมัครแล้วการจ่ายหรือว่าการต่อสัญญาครบ2ปีเนาะท่านสามารถให้คนในครอบครัวสามารถไปต่อสัญญาให้ได้เนาะสำหรับผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ขอขอบใจเมริการพบกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมริการไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 ท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.laท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาที่ปัญหาการฆ่ามนุษย์กันแด่จงร่วมใจกันต้านภัยการฆ่ามนุษย์ให้ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมลาวการฆ่ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อมวลมนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ก็คือสิทธิของพลเมืองรวมทั้งพลเมืองลาวเนื้อของการฆ่ามนุษย์ทุกกรณีล้วนแต่ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตและสร้างบาดแผลและความเจ็บซ้ำต่อห่างกายจิตใจเกียรติศักดิ์ศรีของผู้ถือเคาะให้ของความเป็นคนและยังทำลายความอบอุ่นในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติแนวใดก็ดีภาคและรัฐบาลได้ยกระดับมาตรการและนำพาซีนำเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเด็ดขาดและจริงจังได้วางนโยบายและสร้างแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ระยะ5ปีนับแต่ปี2016จนถึงปี2030เพื่อเปลี่ยนทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นระบบและหับประกันให้การสกัดกั้นอาชญากรรมนี้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการเป็นจริงสปป.ลาวได้กำหนดหัวข้อประจำปี2016ไว้อย่างนักแน่นว่าทับม่างวงจรกวดล่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงการถือพาแทนและการขูดฮีดทางเพศข้ามชาติให้หมดไปจากสังคมหัวข้อนี้บ่แม่นเพียงแต่คำขวัญแต่เป็นหน้าที่การเมืองที่ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลสูงสุดท่านป.อ.คำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมประธานคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติได้ว่าว่าในนามรัฐบาลก็คือคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติขอมอบหมายหน้าที่ให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องและเฮียกห้องมายังทั่วสังคมจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคือคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต้องเป็นเจ้าการในการใส่สื่อมวลชนทุกแขนงการเพื่อปลุกระดมขบวนการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้กว้างขวางและแหลมคมต้องเปิดและเผยแพร่เลเหลี่ยมใหม่ๆของพวกก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนฮู้ทันและบ่ตกเป็นเหยื่อต้องคุ้มครองติดตามกวดกาบรรดาสถานที่พักและห้างบริการบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานประจำด่านชายแดนทั่วประเทศต้องยกสูงความรับผิดชอบในการกวดกาคุ้มครองการเข้าออกประเทศอย่างเคร่งครัดต้องซอกหาค้นหาทับม่างเครือข่ายนายหน้าแต่งดองแอบแฝงและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่บ่ถูกต้องแต่หัวทีต้องดำเนินการสืบสวนติดตามปิดกั้นทุกเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่โฆษณาสวนเสือหลอกลวงจัดหาเวียกเหตุงานทำที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้ละเมิดที่เป็นนายหน้าซอกหาหญิงสาวหญิงคนลาวเพื่อจะไปแต่งดองแอบแฝงต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างนักและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต้องเพิ่มทวีการคุ้มครองและกวดกาบรรดาบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อยกสูงพัฒนาสีมือแห่งงานและสั่งเวียกเหตุงานทำภายในประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแห่งงานตัวจริงและกระทรวงการต่างประเทศโดยผ่านบรรดาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลลาวประจำต่างประเทศต้องเพิ่มทวีในการติดตามกอบกู้และให้การปกป้องช่วยเหลือพลเมืองลาวที่ตกเป็นเหยื่อฆ่ามนุษย์อยู่ต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยและทันเวลาส่วนประชาชนบรรดาเผ่าจงมีสติก่อนหมั่นหมายหรือแต่งดองกับคนแปลกหน้าเพื่อให้ปลอดภัยจากการฆ่ามนุษย์พวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติบวกกับการร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากล
พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคและเฮ็ดให้ภัยข่มขู่จากการฆ่ามนุษย์ลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมประชาชนลาวบรรดาเผ่าพวกเขาจงร่วมใจกันต้านภัยการฆ่ามนุษย์ร่วมแฮงร่วมใจกันเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องได้ช่วยกันเอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหาการวางขายสินค้าตามทางคนยางสมควรถูกแก้ไขให้หมดไปแล้วว่าถึงเรื่องการสกัดกั้นและปราบปรามพวกที่ดื้อด้านฝ่าฝืนคำสั่งข้อห้ามด้วยการตั้งโต๊ะขายสินค้าบรรดาหั่นเทิบเงิบและวางขายสินค้ากวมเอาทางคนยางผ่านมาคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตัวเมืองต่างๆของนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการสืบต่อลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บรรดาเส้นทางลักภายในตัวเมืองเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติตามนิติกรรมและแจ้งการของขันเทิงวางออกด้วยการเลิกฮื้อโต๊ะตั้งเต้นขายอาหารขายสินค้ามะยิกมะยอยรวมทั้งการสร้างกอตอเทิบเงิบวางขายสินค้ากวมเอาทางคนยางเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางในตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการสัญจรไปมามีความสะดวกสบายทั้งช่วยลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนลงผ่านการลงกวดกาหรือว่าจัดสรรแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองต่างๆได้เฮ็ดบทบันทึกนำซาวค่าขายและได้มอบแจ้งการเพื่อให้รับรู้ทั้งเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถือว่าเป็นการให้โอกาสปรับปรุงแก้ไขในการยกย้ายจัดแจงจัดสรรจัดวางวัตถุสิ่งของต่างๆที่ขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ไปขายในสถานที่ที่ได้กำหนดให้ถ้าหากบ่ปฏิบัติตามการแนะนำคณะกรรมการดังกล่าวจะปฏิบัติแบบเด็ดขาดปั๊บไหมยึดสินค้าและอุปกรณ์พร้อมทั้งดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแต่ถึงป่านนั้นก็ตามปรากฏว่ายิงป่าปามยึดทรัพย์ปั๊บใหม่ศึกษาอบรมสร้างบทบันทึกจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าใดบรรดาพ่อค้าแม่ค้ายิ่งเพิ่มขึ้นป่านเงาตามตัวเกือบว่าทุกเส้นทางสำคัญต่อหน้าโรงเรียนโรงหมอสำนักงานองค์การทั้งของรัฐและเอกชนเป็นต้นถนนโพนต้องดงโดกหน้าโรงหมอมิตรภาพ150เตียงยิ่งมีการวางขายสินค้าอย่างแพร่หลายการสัญจรตามถนนหนทางก็ยิ่งเพิ่มความแออัดซับสนขึ้นตามๆกันโดยที่กลุ่มคนเหล่านั้นบ่ได้คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเลยแล้วจะมีวิธีการแนวใดเพื่อจะแก้ไขหรือว่าวิธีการเหมาะสมแนวใดเพื่อจะแก้ไขเนาะท่านผู้ฟังพวกเขาก็ลองมาคิดน้ำกันเบิ่งหาวิธีน้ำกันเบิ่งการค้าขายง่ายมือซอกหาเลี้ยงกุ้มตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าหากสิ่งนั้นบ่ไปกีดขวางหรือว่าสร้างความยุ่งยากให้กับบุคคลอื่นการที่ยึดเอาทางคนยางเป็นบอนทำมาหากินนั่นเห็นว่าบ่เหมาะสมนอกจากจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้อื่นแล้วยังสร้างความเปื้อนใส่บอนนั้นอีกยิ่งเป็นสำนักงานองค์การโรงเรียนโรงหมอก็ยิ่งบ่สมควรปัญหาการจัดสรรป่าปามนี่ก็แม่นขึ้นกับองค์การปกครองขันท้องถิ่นบ้านตะแสงเมืองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเล็งประชาสัมพันธ์ให้เขาเจ้าเข้าใจถึงปัญหาแล้วพากันปฏิบัติให้ถูกต้องนอกนั้นก็ควรแนะนำให้ไปขายตามตลาดตะลีหรือว่าหากมีเงื่อนไขก็อาจจะจัดสรรบอนที่เหมาะสมให้วางขายสินค้าอย่างเหมาะสมแต่ก็บ่ควรละเลิงถือเบาในการนำใช้มาตรการที่เข้มงวดตามระเบียบกฎหมายไปเคียงคู่กันเพื่อให้เคล็ดลับท่านผู้ฟังและในมาตรา34และ35ของดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับการจราจรทางบกฉบับเลขที่568ทับรอบอลงวันที่16กันยา2021ที่กำหนดไว้ว่าในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งใดหนึ่งหากปลูกสร้างอาคารตู้ต่อเทิบต่อเงิบหรืออื่นๆเข้าในพื้นที่เขตจราจรโดยบ่ได้รับอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องจะถูกปรับใหม่ 450,000 กีบพร้อมทั้งให้ยกย้ายหรือม้างออกภายใน24ชั่วโมงภายหลังที่ได้เฮ็ดบทบันทึกให้ยกย้ายถ้าหากกายกำหนดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะปรับใหม่ชั่วโมงละ 15,000 กีบในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือองค์การจัดตั้งใดหนึ่งหากดำเนินกิจการขายรถซ่อมแปลงรถตั้งห้านอาหารห้านบันเทิงหรือการบริการอื่นๆ
โดยนำไส้พื้นที่ของทางหลวงบาหลวงหรือว่าทางคนยางเป็นบอนวางขายซ่อมแปลงรถตั้งโต๊ะอาหารหรือวางขายสินค้าจะถือปั๊บใหม่ 300,000 กีบถ้าหากว่ามีการละเมิดถึง3ครั้งผู้ละเมิดจะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและสั่งให้ปิดกิจการบนพื้นฐานการประสานสมทบกับแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการยึดเอาทางขนยางเป็นบอนธรรมะหากินของคนเพียงแต่กลุ่มน้อยๆหนึ่งหรือหลายคนก็ตามเห็นว่าเป็นสิ่งที่บ่สมควรเลยนอกจากจะกีดขวางการไปมาของคนเดินดินแล้วก็ยังเป็นการสร้างความบ่เป็นระเบียบซับสนในสังคมบอนใดที่ตั้งเป็นห้านซ่อมแปลงรถจักรก็ยิ่งสร้างความเปื้อนใส่บอนนั่นอีกสร้างความเปื้อนความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเบิ่งแล้วก็เป็นภาพโพดที่บ่งามตาบ่สมเป็นเมืองที่ศรีวิไลปัญหานี้พวกเขาทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันและก็ต้องได้หัวมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนหลักของพวกเขาที่มีแจ้งการระเบียบการออกมาขัดแน่แล้วเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการของพวกเขากันอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ตอนหาทุกท่านกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงและดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจือไหวปัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟใหม่ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณ

พบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำรุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องก้าเกี่ยมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแม่นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าช็อตหรือว่าอัคคีภัยท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันสื่อสารประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทางประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรและการที่อยากแพงเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเขานี้ก็มีนำเสนอให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกพอให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพวกก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรกของมื้อวันอังคารเนาะเป็นตอนแรกของมื้อวันอังคารขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569กงกับวันที่25สิงหาคม2026ก็ถือว่าอีกบ่ฮู้เท่าใดมื้อเนาะก็จะไขสกเฮียนใหม่แล้วในปัจจุบันนี้อยู่ในขอบเขตประเทศอีกอาทิตย์หน้านี่ได้จะไขสกเฮียนใหม่2026-2027ฉะนั้นผู้ปกครองหรือว่านักเฮียนเองผู้ปกครองเองแล้วก็โรงเฮียนแห่งต่างๆก็เชื่อในว่าก็มีการห่างหากระเกียมแล้วมีการห่างหากระเกียมในการไขสกเฮียนใหม่ปีนี้สกเฮียนใหม่2026-2027นี่คือบรรยากาศฝุดฟื้นก็เริ่มแต่บางโรงเฮียนนี่เริ่มแต่เมื่อวานนี่ได้เนาะเริ่มแต่เมื่อวานนี้การเปิดลงทะเบียนครับสอบครับเฮียนใหม่เพื่อว่าลงทะเบียนเสนอตัวเข้าโรงเรียนใหม่เนาะเข้าสุขเรียนใหม่ฉะนั้นลูกหลานพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเก็บจิตเก็บใจเนาะส่งลูกส่งหลานตัวเองไปห้ำไปเฮียนแล้วก็ผู้เป็นนักเฮียนเองผู้เป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ต้องเชื่อฟังความพ่อแม่เชื่อฟังความผู้อาจารย์เนาะไปห้องห้ำโรงเรียนไปห้องห้ำโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะไปเข้าโรงเรียนเข้าห้องห้ำโรงเรียนเนาะอยู่ยาวอยู่เฮือนก็ถือว่าโอ้2เดือน3เดือนแล้วได้เนาะพักสิ้นปีเฮียนมานี่พักแรกมาสันซาพักแรกมาก็ถือว่า2-3เดือนผ่านมาแล้วฉะนั้นก็เก็บพี่เก็บใจเด้อนักเฮียนโดยเฉพาะสายสามัญผู้ที่กำลังเปลี่ยนกระดูกสันหลังของชาตินี่นะเป็นอนาคตของชาติก็ต้องไปห้ามไปเฮียนเนาะพวกคำมีรายการในเมืองเมื่อนี้ก็ถือว่าตามกลางบรรยากาศอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์สภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็โอ้ถือว่าเย็นสบายชาวนาได้เนาะอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์นี่ก็ได้ก็คือหลายๆบ่อหลายๆที่อยู่ในขอบเขตตัวประเทศก็คือว่าจะมีฝนตกคล้ายๆคือจะมีฝนตกแต่กับบ่ตกเนาะตกเป็นฝอยๆบางระยะบางระยะบางยามซื่อๆเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์นี่ดีพอสมควรได้ในเมื่อนี้ดีพอสมควรก็เป็นเงื่อนไขอันดีให้แก่การผลิตโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีการปลูกพืชในฤดูฝนเนาะของชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรก็คือครอบเขตตัวประเทศนั่นแหละเนาะความจุบเจ้าเฮาหันในการเฮ็ดการผลิตเพื่อว่าค้ำประกันเสบียงอาหารอยู่เนาะในปัจจุบันนี้เอาก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้ก็อีกอย่างนึงผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนเป็นหัวป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่ตามจุดรอแหลมจุดที่มีความเสี่ยงต่างๆเนาะจุดข้ามลอยบ่จุดที่มีความเสี่ยงด่านธรรมชาติบ่ต่างๆก็เห็นว่ามีบรรยากาศนะฝุดฟื้นเช่นเดียวกันได้ปฏิบัติอย่างแข็งแรงเช่นเดียวกันเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เหตุการณ์ที่บ่ดีมันเกิดขึ้นเนาะป้องกันผู้ที่จะข้ามลักข้ามเข้ามาลักข้ามออกไปแบบบ่ถูกกฎหมายว่าซั่นซะสกัดกั้นการค้าขายสิ่งเสพติดสกัดการปรากฏการย่อท่ออยู่ตามเขตบริเวณชายแดนก็ถือว่าเฮ็ดเอาจริงเอาจริงเอาจังได้ทางเจ้าหน้าที่ของพวกเขาก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะเดชอรุณก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้เอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้ผู้ใดจะไปทางข่อยหลวงเฮาบางเนาะไปร่วมกับอัปเดตพวกผ่านนักข่าวข่อยหลวงเฮาบางเพิ่นมีข่าวมีข่าวอีหยังเนาะมื้อนี้จะรายงานให้มีรายการได้รับฟังในรายการข่าวเฮาบ้านพันเมืองในมื้อนี้สวัสดีอัปเดตเจ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ร่วงหัวบาง
2: จะร่วงหัวบางปัจจุบันนี้คือว่าก็เห็นเพียงแดดมาแดดเล็กน้อยเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ไต้ฝุ่นก็คือว่าว่าไปก็อยู่ร่วงหัวบางก็คือว่าบ่เห็นตกมาประมาณ2มื้อละ
1: อืม จะให้อาผู้เดชเว้าสู่ฟังในมีข่าวมีข่าวอันใดมารายงานในมื้อนี้เนาะให้มีละกันให้ท่านผู้ฟังในรับฟังในมื้อนี้จ้ะ
2: ครับก็คือว่าโลกประบางของพวกเฮาได้มีเหตุการณ์เกิดภัยพิบัติน้ําท่วมอยู่ทางเมืองนั้นเนาะก็คือว่าอยู่ในระยะก่อนตอนคืนของวันที่18ถ้าวันที่ตอนเช้าของวันที่19ก็คือว่าได้เกิดมีสภาพภัยพิบัติโดยเฉพาะแม่นน้ำนานและก็น้ำแส้งนั้นคือว่าได้มีปริมาณสูงขึ้นเนาะก็คือว่าได้ท่วมพื้นที่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนจำนวนหนึ่งอยู่ตามเรียบของชลประทานน้ำแส้งท่านและก็อยู่เรียบตามใช้น้ำนานก็คือว่าได้รับผลที่ให้ได้สมควรด้วยความเหมาะเจาะใส่ของการนำคงแข็งและก็สูตรกลางเนาะก็คือว่าอยู่ในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือว่าท่านบุญเลือดสิ้นใจวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแข็งโลกประบางพร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองปฏิบัติขั้นแข็งก็คือว่าได้ลงคุดกับพื้นที่ตัวจริงอยู่ทางเมืองนานก็คือว่าได้รับการรายงานจากการนำคงเมืองเนาะก็คือว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นได้เกิดขึ้นอยู่ในตอนช่วงโมงเช้าของวันที่19ที่5
1: เจ้า
2: ก็เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักหลายชั่วโมงติดต่อกันเราตั้งแต่ตอนบ่ายของวันที่18ที่5เราก็คือว่าเห็นว่าสายน้ำไหลใต้อยู่ทางเมืองนานโดยเฉพาะในสายน้ำนานและก็สายน้ำแซงก็ถือว่าเป็นสายน้ำที่สำคัญของเมืองนานโดยเฉพาะในสายน้ำแซงนี้ถือว่าเป็นสายน้ำที่นำเสนอเป็นของชลประทานเพื่อสนองนำเข้าสู่พื้นที่การทำการผลิตโดยเฉพาะพื้นที่นาเขตทงเพียงของเมืองนานนั้นถือว่าหลายเฮกตาร์ก่อนถือว่านำได้ท่วมไปจำนวนหนึ่งเนาะก็ถือว่าได้ครับผมเสียหายหลายสมควรนอกจากท่านบุญเรือชิ้นใจวรวงศ์ที่ได้ลงขึ้นได้แล้วก็ถือว่าอยู่ในวันที่สอช่องพันนาก็คือว่าทานกับพันเพื่อนยวงพระนาคณะโฆษณาหงส์ซึ่งกับพักก็คือว่าได้ต่างหน้ากันนำขั้นสูงของพักรัฐถังสูงกลางได้มาขึ้นได้เยี่ยงและก็ได้ไปเยี่ยมยามประชาชนอยู่ทางเมืองนานและก็ได้มีการห่วงมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนอยู่เมืองนานอยู่ในวันที่สาธารณที่ผ่านมาโอกาสการลงขึ้นได้ฮั่นก็คือว่าได้รับฟังการรายงานจากการนำของเมืองโดยเฉพาะมันทานหรือค่าพันเมืองนั่นก็คือว่าได้มีการรายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของสภาพไปน้ำท่วมนั้นก็คือว่าในการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นของคณะผู้สอบโดยรวมก็มีทั้งหมด112ครอบครัวอยู่ใน5บ้านเนาะคือว่าได้รับผลกระทบอยู่ในนั้นก็คือว่ามี3บ้านที่อยู่ทางเรียบน้ำนานนี้เรียบใต้น้ำนานนี้ก็คือว่าได้รับผลกระทบเป็นประเภทน้ำท่วมยืงเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าอยู่ทางเขตบ้านน้ำเมืองบ้านเมืองกลางและเมืองใหญ่นี่คือว่าได้รับผลกระทบเป็นประเภทกินเจือนท่นเหมือนข้อประสบเนาะก็คือว่านอกจากนั้นก็จู่ทางเรียบใต้ของเมืองชลประทานน้ำแช่งคือได้อาจจะบางต้นท่านก็คือว่าเนี่ยผมสิ้นหายนอนนำนั้นไปลนของสุรประธานนำแท่งนั้นก็ถือว่าท่วมพื้นที่นาของประชาชนจำนวนหนึ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าสร้างความสิ้นหายให้แก่ประชาชนแต่ว่าโชคดีกันอย่างประชาชนได้มีความตื่นตัวในการเก็บเงินเครื่องข้องที่สำคัญในบนที่สูงบนที่ปลอดภัยก็ถือว่าเห็นเหตุการณ์ครั้งนี้บ่มีคนไปรับบาดเจ็บและก็บ่มีคนเสียชีวิตเนาะแต่ว่าสภาพโดยรวมก็คือว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือว่ายังต้องการความช่วยเหลือหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่ามีบางส่วนก็คือว่าได้รับน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่เนาะโดยเฉพาะมันเข้ากินเนาะเข้ากินอยู่ตามเราเข้านี่คือว่าน้ำที่ท่วมยิ่งท่วมเนาะคือว่าบ่สามารถนำมาบริโภคได้โตเนาะที่เราไปกันนอกจากนั้นก็คือว่าเครื่องพวกเงินจำนวนหนึ่งแหละบอกว่าจะเป็นเครื่องซ่อยๆอยู่ตามคนเงินก็คือว่าได้รับผลเสียหายนอกจากการเคลื่อนไหว าณาที่นำการแก้ไขผลกระทบภัยน้ำท่วมอยู่ทางเมืองนานแล้วอธิราทานคำพันธ์เพื่อยบงนี่ก็ได้ที่โอกาสพบปะโอ้ลมพนักงานคณะโฆษณาวงแกล้งห้องเผา
1: เจ้า
2: คือแต่งชาวข้องหมู่บ้านนี
1: ้เจ้า
2: ก็ถือว่าก่อนอื่นถึงหัวหน้าคณะโฆษณาวงแกล้งลูกประบาลห้องเผานี่ได้มีการรายงานสภาพการเคลื่อนไปเรียงงานของคณะโฆษณาวงแกล้ง
1: เจ้า
2: ภายหลังได้มีการโฮมเอาเรียงงานแถลงข่าวจากแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนั้นก่อนมาโฮมเข้าเป็นคณะโฆษณาวงแกล้งลูกประบาลก็ถือว่าโดยรวมก็ได้มีผลสำเร็จบางด้านที่มาเป็นหน้าเงี่ยวๆสละเชิญเพราะแค่นั้นก็ถือว่าได้มีบางปัญหาที่ยุ่งยากบอกว่าจะเป็นอุปกรณ์อัพไซด์พัฒนาเทคนิคที่เก่าแก่สุดโสมและก็รวมทางบุคลากรที่จะนำใช้เข้าในเรื่องงานแถลงข่าวสื่อมวลชนที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอย่างปกคลุมยุ่งยากต่อกับปัญหาดังกล่าวก็ถือว่าหัวหน้าคณะโฆษณาวงศูนย์กลางภาคอะไรครับภาคในการพิจารณาแก้ไขเป็นแต่ละปัญหาแล้วก็ต้องได้เวลาเป็นเวลาระยะยาวเนาะที่ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ภายหลังที่ว่าได้โอลมพนักงานคณะครูทัศนาวงแกล้งแล้วก็คือว่าทางคำพันธ์เพื่อจะบอกนี้ก็ได้มีการไปเยี่ยมยามสถานที่จริงๆในการปฏิบัติหน้าที่เรียนงานของยังงานชื่อมันชนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นต้นแมนสถานีโทรภาพ
1: เจ้า
2: อยู่ทางบ้านอาสาง
1: เจ้า
2: แล้วก็สถานีเครื่องส่งวิทยุอยู่ทางนาบ้านสังคาโลแล้วก็สถานีไทยทอดวิทยุโทรภาพอยู่ทางบ้านท่านุ่มท่าน
1: เจ้า
2: และเทศบาลการเยี่ยมยามนั้นเพิ่นก็ได้เห็นได้ความสำคัญของยังงานชื่อมันชนและก็เห็นได้ความจำเป็นการต้องบำรุงรักษาและก็บูรณะซ่อมแต่งวัตถุที่ฐานะเทคนิคที่เก่าแก่สุดโทรมและก็เปรียบเทียบไปเนาะพิเศษนะครับที่ว่าคณะโฆษณาอมแข้งห้องเผาภายหลังที่ได้มีการโอมเอาวิ่งงานแถลงข่าวจากภายในแถลงข่าวในเมื่อก่อนท่านก็คือว่าในมื้อนี้พวกเขาก็ได้มีการดำเนินกองประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรคคณะโฆษณาโอมแข้งเพื่อเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าได้มีการมาโอมกันเป็นคงเคสเดียวก็คือว่าได้การดำเนินกองประชุมใหญ่ซึ่งกองประชุมใหญ่ก็ได้มีการผ่านห้างรายงานการเมืองทางช่องภาคและก็ได้มีการผ่านมติตกลงข้อคณะกรรมการแข้งว่าโดยการทับห้องเอาคณะหน่วยพรรคชุดใหม่และก็ได้มีการนำเสนอคณะพรรคถึงเพื่อปรับสร้างตั้งเป็นคณะพระท่านในอนาคตเนาะและถือว่ากองประชุมก็ได้มีจะหาผลสำเร็จในตอนเช้าของวันนี้เป็นเชิงพลอยเนาะ
1: ถือว่าหลวงพ่อบางก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นหลายเนาะเอาพอดีเน
2: า
1: ะแล้วก็มีเหตุการณ์นะที่ว่าภายหลังที่เรียกงานโฆษณาโฮมกับเรียกงานแถลงข่าวเนี่ยโฮมเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็ได้มีการจัดกองประชุมในมื้อเช้านี้เติมอีกเนาะจากแล้วก็มีท่านคำพันธ์เผยยงวงเพื่อการได้ลงไปนอกจากนี้ท่านนอกจากเพิ่นปปาโอลมให้กำลังใจแล้วเพิ่นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยตื่นอีกบ่ผู้เดียด
2: ครับก็ถือว่าในการลงเคลื่อนไหวที่นำยืนนานแก้ไขผลกระทบทางด้านภัยพิบัติอยู่ทางเมืองนานก็ถือว่าเพิ่นได้ต่างหน้าการนำข้อมูลกลางอะไรมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็เข้าสร้างจำนวนหนึ่งรวมมูลค่ากับประมาณช่องหอย93ล้านกุกีบเพื่อให้คณะกรรมการปกครองเมืองนานนั้นได้มีการนำซอยเพื่อในการแก้ไขผลกระทบและจะนำไปแก้ไขให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ก็คือว่าประชาชนก็ได้มีความภาคภูมิใจที่เห็นว่าการนำขั้นช่วงได้มีความออกใจซ่าลงกระสิทธิแทนและได้มีการมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและแก่ประชาชน
1: เจ้าอ้าวฉันขอขอบใจอภิเดชผู้ผ่านลายๆที่รายงานข่าวที่ว่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะอภิเดชน้องไม้เนาะเจ้าอ้าวฉันขอขอบใจอภิเดชผู้ผ่านลายๆเจ้า
2: เจ้า
1: อันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวเนาะของนักข่าวแขวงหลวงฮอบางโดยเฉพาะเป็นอภิดีผู้ผ่าเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งในที่ห้าวหันในการลงเก็บกรรมเคลื่อนไหวเวียกงานข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่ทั้งแขวงหลวงฮอบางมีข่าวอันใดเพิ่นก็รายงานเข้ามาในรายการโลดแล้วก็ออกรายงานมาทางภาคข่าวโลดเป็นผู้หนึ่งที่ห้าวหันและอภิดีผู้ผ่าเนาะอยู่ทั้งแขวงหลวงฮอบางนักข่าวแขวงหลวงฮอบางก็ถือว่าอยากให้บรรดาท้องถิ่นต่างๆเนาะเป็นรายงานข่าวเข้ามาคืออาผู้เดชคือจังซี่ก็น่าจะเป็นการดีเพราะว่าเพราะว่ามันการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ต้องมีหลากหลายรูปแบบเนาะหลากหลายวิธีการเนาะหลากหลายวิธีการเพื่อว่าอย่างให้มันสอดคล้องกับทิศทางการโฆษณาข้อมูลข่าวสารในยุคที่ทันสมัยในยุคดิจิตอลในยุคที่มีการแข่งขันคือจังซี่เนาะจะให้มีการรายงานข่าวเอาขอสมเชยอภิเดชผู้ผ่านหลายๆที่มีข้อมูลข่าวสารอะไรก็รายงานเข้ามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะจากที่ว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ทั้งหลวงฮอบางเนาะคืออภิเดชได้รายงานข่าวโตกับสภาพเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ทั้งเมืองน่านนี่ก็ได้รับผลกระทบคือกันเด้อน้ำท่วมคืออภิเดชรายงานมานี่ก็ได้รับผลกระทบเนาะมีหลายครอบครัวอยู่ที่ได้รับผลกระทบเนาะอยู่ทั้งเมืองน่านนับแต่วันที่18 19วันที่19มื้อนี้กับวันที่25ก็ถือว่า3-4 มื้อหลังนี่ได้เนาะ3-4 มื้อหลังนี่อยู่ทางเมืองน่านแขวงหลวงบางก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากภัยน้ําท่วมและก็นอกจากนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของกรมการเมืองส่วนกลางภาคท่านกำพันธ์พญวงศ์เพิ่นก็ได้ลงไปติดตามแล้วก็ซุกยู่สินําแก้ไขสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็มอบเงินจํานวนนึงเพื่อว่าสมทบในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นเนาะเป็นจํานวนเงินหลายกว่า200ล้านกีบแล้วก็ทั้งมีเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวนนึงที่เพิ่นได้มอบให้ประชาชนเพื่อเป็นนําใช้มูลใช้เข้าในเวียกงานที่จําเป็นว่าซั่นซะเนาะเข้านําใช้ในเวียกงานที่จําเป็นอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคของรัฐของพวกเฮาเนาะแล้วเพิ่นก็ได้ซี้นําโอกาสนี้เพิ่นก็ได้ซี้นําอีกซี้นําให้เวียกงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะการโฮมระหว่างคณะโฆษณาโฮมโฮมเข้ากับเวียกงานแถลงข่าวนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพิ่นก็ได้ชี้นำว่าเหตุใดจะรายงานข่าวมูลข่าวสารให้มันคงไวทันเหตุการณ์ขึ้นตื่มเนาะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งแล้วก็มีการจัดกล่องประชุมนะมีการจัดกล่องประชุมบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานที่อยู่ในเขตโฆษณาโฮมอยู่ทางแขวงหลวงฮอบางเนาะเป็นครั้งทำอิฐแล้วก็สำเร็จในตอนเช้าของวันนี้คือผู้เดชได้รายงานเข้ามาเอาไปให้มิตรรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจหารายการสกอนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการข่าวหอบบ้านผ่านเมือง
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ในน้ำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองกติวาระยะทับยิดกับแม่นอภิเดชบุพภาได้รายงานข่าวเข้ามานอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงหลวงฮอบางซึ่งมาในงานนี้รายการของพวกเฮาก็จะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆตื่มอีกเนาะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆตื่มอีกโดยเฉพาะการกักเกียมการไข่ซุกเฮียนใหม่ขายสูงเฮียนใหม่2026-2027นี่แหละก็ถือว่าถ้าผู้ใดห้องเฮียนใดก็เชื่อแน่ว่าในครอบครัวตัวประเทศน่ะในครอบครัวตัวประเทศแต่ละห้องเฮียนนี่เกี่ยมและเกี่ยมจิตเกี่ยมใจนั่นแหละ เพื่อว่าจะเปิดหรือว่าไขโชคเฮียนใหม่เนาะเกี่ยมบุคลากรเกี่ยมอุปกรณ์การเฮียนการสอนการศึกษาโต๊ะตังเฮ็ดอนามัยห้องเฮียนเกี่ยมห้องหับนักเฮียนที่จะเข้าไปเฮียนในศุกร์เฮียนนี้เพื่อเป็นขบวนฟื้นฟื้นเนาะผ่านมาเด็กเราลุงก็เคยเป็นนักเฮียนโดยเฉพาะมันอยู่สายสามัญอยู่ประถมแล้วก็เฮียนมัธยมตอนต้นตอนปลายก็เคยเฮียนผ่านมาเด็กเราลุงก็โอ้หรือว่าตื่นเต้นที่สุดเลยที่ได้ไปพบหน้าพ่อตาหมู่ครูครูอาจารย์เนาะในการเฮียนศุกร์เฮียนใหม่นี่ว่าจะเป็นคือจังได๋แน่อันนี้ก็ลูกเต้าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องใกล้ชิดติดแทดกันเนาะส่งเสริมลูกเต้าไปห้องทําโรงเรียนสุขยู่เขาเจ้าว่าซั่นซะเนาะเอามารายละเอียดที่2นี้ก็คือเก่าแหละผู้ใดอยากประสานงานหรือว่าอยากติดต่อสัมภาษณ์อย่างต่างๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้แต่ว่าต้องอยู่ในวงราชการเนาะติดต่อมื้อนี้นี่คือสิบ่ทันแล้วเอาเป็นมื้ออื่นเป็นมื้ออื่นผู้ใดมีข้อมูลข่าวสารอยู่ใส่ก็อยากส่งแสงหรือว่าอยากรายงานอยากให้พวกเขาประสานสัมพันธ์อย่างไรก็แล้วแต่สามารถโทรศัพท์มาได้ได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468เนาะในมงราชการหรือว่าอยากจะมีส่งข่าวก็ได้เนาะอยากเลขเปลี่ยนคำพิคำเห็นของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาได้ในการดำเนินรายการมาในรายงานที่2นี้ได้เราจะนำเสนอเนาะเกี่ยวกับคณะกรรมการปกครองแขวงสยามบุรีนี่ได้ออกแจ้งการโจ๊ะกันซื้อขายชิ้นหมูได้ซื้อขายชิ้นหมูเนาะการจำหน่ายชิ้นส่วนหมูในการบริโภคชิ้นหมูชั่วคราวอยู่ภายในแขวงสยามบุรีเนาะอิงตามใบยั่งยืนผลการวิจัยฉบับเลขที่925/สวพลงวันที่21สิงหาคม2016ได้กวดตัวอย่างจำนวน2ตัวอย่างของหมูของหมูเนาะเท่าทองเพชรบ้านน้ำตวนเนาะเห็นว่าพบเสื้อพญาติไอฮิวาหมูแอฟริกาได้ทั้ง2ตัวอย่างเลยตัวนี้เนาะทั้ง2ตัวอย่างเลยซึ่งว่าพญาติไอฮิวาหมูแอฟริกาเป็นพญาติติดต่อที่ให้แห้งได้พญาติชนิดหนึ่งของหมูที่สามารถติดต่อสิหมูทุกชนิดทั้งอยู่บ้านอยู่ป่าทุกอายุและก็ทุกเพศวัยมีความทนทานสูงต่อสภาพแวดล้อมนี่บ่มียาป้องกันบ่มียาปิ่นปัวเนาะที่ว่าโดยโกงเลยนะเฉพาะของมันน่ะมันบ่มีเนาะยามีแต่อัตราการตายของหมูที่ติดเสื้อนี่ถึงห้อยส่วนห้อยได้เสื้อพญาติดังกล่าวนี่สามารถทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หลายเดือนสัตว์ที่ติดเสื้อจะเจ็บป่วยตายเนาะอย่างกระทันหันหรือว่ามีอาการซ้ำเหื้อเฮ็ดให้มีความเสียหายต่อผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทหมูในระยะเดือนมีนาคม2026เนาะได้กวดพบว่าเกิดมีการเกิดพญาติดังกล่าวในอยู่บ้านโนนสวรรค์เนาะตกมาฮอดเดือนกรกฎาคม2016ได้เกิดมีการระบาดของเสื้อพญาติไอฮิวาหมูแอฟริกาอยู่บ้านน้ำตวนเนาะบ้านปากทังบ้านนารวมบ้านแก้วแล้วก็บ้านนาทังซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อหมูมีหมูติดเสื้อจำนวน580ตัวพอได้บ่แม่นน้อยๆเนาะติดเสื้อที่ว่าตายไปก่อนหน้านี้แล้ว423ตัวได้ทำลายหรือว่าขาทำลายนี่เป็น157ตัวดังนั้นมีหมู่เมพันนี่34ตัวพ่อพันนี่5ตัวรวมทั้งหมดนี่มี5บ้านเนาะกว่าบ่5บ้านมีทั้งบ้านนาทั้งนี่125ตัวบ้านปากทั้งนี่มี44ตัวบ้านนารวมนี่4ตัวแล้วก็บ้านแก้วนี่70ตัวได้ฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการระบาดของการระบาดของพญาติไอฮิวาหมูแอฟริกานี้บ่ให้มีการแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสยามบุรีก็ได้ออกแจ้งการหนึ่งวันนี่ให้โจ๊ะการฆ่าหมูเนาะขายหรือการบริโภคสิ้นหมูห้านอาหารสิ้นดาดห้านสิ้นจุ่มเนาะห้านปิ้งเนาะห้านแซ่แข็งนี่ประเภทหมูรวมทั้งการบริโภคสิ้นหมูสิ้นส่วนหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดเป็นการชั่วคราวก่อนเนาะอยู่ภายในแขวงสยามบุรีเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนนี้หรือว่าวันที่23สิงหาเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการผ่อนผันเนาะอันที่2นี่ก็ให้ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องการอุตสาหกรรมการค้าของเมืองนี่สมทบกับคณะสภกิจขันเมืองหีบห้อนเป็นเจ้าการจัดตั้งติดตามกวดกาสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกส่งพานหมูและการผลิตภัณฑ์หมูพร้อมทั้งติดตามการกวดการจำหน่ายหมูผลิตภัณฑ์หมูบรรดาตลาดห้านค้าและก็ห้านบริการต่างๆอยู่ภายในเมืองอยู่ในระยะนี้เป็นการชั่วคราวก่อนถือว่าโจ๊ะก่อนเนาะบรรดาห้านอาหารนี่ห้านเซแข็งห้านสิ้นดาดห้านปิ้งหมูมีสิ้นส่วนของหมูแม่นให้ยุติการนำเอาสิ้นส่วนหมู มาจำหน่ายหรือว่ามาบริโภคหรือมาบริการลูกค้าในระยะที่มีการโจ๊ะชั่วคราวนี้พร้อมเดียวกันนี้แต่ละห้างที่มีชุมชนหมู่แม่นให้เก็บตัวอย่างไปส่งไปกวดส่งไปวิจัยส่วนสิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้เจ้าของห้างรับผิดชอบนะแม่เจ้าของห้างรับผิดชอบถ้าว่าค่าสิ้นเปลืองอย่างต่างๆนะให้เจ้าของห้างรับผิดชอบมอบให้โครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองเอาสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโฆษณาเผยแพร่และการแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและก็เฝ้าระวังบ่ให้พยาธิหมู่แอฟริกาแพร่ระบาดไปสู่เขตอื่นมอบให้โครงการโฆษณาอบรมเมืองเนาะเป็นเจ้าการโฆษณาเผยแพร่โดยเฉพาะแม่นักข่าวสื่อมวลชนเฮานี่แหละเนาะแจ้งการสำหรับนี้ทางโทรภาพวิทยุสื่อออนไลน์เนาะสื่อพัฒนาสื่อมวลชนต่างๆแหละพร้อมทั้งแนะนำให้สังคมนี่ครับผู้เข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องแล้วก็มอบให้บรรดาคะแนนการเนาะมอบให้บรรดาคะแนนการมอบให้บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องนี่กวดกาเนาะกวดกาเป็นเจ้าการนะปฏิบัติตามมาตรการต่อผู้ที่ละเมิดถ้าว่าพบเห็นมีการฝ่าฝืนต่อเต็งการฉบับนี้ก็แม่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วได้อย่างเข้มงวดแล้วก็มาตรการจัดตั้งปฏิบัติกวดว่ากวดกาผู้เห็นหนึ่งข้างนี่กล่าวเตือนศึกษาอบรมปรับไม้กักเอาหมูสิ้นส่วนหมูไว้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขครั้งที่2นี้นอกจากปฏิบัติข้อห้ามหนึ่งแล้วก็มีการปรับใหม่เท่าตัวเด้กรณีให้แห้งนี่แม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเลยเนาะอันที่7นี่ปฏิบัติมาตรการอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์สัตวแพทย์สภาพปรับปรุงสภาพเลขที่08ทับสพศเนาะลงวันที่11พฤศจิกายน2016แล้วก็ระเบียบการอย่างเข้มงวดอันที่8นี่อันสุดท้ายเนาะให้เจ้าของหมูฟาร์มหมูแต่ละครอบครัวเอาใจใส่ติดตามสุขภาพสัตว์ของตนอย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะหมูนี่แหละทางมาพบเห็นว่าหมูมีอาการผิดปกติแม้ในหีบห้อนรายงานในบ้านหรือพนักงานของการกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อบ่ให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะมีการเขาเอื้อนว่าสกัดกั้นบ่ให้มีการขยายเป็นวงกว้างมีการขยายเป็นวงกว้างเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางแขวงสยามบุรีที่ได้อรุณได้เอานำเอามาฝากให้มีรายการได้ครับฟังในมื้อนี้ครับฟังในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวนึงได้ถือว่าปิ่นอ้อมสมศรีกับรายการข่าวบ้านพันเมืองเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเดชอรุณได้นําเอามาเสนอให้มีรายการได้ครับฟังในมื้อนี้กับว่าเบิ่งเวลาได้กับถือว่ายับจ่อหมกเข้ามาเต็มทีแล้วใกล้จะหมดแล้วต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเขาโดยดีตลอดมาเนาะมาเบิ่งเวลาในมื้อนี้หมดลงไปพอดีเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจัดรายการผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
6: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Elevenเดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื่อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าทานจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับทานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นดอกซ้อนครับและที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการดอกซ้อนประจำการปกติอาจารย์แสงฟ้าก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการปกติเนาะหลายคำศัพท์ที่สั่งร่วมได้จากการประกอบส่วนของคนเมียนรายการมื้อนี้มีคำว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเพิงหยินเพิงห้อนเนาะประมวลประเมินประมาณมีอีก3คำประมาทดูหมิ่นแล้วก็ดูถูกมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: พบกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุ่นอนุภาพตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนอตเราต้องติดต่อหาเพื่อนทางโทรศัพท์ได้แล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งปกติดีเนาะอาจารย
1: ์เจ้าปกติดีอาจารย์คนเริ่มต้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติคำทั้งสองนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของหรือสิทธิต่างๆที่มีค่าเป็นเงินและสามารถถือครองเป็นเจ้าของได้ในชีวิตประจำวันของเฮามักจะได้ยินสองคำนี้ใส่ในความหมายที่ใกล้เคียงกันบางทีเฮาสามารถเอ่ยสองคำนี้ว่าเป็นคำพร้อมความหมายแต่บ่สามารถได้แทนกันในทุกกรณีเน
0: า
1: ะเพราะว่าบริบทการนำใส่ตัวจริงบ่ว่าทางด้านภาษาศาสตร์หรือว่าทางด้านกฎหมายยังมีโครงสร้างและขอบเขตความหมายที่แตกต่างกันคือนั้นทรัพย์สินเป็นคำผสมปาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรัพย์ทรัพย์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าทัพพักแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าทรัพย์หมายถึงเงินคำสิ่งของที่มีค่าและคำว่าสินจากเข้าลาวเดิมที่หมายถึงเงินค่าหรือผลประโยชน์เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นทรัพย์สินก็หมายถึงวัตถุหรือผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็นเงินคำนี้เน้นนักทางด้านกฎหมายเนาะหรือว่าการเงินและบริหารจึงครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีคู่ค้าเป็นต้นว่าดินเงินรถและบ่มีคู่ค้าแต่มีมูลค่าทางด้านกฎหมายเป็นต้นว่าอินทรีย์สิทธิบัตรหรือว่าหุ้นและอาจารย์ก็เห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของกลุ่มบัญชีการเงินกลุ่มบัญชีการเงินเพื่อการเงินหุ้นมันเป็นได้นิยามคำว่าทรัพย์สินได้อย่างละเอียดที่นั้นดอกซ
0: อ
1: นทรัพย์สินหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ครอบครองอยู่เพื่อรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรเช่นเงินสดเงินฝากลูกค้าติดหนี้เครื่องในศาลอาคารสถานที่อาหารและอุปกรณ์ต่างๆและยังมีทรัพย์สินบางจำนวนที่บ่สามารถจับต้องได้แต่เฮาครอบครองไว้ในกรรมสิทธิ์ที่มีผลต่อการดำเนินงานเช่นคิดนำใต้ที่ดินค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอื่นๆพร้อมกันนั่นท่านนอนใน Facebook ดังกล่าวเพิ่นก็ยังได้จัดทรัพย์สินออกเป็น2ประเภทคือทรัพย์สินหมุนเวียนทรัพย์สินหมุนเวียนมันได้แก่เงินสดเงินฝากลูกหนี้สินค้าซึ่งทรัพย์สินประเภทนี้คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในครอบหนึ่งปีนับแต่มื้อปิดบัญชีประจำปีนะแล้วก็ยังมีทรัพย์สินบ่หมุนเวียนซึ่งแมนทรัพย์สินประเภทที่มีจุดประสงค์รับใช้ในการดำเนินเรียกงานระยะยาวหรือถือครองระยะเวลาเกิน1ปีขึ้นไปซึ่งแยกออกเป็นจำพวกนี้ตัวตนและบ่มีตัวตนคือทรัพย์สินบ่หมุนเวียนมีตัวตนได้แก่อาคารสำนักงานพาหนะเครื่องจักรวัตถุเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆและทรัพย์สินบ่หมุนเวียนบ่มีตัวตนได้แก่สิทธิ์นำใช้ที่ดินลิขสิทธิ์สิทธิบัตรค่าสัมปทานและอื่นๆเนาะอันนี้ถือว่าเพิ่นได้อธิบายอย่างละเอียด
0: แยกเป็นย่อยๆเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่แน่ที่เห็นทรัพย์สินหมุนเวียนทรัพย์สินบ่หมุนเวียนสิทธิทรัพย์สินบ่หมุนเวียนมีตัวตนทรัพย์สินบ่หมุนเวียนบ่มีตัวตนมีละเอียดหลายอันนี้ถือว่าได้นำมาจาก Facebook กลุ่มบัญชีการเงินเพื่อการเงินดูนะแต่นี่อาจารย์จะยกตัวอย่างไปตัวอย่างก่อนจะเซ็นสัญญาอย่าห้างทั้ง2ฝ่ายต้องได้แบ่งปันทรัพย์สินมั่นคงและทรัพย์สินเคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามกฎ ป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นบทอักษร
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์อืมเป็นอันนี้ที่ว่าแม่นในบริบททางปัญญาหรือว่าทางด้านจิตจิตเนาะมันจะได้ทรัพย์สินทางปัญญาอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 15% หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และอันนี้ก็แน่นในดำรักการแจ้งทรัพย์สินหลักฐานอย่างที่ว่าที่นี้การแจ้งทรัพย์สินและรายทรัพย์ในสปป.ลาวแม้นภาคส่วนหนึ่งของเวียดงานต้านและสกัดกั้นการสอราชบังหลวงซึ่งกำหนดให้พนักงานราชการทหารตำรวจและผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายต้องได้แจ้งทรัพย์สินและรายทรัพย์ของตนนะครับอันนี้เพิ่นก็ใช้คำว่าทรัพย์สินคือกันแจ้งทรัพย์สินอันนี้เนี่ยความหมายแต่ตัวอย่างของคำว่าทรัพย์สินวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัตินี้เป็นคำผสมจากเข้าปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรัพย์จากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าทัพพะและแปลงเสียงมาเป็นทรัพย์หมายถึงเงินคำสิ่งของที่มีค่าและคำว่าสมบัติจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสัมปติสัมปติและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวสมบัติที่หมายถึงทรัพย์สิ่งของที่มีค่าความบริบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นทรัพย์สมบัติก็หมายถึงสิ่งของที่มีค่าอันเป็นเครื่องแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความอุดมสมบูรณ์คำนี้มันเน้นนักในฐานคุณค่าความทางนี้และมูลมรดกมักสื่อถึงสิ่งของที่มีค่าจำนวนหลวงหลายที่ถูกสะสมไว้หรือสืบทอดกันมาในบางขั้นก็ใส่ในทางนามธรรมก็ได้ที่เป็นดังตัวอย่างว่าเรือนบูฮานหลังนี้ถือเป็นทรัพย์สมบัติตกทอดที่ปู่ได้มอบไว้แก่ลูกหลานตัวอย่างหนึ่งนักบูฮานคดีได้ค้นพบทรัพย์สมบัติวัตถุบูฮานที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นเวลาหลายร้อยปีในตัวอย่างหนึ่งซึ่งมาเป็นบริบทนามธรรมเนาะความรู้และปัญญาถือเป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่มีใครสามารถลักขโมยไปจากเขาได
0: ้
1: เป็นบทบาท
0: แม่นแล้ว
1: มันจะไม่มันสมองของเขาเนาะความรู้และปัญญาที่ว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันประเสริฐมีความหมายของคำว่าทรัพย์สมบัติและก็ตัวอย่างวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทรัพย์สินคือว่าเพิ่นใช้เป็นคำทางการที่เน้นถึงสิทธิและมูลค่าทางกฎหมายว่าทางการเงินของสิ่งที่บุคคลหรือว่าองค์กรครอบครองส่วนทรัพย์สมบัติแนวคำทั่วไปที่เน้นถึงความอุดมสมบูรณ์มูลมรดกและคุณค่าของสิ่งที่มีค่าซึ่งสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชีวิตหรือว่าทางด้านจิตใจก็ได้เนาะตรงนี้คือนั่นทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นสองคำสามารถเอื้อในว่าเป็นสองเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีนั่นบ่ถูกต้อง
0: เจ้าแม่นแล้วมันก็จะใช้ในกรณีเฉพาะเนาะห่วมกันอยู่บางกรณีก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้หมดใช้ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะบัดนี้เพิงหยินกับเพิงฮ้อนอาจารย์มีรายการตั้งคำถามมาเพิงนี่มันก็มีอยู่บ่อันหยินแต่ว่าก็เห็นใช้ได้ในสังคมก็ได้โดยเฉพาะแม่นเวลาที่เฮาไปส่งสการ
1: แ
0: ม่น
1: แล้วเจ้าคือว่าเพิงหยินและเพิงฮ้อนเนาะสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างคำเข้าคำแม่กับคำราวเดิมโดยใช้ในบริบทพิธีกรรมทรงสการเพิงเย็นเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าเพิง พิ่งมันจะเข้าภาษาคแม่คำเดิมคนจะออกเสียงแบบเพิ่งนี่ลูกซ้อนเพิ่งมีรอขวบเนาะแต่ว่ามาแปลงเป็นคำลาวแล้วเป็นเพิ่งหมายถึงไฟและคำว่าเย็นเย็นเป็นคำลาวเดิมหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิลดต่ำลงกว่าระดับปกติหรือว่าง่ายๆก็เนี่ยบ่ฮ้อนเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเพิ่งเย็นก็หมายถึงไฟกินยังบ่ทันจูดหรือไฟในนามธรรมหรือที่ใส่สื่อถึงความสงบและการไหวอะไรอันนี้มันเพิ่งเย็นส่วนเพิ่งฮ้อนเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าเพิ่งจากเข้าภาษาคำแม่เพิ่งก็หมายถึงไฟและคำว่าฮ้อนเป็นคำลาวเดิมหมายถึงมีอุณหภูมิสูงหรือว่าบ่ฮ้อนหรือบ่เย็นฮ้อนก็หมายถึงบ่เย็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเพิ่งฮ้อนก็หมายถึงไฟที่กำลังลุกไหม้และพร้อมที่จะแผดเผาทั้งสองคำนี้เนาะมักใช้ในความหมายตามบริบทพิธีทรงสการโดยเป็นตัวประกอบให้แก่คำกริยาวางเป็นต้นแมนวางเพิ่งเย็นนี่ก็ซ่อน
0: เจ้าแมนเห็นใ
1: ช่วางเพิ่งเย็นก็หมายถึงพิธีกรรมขั้นตอนการเอาธูปเทียนดอกไม้จันทร์หรือเครื่องบูชาไปวางไว้อยู่เมนบอนที่จะเผาศพถือเป็นขั้นตอนการแสดงความเคารพและไหว้อะไรเป็นขั้นสุดท้ายโดยยังบ่มีการจุดไฟแต่อย่างใดเนาะตั้งตัวอย่างว่าในพิธีทรงสการพิธีกรได้เรียนเชิญบรรดาแขกผู้เกียรติขึ้นร่วมวางเพลิงเย็นเพื่อไหว้อะไรและทรงสการแก่ผู้ล่วงลับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยในบริบทการจัดลำดับพิธีเนาะหลังจากที่เนี่ยพี่พี่น้องและเพื่อนมิตรสหายวางเพลิงเย็นครบถ้วนแล้วจึงจะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะอันนี้เนี่ยมันในบริบทการเปลี่ยนโจเนาะซึ่งทางพิธีกรอาจจะกล่าวผ่านคอร์โคงว่ากรุณาเกี่ยมทูบเทียนและดอกไม้จันทร์ให้พร้อมเพื่อเขาห่วมพิธีวางเพลิงเย็นอยู่ต่อหน้าเมนอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เห็นอยู่ใน
0: การไส้เนาะอาจารย์การไส้ตัวจริง
1: สื่อออนไลน์จนเขียนอีกทีเนาะพิธีวางเพลิงเย็นพระอาจารย์ภูธรเทพเทวาอดีตประธานพศแขวงเวียงจันทร์ที่เดินบินเก้าเมืองวังเวียงเด็กพิธีวางเพลิงเย็นเวลานี้เป็นยังเพิ่งจุดเด็กดอกซ้อน
0: เจ้า
1: แม่นบอก
0: แม่นแล้ว
1: อันนี้เนี่ยเพิ่งเย็นส่วนหลายจะไปครับคำกิริยาว่า
0: ว
1: างเนาะเป็นวางเพลิงเย็นบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวางเพลิงห้อนบัดวางเพลิงห้อนมีหมายถึงขั้นตอนการเอาไฟไปจุดซากจบในพิธีทรงสการเพื่อดำเนินการเผาห่างสังขารอย่างเป็นทางการดังตัวอย่างว่าท่านประธานพิธีได้รับเกียรติขึ้นเป็นผู้วางเพลิงห้อนเพื่อจุดไฟสลายห่างสังขารอย่างเป็นทางการเล็กตัวอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลครอบครัวของผู้ล่วงลับจึงได้เก็บพิธีบางเพิ่งห้อนนะเป็นตัวอย่างการวางเพิ่งห้อนถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายภายหลังการขอขมาลาโทษต่อดวง
0: ฮัลโหล
1: เจ้าขอสืบต่อเนาะ
0: เจ้า
1: คุณยินมีสายเขามาแทรก
0: โอ้เจ้า
1: เจ้าตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ในหน้าสื่อออนไลน์เนาะกำหนดการวางเพลิงห้อนและเป็นกระวงเล็บใส่ทรงสการเนาะพระอาจารย์คำแข็งแสงประเสริฐอดีตเจ้าอธิการวัดโคกมินอันนี้เป็นวางเพลิงห้อนดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ก็คือว่าเมียน ขั้นตอนเอาไฟปิดจุดซากศพในพิธีส่งสการเขาจะว่าวาวานเพิ่มนอนแล้วนี่อาจารย์จะมาสรุปย่อในสังคมลาวปัจจุบันนอนทั้งสองคำนี้จะคือใต้รวมกับคำวานในพิธีส่งสการอย่างเป็นระบบโดยวานเพิ่มเย็นคือขั้นตอนการวานทูบเทียนหรือว่าดอกไม้จันทร์เสื้อใบอะไรตอนนี้คือว่าขั้นตอนนี้บ่ทันมีไฟเสือ
0: เจ้าแม
1: ่นและวางเพลิงห้อนคือขั้นตอนการจุดไฟเผาศพเพื่อทรงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุคติมีขนาดนั้นดอกซ่อน
0: เจ้าบัด
1: น
0: ี้
1: เพลิงห้อนเป็นเพลิงห้อนเพลิงเย็น
0: บัดนี้มีคำถามบัดนี้มีรายการถามว่าในกรณีนี้เนาะอาจารย์เนาะเพิงห้อนนี่มันเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องปกติอันเพิงนี่ก็เป็นห้อนอยู่แล้วแต่ว่าบัดนี้ก็เบ้าเรื่องโครงสร้างของนะคำศัพท์ว่าเหมาะสมที่จะใส่บ่คำว่าเพิงเย็นเพราะว่ามันจะมีลักษณะกงกันข้ามกันเพิงนี่มันห้อนและแต่ว่ามาเป็นเพิงหยินนะอาจารย์เหมาะสมที่จะใส่บ่คำนี้บางท่านก็ให้ข้อสังเกตว่าเป็นอย่างเฮาคือบ่ใส่ว่าวางดอกไม้ธูปเทียนอ๋อเป็นขั้นตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะวางเพิงห้อนนะอาจารย
1: ์เจ้าเจ้าถ้าว่าเป็นอันนั้นสังคมเฮาหั่นน่ะ
0: เจ้า
1: เห็นดีว่าบ่ใต้วางเพิงเย็นวางเพิงห้อนก็เว้าโลดเนาะขั้นตอนวางรูปเขียนดอกไม้เห็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: แล้วก็เว้าว่าบัดฮอดอันนั้นตอนต่อขั้นตอนต่อไปมันขั้นตอนการจูดไปเผาศพก็ใส่คำลาวแบบนี้แต่ว่าตัวนี้วางเพิงเย็นปากวางเพิงต้อนแม่นสำนวนดอกต้อนนี้
0: เจ้า
1: ดอกเป็นสำนวนเนาะดังนั้นในการใส่สำนวนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายความหมายได้เนาะอันนี้จะอิงใส่สังคมเด้ถ้าว่าสังคมกำหนดหรือว่ามีการกำหนดว่าเออห้อยไส้ละอันบ้านเพื่อนเย็นบ้านเพื่อนห้อนมันคือซับซ้อนแค่นะบางคนนะแต่ว่าต้องอิงเสียงชนหลายเลยในบทซ่อน
0: เจ้าเพิงห้อนนี่หลายคนก็เห็นดีใส่แต่ว่าเพิงเย็นนี่อาจารย์แต่ว่ามันก็ขึ้นกับการกำหนดหรือว่าการตกลงกันของคนในสังคมเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะสมมุติเฮาอยากเปลี่ยนจากวางเพิงเย็นเป็นวางดอกไม้ธูปเทียนก็หักได้ก็เข้าใจได้เช่นเดียวกัน
1: ได
0: ้
1: เจ้า
0: แต่ถ้า
1: หมายความว่าเฮาสามารถใช้ได้ทุกคำศัพท์ที่มันจะสื่อบอกในห้องคู่ขนาดว่ามันขั้นตอนเฮาอาจจะใช้คำศัพท์ใดก็ได้เนาะถ้าว่าที่ว่าเป็นใจว่าวางเพิงเย็นวางเพิงห้อนนี่มันเช่นเอาคนใส่มันจะดุลเลยเด็ดดอกซ้อน
0: แม
1: ่นบอก
0: แม่นแม่น
1: ตั้งแต่อาจารย์ไปส่งสการมาแค่นี้ไปคนใส่อันวางเครื่องเย็นแล้วเขากลับเงินเอาทุกเชียงดอกไม้ไปวางลูกเนาะอันนี้เป็นเรื่องภาษาคือกันกับอันนั้นจำนวนว่าจับป่าสองมือจริงๆนะ
0: เจ้า
1: บัดนี้บางคนชี้ซอเพราะว่าจับป่าสองมือต้องมันก็แน่นว่ามันก็ดีตัวจับป่าสองมือมันยุ่งเด้
0: ถ
1: ึงบอกแต่ว่าที่จริงเนี่ยจับป่าสองมือหมายว่าจับสองเบื้องเนี่ยเบื้องใดกับป่าจับป่าสองตัวบอกง่าย
0: ๆ
1: ถึงบอก
0: กับเบื้องละตัวของหมายว่านะจับมันเป็นเบื้องละตัว
1: เนี่ยอันนั้นเลยเนี่ย
0: สำนวนการใช้สำนวน
1: การใช้สำนวนนะ
0: เจ้า
1: ดังนั้นสำนวนบางทีมันอาจจะบทชื่อ
0: บทถือตามตัวจริง
1: กงกันข้าวคือสอนแค่ร้อยงามจริงจริงนี่บอก
0: เจ้า
1: ไว้ที่สามารถที่สอนแค่ได
0: ้
1: นี่บอกแต่ว่ามันที่ว่าสอนกันนะ
0: เจ้า
1: ไปก่อนไกลจริงจริงนี่บอกแบบเสียงเมียงมันว่าแบบที่สอนเสียงเมียงไม่มีทางเสียงเมียงก็ว่าไปก่อนไกลถึงคำว่าว่าอีแจ้งก็แม่นไปก่อนไกลขันจริงจริงนะ
0: เจ้าม
1: ันจะมีภาษาเฮาดังนั้นมันจะเกิดมีสำนวนหลายอย่างเป็นบอกจะมีสังคม
0: เว้าเรื่องสำนวนนี่มันติดพันกับวัฒนธรรมอาจารย์ซึ่งว่าการสร้างสำนวนนี่มันบ่แม่นหากะสร้างมีหลายการมันมาแต่บูฮานการเนาะอาจารย์เช่นกันกับเพื่อนยินนี่คือกันก็บ่ได้หากะสร้างได้ก็สร้างมาตั้งแต่ดอกซอนกอแห่งเกิดน้ำหลังอาจารย์จักจีเท่าใดปีก็เกิดมาก็ได้ยินเดี๋ยวนี้แล้วหั่นน่ะว่าเพิ่งยินคันสิว่าแล้วเป็นการใช้แบบนามมาทําเป็นการกายความหมายก็ว่าแม่นเด้อาจารย์นี่นะ
1: แม่น
0: เนาะแต่ว่าคันว่าพวกเฮาในสังคมหากอันน่ะเห็นว่ามันบ่เหมาะสมที่จะใช้มันบ่ถูกกับตัวจริงเออก็พร้อมเพียงกันเปลี่ยนก็เป็นว่าวางดอกไม้ทูบเทียนก็บ่วางเพิ่งยินหั่นน่ะแต่ว่ามันก็บ่คักคือคําที่ว่าเคยใช้มาติดพันกับสำนวนอาจารย
1: ์
0: มันเบาเรื่องภาษานี่แนวใดก็ถูกเป็นรายการขอเพียงแต่ว่าคนในสังคมส่วนหลายเด้ต้องเว้าว่าส่วนหลายแม่นเข้าใจเนาะเว้าไปแล้วเข้าใจคันว่าบ่เข้าใจบัดนี้การแสดงออกตัวจริงบัดเวลาอันน่ะโฆษกหรือว่าพิธีกรที่รับผิดชอบงานสถาปนกิจศพเก่าอยู่ในพิธีนะว่าขอเชิญบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติร่วมวางเพลิงหินกับสะพัดว่าหมดทุกคนลุกเพื่อภาพไปจับเอาดอกไม้ธูปเทียนหันไปวางเด้อาจารย์เนาะเอออันนี้มันเป็นการแสดงว่าคนในสังคมส่วนหลายแม่นเข้าใจเด้มีรายการเนาะคิดว่าคือสิแนวนั้นได้เนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าเรื่องภาษานี่บ่มีถูกบ่มีผิดแม่นบ่อาจารย์
1: แม่นเพราะว่าทุกคําเว้าที่เฮาใช้นะก็คือว่าเฮาสามารถอันคือกันกับอันนั้นคําว่าอธิการบดีนี่
0: เจ้า
1: ก่อนอธิการบดีกับคณะบดีนะเมื่อก่อนเพิ่นใช้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ใช้เป็นหลักเวลาหลายสิบปีเด้แต่ว่าเพิ่นก็สามารถมาเปลี่ยน
0: อ
1: ธิการบดีก็เพิ่นเปลี่ยนมาเป็นผู้อํานวยการใหญ่นี่แล้วบัดนี้คณะบดีก็เปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าคณะวิชาใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยหมายความว่าแจ้งการให้ทั่วสังคมรับทราบและคนก็จะปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นเดียวกันคำนี้คำว่าส่วนหลายเนาะต้องเป็นส่วนหลายเด
0: ้
1: ที่ให้สังคมว่าเออบ่มากและคำนี้ควรเปลี่ยนซะมันคือว่ามันบ่มีเชื่อดอกมันไฟเย็นหรือว่าเพิ่มเย็นนี่นะนะเห็นบ่
0: เจ้าแม่นแปลว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำหนดเอาคำว่าเพิงหยิดนี่เป็นคำที่ใช้เป็นทางการได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นเกี่ยวกับทางการเพราะว่าทางด้านศาสนาเป็นมา

0: ้ยินมีแต่ฮ้อนเฮากับพ่อมเพียงเฮียงหน้ากันเปลี่ยนเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็กำหนดมาว่าจะให้ใส่ใส่วางดอกไม้ธูปเทียนหลังจากนั้นจึงค่อยวางเพิงฮ้อนจังซี
1: ่เจ้า
0: ตอนวางเพิงฮ้อนหั่นก็บ่แม่นหมดทุกคนสิได้วางเด้ก็แม่นมีผู้ต่างหน้าหรือว่าคันแม่นเรื่องการจัดตั้งก็มีผู้ต่างหน้าคันแม่นว่าครอบครัวก็แม่นลูกหลานผู้สำคัญในครอบครัวหั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะแม่นให้เฮาเจ้าข่อยผู้ไปร่วมพิธีดังกล่าวร่วมพิธีโศกเศร้าหั่นก็แม่นได้วางแต่ดอกไม้ธูปเทียนก็คือแม่นเพิงเย็นหั่นเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: แม่นคิดว่าเอาซำนั้นก่อนมีรายการเพิงยินเพิงฮ้อน
1: ตอนนี้จริงสนทนากันตื่น
0: แมนเอาสามคำอีกประมวลประเมินประมาณ
1: ประมวลประเมินประมาณจัดในกลุ่มคำกริยาที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลการคิดไล่และการวิเคราะห์ถึงว่าทั้งสามคำนี้ขึ้นต้นด้วยพยางปะคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใต้จุดจริงแม่นมีเข้าซับและขอบเขตความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ประมวลเป็นคำกริยาจากเข้าภาษาคำแม่ประกอบด้วยคำว่าคำอุปสรรคปาลีเนาะปะนี่หมายถึงทั่วข้างหน้าก่อนและม้วนหมายถึงพวกรวมทั้งหมดประมวลมีความหมายว่าการพวกรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันเป็นหมวดหมู่คำนี้เน้นนักถึงการพวกรวมและจัดระเบียบเน้นการเอาข้อมูลหลากหลายบอนมาโฮมกันเป็นระเบียบหรือว่าประมวลผลดังตัวอย่างว่าคณะกรรมการพ่วมห่างประมวลกฎหมายแทงฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากสิ้นสุดการลงเก็บกรรมข้อมูลพวกเขาต้องประมวลผลการสำรวจทั้งหมดออกเป็นสถิติเลยตัวอย่างหนึ่งสมองของคนเขาสามารถประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างว่องไวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอันนั้นแม่นประมวลเนาะ
0: เจ้าม
1: ีงามและตัวอย่างบัดนี้มาเทียบเป็นคำว่าประเมินประเมินก็เป็นคำกริยาจากเข้าภาษาคำแม่ประกอบด้วยคำอุปสรรคปาลีเนาะปะก็หมายถึงทั่วข้างหน้าก่อนและคำว่าเมินก็หมายถึงเบิ่งหรือว่าตรวจการเมื่อสองคำนี้ประกอบเข้ากันเป็นประเมินก็หมายถึงการเบิ่งการตรวจการหรือว่าการตีราคาคุณค่าคำนี้มันเน้นนักถึงการตีราคาหรือวัดแทบคุณค่าเน้นการใส่เกณฑ์มาตัดสินว่าสิ่งนั้นดีได้มาตรฐานหรือมีคุณค่าเท่าใดดังตัวอย่างว่าอาจารย์จะดำเนินการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดยอิงใส่การร่วมกิจกรรมและคะแนนสอบเสียงเลยตัวอย่างหนึ่งธนาคารได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาประเมินราคาที่ดินเพื่ออนุมัติวงเงินกู้ยืมและตัวอย่างที่สามพวกเขาต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในโครงการใหญ่นี้อันนี้เงินความหมายของประเมินและตัวอย่างมันมาเทียบใส่กับคำว่าประมาณประมาณนี่เป็นคำกริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าประมาณนะเป็นคำเดิมประมาณนี่หมายถึงการนับจะกำหนดเมื่อแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประมาณก็หมายถึงกำหนดขนาดหรือคาดคะเนค่ะคำนี้เน้นนักถึงการคาดคะเนหรือตัวเลขโดยสังเกตเน้นความบ่แน่นอนห้อยเสียงแต่เป็นการคิดไล่เอาค่าที่ใกล้เคียงดังตัวอย่างว่าการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาหลวงพระบาง

0: ลาประมาณ2ชั่วโมงที่จริงแล้วบ่ใส่ประมาณได้บ่ดอกจ้อน
1: จะใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้อาจารย
0: ์งานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ประมาณนี้มันอาจจะเกินหน่อยนึงหรือว่าลดหน่อยนึงเด้
1: แม่นๆแสดงถึงความบ่แน่นอนปานใดอาจารย์เนาะประมาณนี้นะ
0: งานได้ตัวอย่างนึงฝ่ายวิศวกรได้กำหนดมูลค่าการก่อสร้างประมาณการไว้อยู่ที่500ล้านบาทได้ตัวอย่างนึงค่อยเบิ่งจากสายตาแล้วความกว้างของห้องนี้มีประมาณ5เมตรอันนั้นเป็นงามในตัวอย่างของคำว่าประมาณสามคำนี้สามารถใช้แทนกันในบทสอน
1: ตามอาจารย์อธิบายมานี่มันบ่สามารถใช้แทนกันได้เพราะว่ามันจะมีความหมายเฉพาะเด้คิดว่าใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำนะอาจารย์
0: คือว่าทั้ง3คำเป็นคำที่มีความหมายต่างกัน
1: แม่น
0: เนาะมีความหมายต่างกันบ่สามารถใช้แทนกันได้คือว่าจะมีคำว่าปะขึ้นมาแล้วก็มีในพยัญชนะที่2จะมี
1: มอแมว
0: ม
1: อความพยัญชนะความพยัญชนะแต่ความหมายนี่ไปคนละเรื่อง
0: มันมวนเมินมานี่สิเรามีความหมายต่างกันเลยวันนี้อาจารย์จะมาสรุปตัวย่อประมวลนี่แน่รวมเข้ากันเน้นอยู่บนขบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลประเมินนี่แน่ตีค่าให้เน้นการใส่ลักเกณฑ์มาสังสาคุณค่าหรือราคามันนี่ประมาณแนวคาดเดาค่าเนื่องการบอกตัวเลขหรือปริมาณที่ใกล้เคียงตัวจริงจะมีขึ้นนั้นดอกซ่อนประมวลประเมินประเมิน
1: เจ้าความหมายนี่มันบ่ร่วมกันได้นี่บ่ร่วมกันจักหน่อยใส่เฉพาะในกรณีต่างเนาะประมวลนี่เน้นเรื่องการห่วมเอาการห่วมเอาทุกสิ่งมาเข้ากันไว้เป็นอันเดียวเนาะเพื่ออันน่ะสะดวกในการนำใส้เนาะอาจารย์ส่วนประเมินนี่มันเว้าถึงการตีค่าก่อนจะตีค่าได้ต้องมีหลักหรือว่ามีการกำหนดเอาเป็นอันกลางเนาะอาจารย์เนาะบ่ซั่นมันก็สิบ่สามารถตีค่าออกมาได้อย่างจะแจ้งและชัดเจนได้ส่วนประมาณนี
0: ่
1: คืออาจารย์เว้าเมื่อกี้การคาดเดากับว่าแม่นแต่ว่าในการคาดเดานั้นเขาก็เน้นใช้เพียงแต่ตัวเลขกับปริมาณเท่านั้นกับโมเดลแมนทุกอันเนาะเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ยังอีก3คำก็มีคำว่าประมาทดูมินแล้วก็ดูถูก
0: ประมาทดูมินดูถูกนี้เป็น3คำจัดอยู่ในกลุ่มคำปริญญาที่แสดงถึงทัศนคติอารมณ์จิตหรือพฤติกรรมในทางลบในชีวิตประจำวันนี่เขามักจะได้ยินคำเหล่านี้บางเทื่อก็ใส่ซ่อนกันเนาะเป็นดูมินประมาทจริงๆหรือว่าดูถูกดูมินแต่ในการนำใช้ในชีวิตจริงแล้วคือว่าทั้ง3คำก็มีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ประมาทเป็นคำกริยาจากเข้าภาษาปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปัตมาทะหมายถึงหลงลืมเลื่อนเล่อขาดสติเมื่อครับออกมาใส่ในภาษาลาวแล้วก็ได้แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าปัตมาก็หมายถึงขาดความระมัดระวังขาดความหอบคอบพร้อมกันนั้นหมายถึงเบิ่งเบาถือตำบ่ให้ความสำคัญคำนี้มันเนี่ยนะคือความขาดสติความเลินเล่อของสถานการณ์จนว่าขับรถประมาทหรือในความหมายว่าการเบิ่งเบาคู่ต่อสู้หรือว่าเบิ่งเบาปัญหาย้อนความชุนงจูนะจะยังมาอย่าประมาทคู่แข่งเด้อมันจะใจในแบบเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่ เป็นอย่างที่เราพวกเราใส่ในชีวิตจริงเนาะการขับขี่รถด้วยความประมาทและขาดสติถือเป็นสาเหตุหลักที่พาให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงจริงไหมแต่ว่าทุกคนขับรถยานมีสติเกิดบ่
1: บ่เกิดแน่นอนอาจารย
0: ์เกิดแน่นนี่มันแบบประมาทเนี่ยจะขาดสติอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าพวกเขาจะมีคะแนนน้ำหนาแต่ก็อย่าเฝ้าประมาทคุณต่อสู้เพราะเขาเจ้าอาจผิดเกณฑ์ได้ทุกเวลาจริงป่ะ
1: เจ้า
0: จะมีบางทีอาได้คะแนนน้ำเขาแล้วตัวอย่างเป๊ะบานเนาะหรือว่าศิลาบานเป๊ะศิลาบานเป๊ะนำเขาแล้ว2ประตูต่อ0นะมันเพื่อการเด็กประมาทเห็นป่ะ
1: แม่
0: ก็คือได้มา
1: เสีย
0: เจ้าผิดเกณฑ์ก็คือได้มาเป็น3ต่อ2แสดงว่าเขาก็เสียตัวนี่ตัวอย่างหนึ่งศาลได้ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจริงปะตัวนี้มันคำประมาทเนาะอันนี้ที่ว่าเขาก็ใต้เรื่อยๆบอกในชีวิตประจำวันคำว่าประมาท
1: แม่น
0: มันนี่คำว่าดูมินนี่เป็นคำผสมประเภทคำปริญญาประกอบด้วยคำว่าดูหมายถึงเบิ่งมองแต่คำว่ามินมาจากเข้าคำแม่หมายถึงประมาทอยู่แค้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นดูมินก็หมายถึงเบิ่งคนอื่นในแง่ลบเบิ่งขามคุณค่าหรือแสดงท่าทีบอกเขาหลบคำนี้มันแน่นนักถึงการบอกเขาหลบหรือแสดงว่าจะท่าทีเบิ่งขามความสามารถหรือชิดอำนาจของบุคคลอื่นดังตัวอย่างว่าพวกเขาบุควรว่าจะดูมีความผู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงานเพียงย้อนเขาเจ้าหาก็มาเรียกใหม่หรือว่าเป็นพนักงานใหม่อีกอันบุควรว่าจะดูมีเนาะอีกอย่างหนึ่งแล้วถูกดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะที่เพิ่นกำลังปฏิบัติหน้าที่เลยตัวอย่างนี้อีกการแสดงท่าทีดูหมิ่นความคิดเห็นของผู้อื่นเหตุให้การเยียดเป็นทีเกิดความแตกแยกนี่มรดกซ่อน
1: เจ้า
0: อันนี้มันดูหมิ่นตอนนี้คำที่สามดูถูกเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าดูดูก็หมายถึงเบิ่งหรือว่ามองและคำว่าถูกในที่นี้อาจารย์ก็พยายามเปิดวจนานุกรมด้วยหรอกซ้อนเปิดจะไปเห็นที่ในวจนานุกรมซับวรรณคดีสมัยบูฮานเนาะคำว่าถูกเป็นคำเข้าลาวเดิมหรือว่าคำเข้าลาวสมัยบูฮานปรากฏมีอยู่ในมหากาพย์ข้าวบูนข้าวเจียงก็หมายถึงชื่อหรือว่ามีคาตำ
1: mm-hmm.
0: เมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นดูถูกก็หมายถึงเบิ่งแล้วเหยียบย่ำลดคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นคนของอีกฝ่ายหนึ่งคำนี้มันเน้นนักถึงการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีฐานะหรือส้นตั้นเน้นการเปรียบเทียบความเหนือตัวต่ำตัวเนาะตัวอย่างดูถูกคนถูกคนยากดูถูกเหยียดศักดิ์ศรีของผู้อื่นวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้ในบริบทฐานะหรือว่าในสังคมเนาะย่าดูถูกคนอื่นย้อนพระเจ้าทุกยากเพราะทุกคนล้วนเป็นมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันในมรดกซ่อน
1: เจ้าเมนแท
0: ้มีครั้งที่มีที่ทุกที่ยากทุกคนล้วนเป็นมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันอีกตัวอย่างหนึ่ง คำเว้าเนาะเนี่ยของเราเจ็ดให้ค่อยพูดปุ๊บคือกับวัดชื่อยูทูบสักสี่อย่างดีเองเล็กอย่างหนึ่งจงเก็บเอาคำยูทูบของผู้อื่นมาเป็นแห้งสุดดังในการพัฒนาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จมากกว่าอันนี้ก็คือว่าประมาทอีนิ่งยูทูบสามารถไปแทนกันได้บริษัท
1: คิดว่าบ่ได้หมดทุกกรณีอาจารย์บางกรณีคิดว่าไส้แทนกันได้อยู
0: ่เพราะว่าประมาณนี้อาจจะไส้ซ่อนกับดูมินก็ได
1: ้แม่น
0: แม่นบ่
1: แม่นล่ะ
0: ดูมินประมาณนี
1: ้
0: มาเว้าซ่อนกันเพราะว่าประมาณจะมีสองความหมายกับซ่อน
1: เจ้า
0: ความหมายหนึ่งนั้นประมาณนั้นขาดความระมัดระวัง
1: แ
0: ต่ความหมายสองมันเบิ่งเบาถือต่ำบ่ให้ความสำคัญไม่เหมาะเช่นว่าประมาทคู่ต่อสู้คือว่าเขาคือที่บอกเองดอกคือนั่นนะดังนั้นเวลาว่าการขับขี่รถด้วยความประมาทและขาดสติจริงๆเขาจะมาเปลี่ยนว่าการขับขี่รถด้วยความดูหมิ่นและขาดสติได้ป่ะ
1: บ่ได้กรณีนี้แทนบ่ได้เนาะอาจารย
0: ์บ่ได้ตรงนี้หมายความบ่สามารถแทนกันได้ในทุกกรณีเนาะ
1: เจ้า
0: บางกรณีก็ได้บางกรณีก็บ่ได้
1: เจ้า
0: เอาบางนี้ก็หมายถึงกันจึงสามารถแทนได
1: ้เจ้า
0: เห็นบ่
1: คันนํามาซ่อนใส่กันก็เพิ่มความหนักแน่นขึ้นเติมคือคําว่าดูหมิ่นกับประมาทนี่นะเห็นซ้อนใส่กันบ่เทื่อเพิ่นก็ตัดคําว่าดูหั่นออกอาจารย์เป็นหมิ่นประมาทสินะ
0: หมิ่นประมาท
1: หรือว่าดูหมิ่นกับดูถูกก็บางเทื่อก็ซ้อนใส่กันเป็นดูถูกดูหมิ่นดูหมิ่นดูถูกจังซี่นะดูถูกนี่มันบ่แม่นคําที่เฮาได้รับผลสะท้อนมาจากภาษาไทยติอาจารย์มีรายการบางท่านก็คล่องใจเด้
0: ดูถูกเนี่ยก็คืออาจารย์ได้บอกมาแล้วอาจารย์พยายามติดต่อบนคำว่าถูกนะ
1: เจ้า
0: แต่ว่ามันก็มีอยู่ในวรรณคดีสมัยอู่ฮั่นของเราคือพอมันเข้าหูเข้าเสียงได้มีคำดังกล่าวนี้ถูกดังนั้นมาวันนี้อาจารย์มาเปิดบนคำว่าดูถูกทุกวัจนานุกรมภาษาลาวหรือว่าวัจนานุกรมลาวภาษาต่างประเทศมีคำว่าดูถูกทั้งหมดและทนกับบ่ได้ที่เขียนว่าอันคำนี้มาจากใด
1: เจ้า
0: จะแสงก็แสดงว่าคำนี้จะเป็นคำลาวอยู
1: ่
0: และจะเป็นคำที่ใส่ห่วมกันกับภาษาไทยเห็นป่ะจะเป็นเดียวคำประมาทใครเป็นกระใส่ด้วยกันดูนิ่งเป็นกระใส่ด้วยกันดูถูกเป็นกระใส่ด้วยกันหมายว่าทั้งสามคำใส่ห่วมกันเป็นบทซ้อน
1: เจ้าเพียงแต่ว่าคําว่าดูถูกหรือว่าถูกนี่มันเฮาใช้ในสมัยก่อนที่ว่าเฮาปะระยะห่างในการใช้หันมาดุ่นแล้วอาจารย
0: ์
1: แล
0: ้วหลายศตวรรษ
1: หลายศตวรรษบัดนี้เพิ่นพัดใช้ตลอดบัดนี้เนาะบัดนี้เฮาพัดอันมีความคล่องใจได้บัดนี้ดุ่นบ่ได้ใช้เห็นเพิ่นใช้เฮาก็คิดว่าโอ้แม่นเฮาใช้นําเพิ่นแต่ที่จริงแล้วคันเบิ่งคืนในเรื่องของอดีตเนาะในการใช้ภาษาหรือว่าใช้คําในแต่ละระยะมีรายการจะเห็นในจุดนี้หันแจ้งขึ้นเติมอีกเนาะแล้วก็จะแก้ไขข้อข้องใจที่เฮาคิดว่าแม่นคําที่เฮาได้รับผลสะท้อนนั่นน่ะเพราะว่าภาษาลาวภาษาไทยนี่เป็นภาษาร่วมตระกูลมีคําศัพท์ร่วมตระกูลเพียงแต่ว่าพัฒนาของไผของลาวอาจารย์บางเทื่อนี้เพิ่นอาจจะบ่ได้ใช้ในระยะนี้แต่เฮาพัดใช้บัดเฮาบ่ได้ใช้เพิ่นพัดใช้จังซี่นะอาจารย์เนาะมีรายการกดไส้อย่างสบายใจโลดแหละทั้ง3คำนะก็มีความหมาย
0: เพราะว่ามันมีอยู่ในวรรณกรมภาษาลาวแล้วก็ถือว่าเป็นคำลาวแล้ว
1: เจ้า
0: เ
1: จ้าแม่นแล้วสรุปคือทั้ง3คำแม่นไส้แทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะอาจารย์เนาะมีห่วมอยู่ความหมายหั่นน่ะแต่ว่าบ่สามารถไส้แทนกันได้ทั้งหมดคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้า
1: คำทราบใดอยากฝากก็อย่าลืมส่งให้ดอกซ้อนมีส่วนร่วมน้ำกัน02-59-86-4685ทางวอทแอปเนาะส่งป้าไว้โลดคำทราบใดที่มีรายการคิดพ่อที่เป็นปัญหาในการนำไส้ ทิศนี้คันว่าบ่ทันตาตารางคำศัพท์ที่จะออกอากาศทันเต็มก็บ่เป็นหยังเขาก็เลื่อนไปอาทิตย์หน้าทิศนี้ฟังที่ฟังคำศัพท์ที่มูฝากถามสะก้อนทิศหน้ากับของเขาทิศโตไปกับของเพื่อนอุ่นกันไปเปลี่ยนกันมาคือนั่นแหละเนาะเวลาจากทางรายการใกล้จะหมดแล้วให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายในรายการอวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021212-892

ภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นหน้าที่พันธะของคนลาวทุกคนสุขสบายดีมีรายการที่ฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่กับอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดําเนินรายการรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสถัดผู้ฟังมีเรื่องมาเว้ามาว่าให้ทุกท่านได้ฟังมีสาระน่าฮู้กับเสียงเพลงม่วนๆตอนฝากมิตรรายการเนาะคอยกำย้ำแรงหลายท่านกำลังเลิกเรียกเลิกงานบางคนหดเงินหดซานแล้วบางคนก็อยู่นำถนนหนทางอยู่ยังใส่รถสาธารณะคอยไปคอยมาการมีสติจึงมีความปลอดภัยในการเดินทางท่านผู้ฟังตอนเช้าเฮาก็เดินทางมาเวียกมางานไปขาไปคายตอนแรงก็ต้องได้เดินข้างกับบ่ต่างหยังกับนกคนเฮาก็ได้นกตอนเช้าก็บินออกซอกอยู่หากินแรงมาก็บินกลับคนก็คือกันตอนเช้าก็ต้องออกไปเฮ็ดเวียกภารกิจต่างๆซอกอยู่หากินสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับตนเองแรงมาอิดเมื่อยก็ต้องกลับเมื่อเฮือนเมื่อซานแม่นบ่จังซั่นว่าการเดินทางแล้วมันเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องมีความปลอดภัยในการเดินทางบ่ว่าจะทานหญิงทานชายผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่หยังก็แล้วแต่บ่ว่าจะเป็นการย่างการขี่รถถีบรถจักรรถใหญ่ต่างๆเดินทางต้องมีความปลอดภัยสุขุสุคนเนาะมันย่างก็ยากถุงมือนี่ว่าสิย่างไปหั่นไปนี่มันไกลแดดก็ฮ้อนจังซั่นว่าการใช้รถใช้ถนนมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ทุกคนต้องได้ใช้เอาก็เตือนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านและผู้ที่มักจอดรถล้างพาหนะโดยเฉพาะมันรถจักรและบางคนก็จอดอยู่หน้าเฮือนบางคนก็จอดอยู่ในเขตตลาดโดยที่บ่ได้เอาไปฝากนำคอกรถซั่นว่าโอกาสรถเสียมันก็มีสูงผ่านมานี่มีบ่มันมีท่านผู้ฟังก็มีเฮ็ดให้เฮาเห็นอยู่ในสังคมทั่วไปเนาะรถจักรเสียหลายคันหลายคนน่าเสียดายที่บ่สามารถเอากู้คืนได้แต่บางคนโชคดีเจ้าหน้าที่ก็กู้คืนมาได้ส่วนน้อยเนาะที่จะเห็นคืนส่วนใหญ่ก็มันเสียแล้วก็บ่เห็นเลยจักมันไปทางใดบางคนก็ซื้อสดหาก็ออกมาขี่ได้ 2-3 เดือนเสียแล้วบางคนก็ผ่อนจ่ายอยู่บางคนก็ยืมรถหมู่มายืมรถพี่น้องมาเวียกมางานเข้าไปตลาดบ่เดียวออกมาบ่เห็นแล้วเด้เห็นบ่อันนี้แล้วก็อย่าขาดสติเนาะสิ่งของเฮาเฮาต้องฮู้ฮักฮู้ปกป้องมันได้ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าเสือมันหลายนอกคนมันหลายในมหาสมุทรยังถึงได้ใจคนยังถึงบ่ได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำซากอยู่ในสังคมทุกคนต้องมีสตินำกันรถคันหนึ่งบ่แม่น 2-3 ล้านกีบ 10-20 ล้านแล้วเสือสิได้มาอีกบางคนยังดาวอยู่เมื่อมันเสียบ่สิก็ยังต้องได้พรดาวน้ำเพิ่นอีกได้เพราะว่ารถมันของเจ้าล่ะเด้แต่ว่ารถบ่ได้ขี่เขาลักไปละแต่เขาต้องพรดาวอีกบางคน3ปีบางคน5ปีเห็นบ่รถถึงรถแพงทุกมื้อนี้จอดไว้บ่รับประกันแม้กระทั่งรถจักรไฟฟ้ารถที่ไฟฟ้าก็เสียคือกันท่านผู้ฟังอ้ายมีรายการได้มีสติแท้ๆเดินโยดยานพาหนะทุกคนจะสิได้มาโอ้ยเหือหยังเหือย่อยบางคนเข้าหวยอยู่ห้องละห้องการได้ออกมาพัดว่าเอาไปซื้อรถให้ลูกให้หลานขี่บ่พอเดือนเสียซ้ำเด้อันนี้ก็มีผ่านมาเนาะเตือนๆมีรายการเอาไว้มื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องเกี่ยวกับท่านฮู้บ่ว่าหากมีการวางหรือว่ากองหินกองทรายไว้ทางคนย่างนี่จะถูกปรับใหม่ถึง 300,000 กีบจักหน่อยจะเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังนํากันเนาะเป็นเรื่องที่น่าคิดท่านผู้ฟังส่วนสาระน่าฮู้มื้อนี้เฮามาฮู้กันตื่มเกี่ยวกับการดูแลรถใหญ่ในระยะที่มีฟ้ามีฝนนี่แหละให้มีความปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานมื้อนี้ทางโฆษกจะเว้าสู่ฟังผู้ใดที่ฮักมักรถโดยเฉพาะรถใหญ่นี่ราคาบ่แม่นธรรมดาเนาะบางคนก็ดาวบางคนก็ซื้อสดบางคนก็คอยถูคอยไทยไปด้วยความภาคภูมิใจไผก็อยากได้แหละเรื่องรถใหญ่แต่ว่าได้มาแล้วสิดูแลรักษามันได้เพื่อให้มันได้ใช้งานได้อย่างยาวนานในฤดูฝนแบบสินี้เฮาจะเว้าสู่ฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจ้ะ

การรอคอยไม่มีวันสิ้นสุดฝันที่ไม่มีวันที่จะเป็นจริงและคำถามที่ไม่มีคำตอบทั้งหมดนั่นคือปริศนาใจ

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
3: ท่านกําลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมาฮู้นํากันเบิ่งว่ามันมีระเบียบเนาะแล้วก็มีกฎหมายโดยสปอแมนผู้ที่ทําการก่อสร้างทั้งหลายปัจจุบันนี้นี่เพิ่นเอาจริงเอาจังปฏิบัติกฎหมายให้เกิดดอกออกผลแท้ๆแล้วก็บ่มีว่าสิมาศึกษาอบรมบ่เพราะว่ากฎหมายมันออกมาโดดแล้วตั้งแต่ปี2017มีสิมาว่าเฮ็ดบทบันทึกบอกกันอยู่หั่นปั๊บใหม่เนาะสําหรับผู้ที่วางสิ่งกีดขวางหรือกองหินกองทรายไว้ทางคนย่างจะถูกปั๊บใหม่ถึง 300,000 กีดอันนี้ก็แม่นอิงตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26ทับสภาแห่งชาติลงวันที่17พฤษภาคม2017หมวดที่5การปรับใหม่ผู้ละเมิดเกี่ยวกับการก่อสร้างและซ่อมแปลงสิ่งปลูกสร้างการก่อสร้างตามทางหลวงท่านผู้ฟังมาตราที่33ในกฎหมายนี้การวางหรือกองวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจรในกรณีบุคคลใดหนึ่งหากมีการวางหรือกองวัสดุก่อสร้างที่เป็นการกีดขวางการจราจรเช่นกองไม้หินทรายดินเหล็กและวัสดุก่อสร้างอื่นๆใส่หน้าทางแถมทางทางย่างห้องน้ําแถมทางจะถูกปรับใหม่ 300,000 กีบพร้อมทั้งให้ยกย้ายวัสดุก่อสร้างดังกล่าวนั้นออกภายใน24ชั่วโมงในท่านผู้ฟังภายหลังที่ได้เฮ็ดบทบันทึกให้ยกย้ายถ้าหากกายกําหนดเวลาที่ได้กล่าวมานั้นผู้ละเมิดจะถูกปรับใหม่อีกเพิ่มชั่วโมงละ 15,000 กีบหรือว่า 15,000 กีบต่อ1เมตรก่อนในกรณีเกิดอุบัติเหตุย้อนวัสดุก่อสร้างดังกล่าวของเจ้าของวัสดุก่อสร้างนั้นก็ต้องได้รับผิดชอบใส่แทนค่าเสียหายทั้งหมดอันนี้แม่นเว้าให้ฟังผู้ใดที่กําลังเฮ็ดก่อสร้างเงินสร้างบ้านซองกับบ่ติเนาะไผก็อยากเฮ็ดเงินงามแต่ว่าดินก็แคมทางแต่ว่าเฮ็ดแนวใดวัสดุก่อสร้างของท่านนี่มันสิบ่ให้ไปทับทางย่างหรือกองออกมาทางรถพี่บางคนเนี่ยทอกขี้หินขี้ทรายมันล้นออกมาใส่ทางรถทางขนย่างก็ย่างบ่ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นปรับใหม่รถเนาะบ่เว้าหลาย 300,000 กีบต่อครั้งแล้วก็บอกให้ส่วนเข้าไปในหรือยกย้ายเข้าไปแต่ภายใน24ชั่วโมงหากว่าบ่ปฏิบัติก็สิปรับใหม่อีกชั่วโมงละ 15,000 กีบว่า 15,000 กีบต่อ1เมตรก้อนพวกหินดินทรายต่างๆเล็กบ่หรือว่าไม้อีหยังที่เอาออกมาอันนี้แม่นเว้าให้มิตรรายการได้รับรู้และได้รับฟังนํากันท่านผู้ฟังเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกม่วนๆนํากันในตอนนี้

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

ท่านผู้ชมรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงมวนๆแล้วกลับมาฟังสาระน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลรถใหญ่ในระยะฝนนี่ท่านผู้ฟังให้มันมีความปลอดภัยและก็ใช้งานได้ยาวนานเนาะทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วรถล้างพาหนะนี่โดยเฉพาะแม่นไอ้น้องชายเฮานี่มันมักหักรถนี่หลายเนาะบางคนก็เสร็จตลอดล่างเรื่อยๆอ่ะมันก็ดีคือกันแหละเนาะเพราะว่ายามฝนนี่มันจักขี้ตมจักขี้ฝุ่นจักมีหยังต่อมีหยังละเฮ็ดให้รถนี่ก็บ่หอมแล้วอยู่ทางในเหม็นเอ้าอึบบูดกินก็บ่หอมเข้าไปบินหัวซ้ําและอื่นๆอีกจังซั่นว่าฤดูฝนนี่แม่นเวลาที่ยนต์ยานพาหนะของไทเฮาเจ้าข่อยนี่แม่นเฮ็ดเวียกหนักกว่าปกติได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าจะพบความซุ่มแบบสิน้ำอังคังตามเส้นทางทัศนวิสัยในการเบิ่งเห็นก็ลดลงท่านผู้ฟังดังนั้นว่าการก้าเกี่ยมความพร้อมและดูแลรักษารถให้ถูกวิธีนี่จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและช่วยรักษาสภาพรถนี่ยังให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาบ่เสียหายก่อนเวลากำหนดจังซะทันทีว่ารถสิใส่กุมได้โดนนั้นเพิ่นว่าเอามาบึดเดียวเพละย้อนว่าเฮาบ่ลำนิลำไรปะมันไปตามสภาพแบบสินะอันที่1เนาะระบบปัดน้ำฝนและทัศนวิสัยเบิ่งเห็นชัดเจนและปลอดภัยกว่าท่านผู้ฟังจังซั่นว่าการเบิ่งเห็นทางอย่างชัดเจนในขณะที่ฝนตกนี่มันแม่นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะ1กวดยางปัดน้ำฝนท่านผู้ฟังถ้าปัดแล้วมีหอยมัวๆแบบสิเห็นบ่บางเทื่อมันเป็นด่างบางเทื่อมันเป็นคลื่นเกิดเสียงดังหรือว่ายางแข็งกระด้างนี่ควรเปลี่ยนทันทีโดยทั่วไปแล้วมันควรเปลี่ยนทุกๆ1ปีในสำหรับปล่อยปัดน้ำฝนเนาะที่มันเป็นอย่างนะ2น้ำยาล้างแก้วหรือล้างแวนต่างๆตัวนี้ควรเติมน้ำยาล้างแวนหรือล้างแก้วนี่ในรถให้พร้อมใช้งานเสมอเพื่อช่วยกำจัดพวกคราบขี้ตมบ่อเหลือฝุ่นติดเกาะน้ำแก้วรถหน้ารถของท่านนะให้ได้ทันเวลาถ้าว่าเฮาไปใช้น้ำธรรมดาเวลามันปัดไปนี่มันก็จังจะมัวอยู่อันที่3แม่นระบบไล่อายมัวเห็นบ่อยู่ในรถนี่เถอะอากาศมันบ่เสมอกันมันจะมัวเลยแบนรถแก้วรถต่างๆอยู่ในห้องขับน่ะดิฉันก็เบิ่งก็บ่เห็นดีบ่อาจารย์ว่าสำคัญคือการกวดพัดลมแอร์ระบบไล่อายมัวแวนสามารถใช้งานให้มันได้ปกติเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดหมอกมัวบังตาในเวลาฝนตกโอ้มันบังตาแล้วก็ยากขับขี่ก็อันตรายและอันที่2ที่อยากจะเว้าต่อก็คือยางรถและระบบเบรกก็สำคัญท่านผู้ฟังมันต้องเกาะติดถนนหยุดได้อย่างมั่นใจเนาะจังซั่นว่าถนนที่เปียกซุ่มเฮ็ดให้ระยะทางในการเบรกนี่จะยาวขึ้นยางและเบรกจึงต้องสมบูรณ์ตลอดเวลาดอกยางรถความเลิกของดอกยางรถนี่มันสามารถรีดน้ำออกจากหน้ายางได้ดีปกป้องการอุ้มน้ำควรกวดดอกยางบ่เหี้ยนหลายเกินไปท่านผู้ฟังอันถัดมาแม่นความดันลมของยางติดรถนั้นควรเติมยางลดลมให้พอด้ามพอดีตามมาตรฐานหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานเล็กหน่อยก็ได้ประมาณ1-2ปอนด์ระยะฤดูฝนเพื่อช่วยรีดน้ำออกจากติดรถนั่นเองถัดมาแม่นกัน

วดเซ็กระบบเบรกถ้ากวดเบรกแล้วมีเสียงดังผิดปกติเบรกจมเลิกหรือว่ารถมีอาการสะบัดในเวลาเบรกสะบัดไปซ้ายหรือไปขวาแบบนี้นะควรเอาไปให้สร้างในกวดเซ็กเบรกน้ำมันเบรกทันทีเด้อท่านผู้ฟังเว้าซำนี้ก่อนเนาะจังหน่อยระยะต่อไปมาเว้าถึงระบบไฟและไฟฟ้าเฮาเห็นเขาเห็นเฮาจึงมีความปลอดภัยตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการ

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว
1: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามแดผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าข่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยศาสนาของการปฏิวัติลาวมั่นยืน
2: พร้อมมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางมีทุนกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz มาฟังสารานาฮู้ตืมผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายฟังน้ำกันก็เป็นเรื่องถึงว่าท่านจะบ่ค่อยสนใจจะยังหน่อยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ให้ท่านนั้นได้คิดได้งำน้ำกันเพราะเป็นสาระในการขับรถตอนเว้นก็ตามตอนกลางคืนก็ยาเวลามีฟ้ามีฝนนี่นะมันจำเป็นต้องได้เฮียนหู้ล้าอย่างบางคนก็มั่นใจแฮงขี่พาน้ำพาฝนเอาแท้ว่ารถเจิดได้รถเจิดหรือว่ารถปกครองรถบังคับบ่ได้ดีสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุบ่ต่ำคนอื่นตัวเองก็ปีนเองล้มเองและอื่นๆตามมาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในข้อที่3นี้เรื่องการใช้รถใช้ถนนในระยะมีฟ้ามีฝนเราจะมาตรวจสอบเรื่องระบบไฟและไฟฟ้าเฮาเห็นเขาเห็นเฮาท่านผู้ฟังเวลาขับรถเนาะฝนตกหนักมักจะตามมาด้วยฟ้าห้องฟ้าเลื่อมและความมืดมัวอึมครึมแม่นบ่ท่านผู้ฟังมันจะปรากฏการเป็นแนวนั้นแท้ดังนั้นว่ากวดเสกไฟถูกดอกท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็ต้องมั่นใจว่าหุ่งถูกดอกเพราะจะช่วยให้รถคันอื่นเห็นเฮาได้ชัดเจนในเวลาอยู่ไกลและท่านมาก็คือระวังเรื่องความสุ่มอันนี้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูงเพราะอาจเฮ็ดให้น้ำนี่เข้าระบบกรองอากาศหรือระบบไฟซึ่งเฮ็ดให้เครื่องจักรดับและเกิดความเสียหายนักอันนี้ก็แห่งสิเสียเงินหลายถึงสั้นว่าก็ต้องได้ระมัดระวังท่านมาอันที่4การดูแลสีรถและห้องผู้โดยสารป้องกันสีรถบ่ให้มันดังหรือว่าให้มีกลิ่นอับอยู่ในห้องโดยสารนั้นน้ําฝนในปัจจุบันนี้มันมีลักษณะอาซิดอ่อนๆฝนมีกรดนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งส่งผลเสียโดยตรงต่อสีรถเฮาล้างรถหลังจากตากฝนท่านผู้ฟังควรล้างรถด้วยน้ําสะอาดเป็นประจําล้างอาซิดคาบขี้ตมบ่บัดซี่อาซิดจากน้ําฝนบ่ให้ติดแน่นกัดทําลายสีรถเฮาบางคนขี่ไปเมื่อเหือนน่ะปะมันแห้งเองโดยบ่เสร็จโดยบ่ล้างหยังอันนี้มันก็เฮ็ดให้สีนี่ตายไวและคราบต่างๆที่มันติดนี่มันก็ฝังลึกแล้วก็บ่สามารถเอาออกได้เคลือบสีป้องกันการเคลือบแว็กช่วยสร้างสั้นฟิล์มป้องกันบ่ให้น้ํานี่เกาะติดน้ําแวนรถน้ํารถเฮาแม่นบ่ท่านผู้ฟังป้องกันคราบน้ําฝนบ่ให้ติดลึกเข้าไปในสีรถของเฮาอันนี้เฮาต้องเคลือบแว็กได้ถ้าเฮ็ดบ่เป็นก็ไปห้านพุ่นแล้วเนาะให้เขาเจ้าช่วยสปะรถให้เฮาให้ปัญหาถัดมาก็คือการกำจัดกลิ่นอับในรถอย่าเอาคันห่มเปียกหรือว่าเกิบที่เปียกน้ำอยู่นี่เข้าไปในรถเพราะจะเฮ็ดให้เกิดความซุ่มในพื้นรถและเกิดเสื้อรารวมทั้งมีกลิ่นเหม็นอบอ้าวควรใช้ผ้าเช็ดให้มันแห้งหรือว่าเอาผ้ามาคลุมบนเบาะนั่งนั่นเบาะนั่งต้องแม่นสามารถถอดออกไปซักได้มันก็จะเป็นการดีนะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ขอควรปฏิบัติในเวลาขับรถพาฝนอันที่1ลดความไวลงสำคัญหลายใช้ความไวอย่างเหมาะสมเพื่อง่ายต่อการควบคุมรถและลดพรการเสี่ยงบ่ให้รถนี่เจิดซ้ายเจิดขวา2เพิ่มระยะห่างจากรถคันทั้งหน้าหมายความว่าให้เพิ่มระยะห่างจากปกติ2เท่าเพื่อให้มีพื้นที่ในการเบรกรถหลายขึ้นมันบ่คือมือปกติเนาะอยู่ใกล้ๆกันแมตร2แมตรนี่กว่าเพิ่นหยุดเฮาหยุดได้แต่ว่าฝนไปสิทางมันมืนเฮาไปเฮ็ดคือกับมือปกติเวลากระทันหันมานี่รถเฮามันจะมืนแล้วก็จะไหลไปตามก้นรถเขาเจ้าเป็นเหตุอีกอันนั้น3มานี่มันเปิดไฟหน้าถึงว่าจะเป็นเวลากลางเว้นแต่ถ้าว่ามีฝนตกหนักจนเบิ่งบ่เห็นนี่นะก็ควรเปิดไฟหน้าท่านผู้ฟังแต่บ่ควรเปิดไฟกับพริบมากๆๆๆไปได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรบกวนสายตาคนอื่นในเวลาการจราจรและเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมในเวลาขับรถในยามฝนท่านผู้ฟังความปลอดภัยในการเดินทางเริ่มต้นจากตัวเฮาเองการกวดเช็ครถเพียงเล็กน้อยก่อนออกเดินทางบ่เพียงแต่จะช่วยประหยัดค่าซ่อมแปลงในระยะยาวแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของตัวท่านและคนที่ท่านหักที่เดินทางนำกันอันนี้แม่นสารานาฮู้ที่ยิบยกให้มิตรรายการได้ฟังผ่านรายการอาทิตย์อัสดงเป็นเรื่องราวดีๆที่เว้าให้ฟังนำกันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจทุกท่านที่รับฟังขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังอยู่นำรถติดตามฟังอยู่เฮือนอยู่ซันนำหัวนำสวนนำตลาดตะลีอยู่ใส่ก็แล้วแต่ค่อยคำยำแรงแบบสิอาหารคับแรงมื้อนี้ขอท่านได้อิ่มหนำสำราญอยู่กับคนที่ท่านรักทรงหอยยิ้มให้กันทำไทยเวียกงานระยะที่ผ่านมาแต่บ่ให้พิษให้เชียงกันท่านผู้ฟังให้อดทนอดทนอยู่นำกันมีอันใดว่าวากันคนอยู่ในเฮือนคือเลือดเลี้ยงหัวใจถ้าว่ามันขาดมันอุดตันชีวิตมันก็คงจะลำบากดังนั้นคนอยู่ในเฮือนสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสังคมทุกมือนี้และสำคัญที่สุดก็คือตัวท่านรักษาสุขภาพเดินทางมีความปลอดภัยท่านมีความปลอดภัยทุกคนก็ดีใจนำดังนั้นทุกคนต้องปลอดภัยรายการอาทิตย์อัสดงเป็นห่วงและหักมิตรรายการทุกคนโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้จึงกลับมาพบกันใหม่มื้อนี้ขอลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมค้นคว้าปรึกษาลือและเอกภาพบรรดาห่างเอกสารวาระแห่งชาติไปด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากลาวไทยเสื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามแดนสุกยู่ขมวนสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหาลือการฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นการส่งเสื้อไข่มาเรียกับคนกองประชุมกลไกสนทนายุทธศาสตร์หอบด้านจีนอินโดนีเซียข้างทับอิฐแคนาดายุติสัวข่าวในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: และยังผ่านมาก็คือปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการโฆษณาจัดตั้งพันขยายมาที่กล่องซุ้มใหญ่ของผักในแต่ละครั้งติดพันกับการพันขยายเนื้อในมาที่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่พร้อมทั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และที่10ของรัฐเวียกงานจุดสุ่มของสภาแห่งชาติการเคลื่อนไหวเวียกงานจุดสุ่มของรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2016-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดลมณีอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ท่านคำพันเผยยะวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่ารูปแบบการโฆษณาต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเนื้อหาสื่อแบบผสมประกอบด้วยวิดีโอสั้นภาพนิ่งบวกกับการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook TikTok YouTube บรรดาสื่อมวลชนหลักเช่นโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหนังสือพิมพ์ประชาชนสำนักข่าวสารประเทศลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและสื่อมวลชนอ้อมข้างกระทรวงองค์การท้องถิ่นได้สร้างตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองและหันเข้าสู่การเผยแพร่ดิจิตอลเถื่อนละก้าว
2: อยู่ในโฆษณาสื่อมวลชนได้มีความหลากหลายและก็ได้สอดคล้องกับความมีห้องต้องการของการพัฒนาในระยะในแต่ละระยะเนื้อในต้นตอแม่นโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายมาที่ของชุมของพรรคมาที่กองสุนทรภนันศูนย์กลางครับในแต่ละทางแนวทางนโยบายและคิดที่ดีปฏิบัติของลงสู่มาสุนในยามฟังฟังในทันเวลา
1: ท่านคำพันเผยยวงให้ฮู้ตื่นว่าด้านวิธีการโฆษณาได้ปรับปรุงให้มีลักษณะสร้างสรรค์และมีจุดสุ่มหลายขึ้นการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มสาวหนุ่มการสร้างรายการเฉพาะด้านศึกษาอบรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้มีผลสำเร็จสื่อสิ่งพิมพ์ได้ยืนยันบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของผักหลัดเป็นภาชนะสำคัญในเวียกงานโฆษณาอบรมการเมืองแล้วคิดและเป็นขวดต่อสื่อสารระหว่างผักหลัดกับประชาชนวิธีการโฆษณาศึกษาอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาในแต่ละระยะลงสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทันเวลาและมีทิศทางชัดเจน
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางผักจะสืบต่อส่งทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อปินบอนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาเซงต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดลมณีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางผักนครหลวงจันทน์ท่านวิรวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสกให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระบุตรบาทสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาเสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยผักบ้านสืบต่อลงสุกโยติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเกียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่ศูนย์ประกาศสร้างตั้งตาเสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเสงภายในปี2027
3: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตะแสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระบรมบาทสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตะแสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตะแสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยผักบ้านสืบต่อลงสุขโนติดตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเทียมสร้างตั้งตะแสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู้สนประกาศสร้างตั้งตะแสงในสำเร็จ ทั้งหมด600สายเกษตรภายในการปี2017ติดตามประเมินผลการเกษตรในเกษตรได้เกินไว้แล้วเช่นประเสริฐสร้างอยู่นครเวียงจันทร์เกษตรอยู่แก่เชษสมุนแม่งคำวนและแก่จมัสักขอตาประคับของบ้านที่เป็นการจัดตั้งชุมชนสรุปในงานขอคิดสินำจากกันเทศประสาทและให้คิดสินำกระทรวงการเงินสืบต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการปกครองกระแสรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานสวยเยี่ยมกระแสให้สำเร็จเกิดไว้กระทรวงการขั้นสุดการสืบต่อสูงใจควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งขั้นปกครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆให้สำเร็จเกิดไว้ชนะโฆษณาวงสูตรการพักสูตรการนำสังสารองค์การตั้งมหาชนขั้นสุดการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสในสังคมแบบผู้เข้าใจอย่างทั่วถึง
0: ท่านวิเลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับตาเซงที่ได้ประกาศไปแล้วนั่นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม่นให้สืบต่อกะเกียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนขัวออกข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงและของบ้านคนขัวออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาเซงตาเซงและบ้านสืบต่อปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาเซงสรุปรายงานและขอทิศที่นำจากศูนย์กลาง
1: เพื่อเล็งจัดตั้งผันขยายมติกรมสุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่34ลงที่10กรกฎาคม2016ว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามระดับคาดหมายและปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติหาเวียกจุดสุมในวาระแห่งชาติภายใต้การสินำและการประสานสมทบกับคณะการเกี่ยวข้องตามข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบสีนำขั้นสูงกลางฉบับเลขที่60ลงวันที่3มิถุนายน2016คณะกองเลขาคณะสวยเวียกคณะผู้สอบสีนำขั้นสูงกลางได้จัดกล่องประชุมค้นคว้าปรึกษาลือและเอกภาพต่อบรรดาห้างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในวันที่24หาคม26สิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากองเลขาสวยเวียกคณะผู้สอบสีนำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางมีบรรดาท่านในคณะกองเลขาและบรรดาผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านวงสวรรค์วงไก่สอนรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากต่างนาให้กองเลขาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอพร้อมทางรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมของการก้าเกียมห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติและห่างมติรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเอกสารอื่นที่สำคัญโดยได้เน้นให้เห็นต่อภาพรวมของการกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือและบ่อนอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและนอกจากนั้นกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาลือแลกเปลี่ยนคำเห็นสร้างความเป็นเอกภาพในทางปฏิบัติจากแขนงการที่เกี่ยวข้องในขั้นศูนย์กลางเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเพื่อเฮ็ดให้การกะเกียมเวียกงานดังกล่าวได้รับมากผลดีขึ้นก่อนเก่าทั้งเป็นการยั่งยืนและรับประกันต่อเนื้อในที่สำคัญของห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติที่ได้กำหนดออกเป็นบรรดาแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่จะสั่งรวมเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นครอบครัวบ้านเมืองทุกยากที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติวาระแห่งชาติผลของกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือและเอกภาพต่อบรรดาห้างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในครั้งนี้จะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่รัฐบาลนำไปผ่านในกองประชุมสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้และจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดสุ่มในต้นปี2027จนฮอดปี2030และพร้อมกันนั้นก็จะได้จัดตั้งการสรุปถอดถอนบทเรียนและประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติในท้ายสมัยของการปฏิบัติวาระแห่งชาติ
0: กองประชุมแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวลาวไทยระหว่างแขวงขมวนและแขวงนครพนมของไทยได้จัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนโดยมินทานเดชศักดามณีคำ ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเขงขมวนผู้สินำเวียกการวัฒนธรรมสังคมและทานนางสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการจากสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสอกหาแนวทางหัวมือในการเสื่อมโยงแขวงขมวนกับแขวงสกลนครนครพนมและมุกดาหารของไทยเป็นเครือข่ายจุดหมายการท่องเที่ยวข้ามแดนเหมาะสมกับการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยเน้นจุดเด่นเกี่ยวกับด้านศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งสำคัญของแขวงขมวนเพราะสามารถต่อยอดเป็นรายการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบตั้งแต่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติการสัมผัสวิถีชีวิตการเฮียนฮู้ประเพณีและวัฒนธรรมไปจนถึงการตามฮอยประวัติศาสตร์การนำจุดแข็งเหล่านี้มาเสื่อมกับจุดหมายการท่องเที่ยวของฝั่งไทยจึงมีศักยภาพสร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเดียวแต่สองประเทศได้การเสื่อมโยงดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างและการท่องเที่ยวระยะสั้นข้ามแดนโดยนำเอาจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำคองมาประกอบเข้ากันแนวทางนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทางออกให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่โรงแรมห้านอาหารผู้นำเที่ยวกลุ่มผลิตสินค้าสุมสุนธุรกิจการบริการอื่นๆในสองฝั่งของปัจจุบันแขวงขมวนมีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งหมด210แห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ145แห่งทางวัฒนธรรม33แห่งและทางประวัติศาสตร์32แห่งได้พัฒนาและเปิดบริการแล้ว27แห่งและอีก20แห่งอยู่ในบัญชีเอื้อนการลงทุนความหลากหลายนี้ถือเป็นทุนสำคัญในการต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวหวมลาวไทยท่านเดชศักดามณีคำได้กล่าวว่าแขวงขมวนมีทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลากหลายที่ได้รับการรักษาและสืบทอดจากหุ้นสู่หุ้นคาดว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการลาวไทยได้มีการเสื่อมโยงธุรกิจสินค้าการบริการและการตลาดท่องเที่ยวการหัวมือครั้งนี้บ่จำกัดเพียงแต่เลขเปลี่ยนนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นสร้างเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวข้ามแดนที่นำจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำคองมารวมกันคาดว่าจะช่วยยกระดับขีดชายแดนจากจุดผ่านทางให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างรายได้กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและเปิดโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศเติมอีก
1: กองประชุมปรึกษาลือขอการสนับสนุนและฝึกอบรมเวียกงานสกัดกั้นการส่งเสื้อไข่มาลาเรียกับคืนจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านพรมมาลานันทวงศ์หัวหน้าห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ท่านดร.นางเวียงสวรรค์กิตติพงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อท่านดร.วันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ท่านดร.บัวลำคำล้อมหัวหน้าศูนย์ไข่ยุงแม่กาฝากและแมงไม้พร้อมด้วยต่างหน้าจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหรือแลกเป็นบทเรียนและขอการสนับสนุนด้านวิชาการพร้อมทั้งฝึกอบรมให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเวียกงานสกัดกั้นการส่งเสื้อไข่มาลาเรียกลับคืนแนะใส่เสริมสร้างความพร้อมความเข้มแข็งและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งเป็นเวทีสำคัญในการหวมมือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและก้าเกี่ยมกำลังคนให้สามารถสกัดกั้นการกลับคืนของพยาธิไข่มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิผลศูนย์ไข่ยุงแม่กาฝากและแมงไม้ได้ดำเนินตามยุทธศาสตร์เล็งลัดการกำจัดพยาธิไข่มาลาเรียโดยแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะที่1ปี2015หา2020ระยะที่2ปี2021หา2025และระยะที่3ปี2026หา2030ซึ่งเป็นระยะก้าเกี่ยมไปสู่การกำจัดพยาธิไข่มาลาเรียสำหรับแขวงเวียงจันทน์บ่พบเชื้อพยาธิไข่มาลาเรียมาเป็นเวลาหลายปีแล้วดังนั้นการก้าเกี่ยมเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อเสนอขอการรับรองแขวงปลอดเชื้อพยาธิไข่มาลาเรียจึงเป็นหนึ่งในเวียกงานสำคัญพร้อมนี้ยังจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงตอบโต้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพหากเกิดความเสี่ยงของการนำเชื้อกลับขึ้นมากองประชุมได้รับฟังคำคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนจากบรรดาภาคส่วนต่างๆทั้งแขนงสาธารณสุขและภาคส่วนอื่นๆของแขวงเซนแผนการการเงินโยธาธิการและขนส่งแห่งงานและสวัสดิการสังคมศึกษาและกีฬาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและการค้าการต่างประเทศเสนาหักป้องกันชาติตำรวจประทาธรรมและท่องเที่ยวเดลรัสังชาติสหพันธ์กรรมบาลสหพันธ์แม่หญิงหงหมอแขวง ของการสาธารณสุข11เมืองตลอดทอดวิชาการไข่ยุงแขวงเมืองและแพทย์ปิ่นปัวของหมอเมืองและแผนกกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันความสงบแขวงกองประชุมได้เน้นให้ทุกภาคส่วนสืบต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและบทเรียนร่วมกันประเมินความเสี่ยงเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เพื่อรักษาผลสำเร็จที่แขวงเวียงจันทน์บ่มีการพบเชื้อไข้มาลาเรียมาหลายปีและมุ่งไปสู่การรับรองแขวงปลอดไข้มาลาเรียอย่างเนียนยง
0: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะรับผิดชอบแก้ไขทัวร์$0จะสืบต่อติดตามกวดกาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดฮอดการบริการที่เกี่ยวข้องในกระเด็นการท่องเที่ยวเพื่อจะได้สรุปการให้คะแนนในหัวหน่วยดังกล่าวท่านสมไสศรีประเสริฐรองหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าภายหลังที่กองเลขาคณะผิดชอบแก้ไขทัวร์$0พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องลงกวดกาเก็บกำข้อมูลอยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการด้านการบริการการท่องเที่ยวแล้วคณะผิดชอบจะได้สรุปและประเมินการให้คะแนนพร้อมทั้งจัดเรียงลำดับแต่น้อยหาใหญ่หรือนับแต่คะแนนศูนย์ขึ้นไปเพื่อจะได้ฮู้ว่าหัวหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเป็นทัวร์$0หรือพยายามปรับปรุงตนเองหรือบ่
4: เนื่องจากว่าแต่ละภาคส่วนลงไปกวดต่ำพลับบทบาทหน้าที่ของตนเองสมมติว่าคะแนนมาสังรวมออกมาแล้ว053ก็มีความเสี่ยงต่ำเนาะพวกเขาไม่เป็นภาษาอังกฤษว่า Green Zone บริษัทดังกล่าวหุ้นธุรกิจดังกล่าวนี่ก็สามารถสืบต่อมาเลยมัน456ซึ่งมีความเสี่ยงระดับกลางหรือว่า Yellow Zone นี้พวกเขาอาจจะมีการปรับปรุงพฤติกรรมกวดบัญชีเพิ่มเติมของบริษัทเติมเนาะว่าเข้าข่ายในใดกรณีว่าได้7คะแนนขึ้นไปเนาะมีความเสี่ยงสูงเหลือเรดโซนนี้เข้าขายอยู่ในเขาเอิ้นว่าทั่ว$0ให้มีการควดสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะมันจะดำเนินการแก้ไขเวียกบริหารต่างๆบ่หรือว่าถึงขั้นเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมต่างๆหรือว่าดำเนินทางตุลาการเนาะก็แล้วแต่ดังนั้นส่วนที่4นี้พวกเขาโดยเฉพาะมันเจ้าหน้าที่ที่ลงกวดการจะต้องได้มีการยั่งยืนเนาะลงลายเซ็นภาคส่วนเกี่ยวข้อง
0: ท่านสมไสศรีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่ากรณีการจะตั้งปฏิบัติในแต่ละขั้นเกินเบี้ยบริหารไปแล้วคณะผิดชอบจะต้องได้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงเลขที่63ของสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจฉบับปรับปรุงเลขที่33ของสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศฉบับเลขที่15ของสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าเลขที่07ของสภาแห่งชาติดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าพืชพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และอื่นๆต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นท่านนางเวียงทองศรีพันดรเลขาธิการศูนย์กลางภาคฮองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่โครงการภูคำของบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์ในวันที่20สิงหาคมนี้โดยมีท่านทองประเสริฐสัญญาลาดคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยพนักงานตลอดฮอดภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยการต้อนรับของท่านเดวิดริสผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยทีมงานของบริษัท
5: ในโอกาสนี้ท่านเดวิดริสได้กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของโครงการภูคำซึ่งโครงการได้ดำเนินมาแต่ปี2008และมีอายุการดำเนินไปจนฮอดปี2018หรืออาจจะหลายกว่านั้นขณะเดียวกันก็ได้สำรวจบ่อแฮออมค้างในการพัฒนาบ่อใต้ดินโครงการลองแจงหรือเอิ้นว่าเขต LCT ขึ้นไปทางเหนือของโครงการภูคำประมาณ7กิโลเมตรและพยายามซอกหาโอกาสพัฒนาโครงการออมค้างเพื่อเพิ่มตำแหน่งการจ้างงานให้แก่ชุมชนให้หลายขึ้นเฮ็ดให้เขาเจ้ามีเวียกเฮ็ดงานทำสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวจากนั้นท่านหานจันทวงศ์ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อมของบริษัทภูเบียไมนิ่งจำกัดก็ได้รายงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแผนการปิดบ่อของบริษัทให้ทราบตื่มอีกพร้อมนี้บรรดาผู้องค์รวมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นเป็นต้นแม่นการสมทบระหว่างภาครัฐและบริษัทในการดำเนินงานของโครงการและหลังจากปิดบ่อของโครงการเฮ็ดแนวใดให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคืนอย่างมีความปลอดภัยโอกาสเดียวกันนี้คณะทีมงานทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าเยี่ยมชมบรรดากิจกรรมต่างๆของโครงการภูคำตื่มอีกคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงชิดสมบูรณ์รายงาน
0: พิธีเซ็นสัญญารับเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านคอนเมืองแบงระหว่างแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซเจ้าของโครงการและบริษัทอินดาราก่อสร้างคีหาสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาได้จัดขึ้นเมืองบุดลมณีโยงแฮมเพชรภูไซเทศบาลแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและต่างนาพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ฝ่ายเจ้าของโครงการต่างนาเซ็นโดยทานศรีวรเพ็งมีไซหักษาการหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาและฝ่ายบริษัทโดยทานบัวพันธ์พุทธวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทอินดาราก่อสร้างเคหสถานจำกัดผู้เดียวโครงการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์บ้านคอนแม้ได้รับการอนุมัติแรงทุนจากงบประมาณลงทุนของรัฐที่ได้รับการรับรองจากสหภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่4ประจำปี2026โครงการมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด6ตึก615ล้านกีบซึ่งหน้าเวียกหลักที่จะต้องได้จัดตั้งปฏิบัติประกอบมีเวียกก่อสร้างอาคารเฮียน2ชั้น8ห้องเฮียนเวียกก่อสร้างห้องนำ4ห้องเวียกนอกอาคารเวียกสนองเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนสำหรับกำหนดเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างแม้นให้สำเร็จภายใน18เดือนนับตั้งแต่มือลงลายเซ็นในสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไปโอกาสเข้าร่วมพิธีทานสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นได้ให้เกียรติโอลมและให้ทิศที่นำต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยทานได้เน้นให้บริษัทผู้รับเหมาจงยกสูงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงให้ถูกต้องตามแบบผังเทคนิคและมาตรฐานการก่อสร้างอย่างเข้มงวดรับประกันด้านคุณภาพความปลอดภัยและให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: กองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9จัดขึ้นเมื่อบุดลมณีอยู่ที่สโมสรห้องว่าการเมืองท่าแต่งโดยการเผยแพร่ของทานนางเพชรดาแก้วพลสลาดห้องประธานคณะบริหารงานสภาแม่หญิงแขวงซีกองมีทานนางปาริศาสคำพิไลกรรมการพรรคเมืองประธานบริหารงานสาพันธ์มิญิงเมืองบรรดาคณะบริหารงานสาพันธ์มิญิงและหน่วยอ้อมข้างเข้าร่วม
7: ท่านนางเพชรดาแก้วพลสลาดห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์มิญิงแขวงเสกองกาวากองประชุมผู้แทนสาพันธ์มิญิง

0: คำควรและขอแข่งขันสหพันธ์มิยิงลาวสมัยที่9สืบต่อหักษาและปฏิบัติคำควรพัฒนาเสมอภาพยิงสายติดพันกับการพัฒนาประเทศชาติขอแข่งขัน 3D ด้วยกองประชุมในเลือกตั้งและรับห้องเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวสมัยที่9จำนวน61ท่านซึ่งเห็นดีรับห้องเอาท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมเป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองตาแตงแขวงสิกองรายงาน
1: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวปองใส่ล้มพายุหมุนเขตฮ้อนนาลาวันที่19ประจำปี2026กำลังเคลื่อนที่อยู่ทะเลจีนใต้อยู่ใกล้ภาคเหนือของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับพลอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกที่ต่อกันหลายวันที่ให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาสลับแขวงไสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา26องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่23สิงหาคมนี้ในกล่องประชุมวิสามัญครั้งปฐมมฤกของสภาแห่งชาติเวียดนามสุดที่16ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยสภาแห่งชาติเวียดนามได้ลงคะแนนเสียงรับรองเอากฎหมายว่าด้วยภาษีสำหรับปรับปรุงและเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อไฟสำหรับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่และศึกษาอบรมกฎหมายสำหรับปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะมีผลศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2027เป็นต้นไปคาร์ลบุตตึมว่ากฎหมายว่าด้วยภาษีสำหรับปรับปรุงแม้นได้เพิ่มเติมกลไกการคุ้มครองสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกวดการและติดตามกวดการสินค้าส่งออกและนำเข้าผ่านแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าต่างๆต้องปฏิบัติระเบียบการค้าด้านภาษีและต้องกวดการติดตามกวดการบรรดาองค์การจัดตั้งและส่วนบุคคลอยู่เวียดนามที่ซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการยั่งยืนทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันเดียวกันนี้สภาแห่งชาติเวียดนามยังได้ปรึกษาหรืออยู่หอประชุมเกี่ยวกับทางมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยกลไกและนโยบายที่นำใช้เข้าในการยกย้ายห้องห้อยสถานภายในขอบเขตการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสากลยาบิงกับนครหลวงฮานอยบริเวณแขวงบักนิ่งและโครงการก่อสร้างค่ายทหารของกองพันใหญ่กำลังอากาศตำรวจประชาชนเวียดนาม
1: ต ามเข้าจากต่างประเทศในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านมักคันนี่นายกรัฐมนตรีแคนาดายืนยันว่าแคนาดาได้ตกลงยุติสัญญาในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้เรียกคณะเจรจากับคืนท่านคันนี่

0: กล่าวว่าความคืบหน้าของการเจรจาในปัจจุบันบ่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประชาชนแคนาดาท่านกล่าวว่าในขณะที่อเมริกาเพิ่มภาษี 50% ต่อสินค้าแคนาดาแคนาดาจะปฏิบัติมาตรการภาษีเท่าเทียมกันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องแรงงานและวิสาหกิจของแคนาดาในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านเจมิสันเกลียผู้แทนการค้าอเมริกายืนยันว่าแคนาดาปฏิเสธบ่ตกลงสัญญาการค้าอเมริกาได้เสนอเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาดที่มีสิทธิพิเศษหลายกว่าเก่าให้แก่แคนาดาถ้าหากบรรลุสัญญาก็สามารถลดภาษีลงได้อย่างหลวงหลาย
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่22สิงหาคมนี้ว่าวังมอมอมานี่อยู่นครหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียท่านวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ร่วมกับท่านซูจิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานกล่องประชุมกลไกสนทนายุทธศาสตร์รอบด้านจีนอินโดนีเซียครั้งทำอิฐสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสุกยู่การสร้างคู่ความสถากรรมจีนอินโดเซียและได้บรรลุความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางสองฝ่ายได้ทบทวนและสรุปความคืบหน้าด้านการประเมินในขงเขตต่างๆอย่างรอบด้านเห็นดียึดมั่นการเป็นเจ้าตนเองทางยุทธศาสตร์เด็ดเดี่ยวสนับสนุนผลประโยชน์ใจกลางของกันและกันอย่างลักเลียนประสานงานในสองภารกิจสำคัญคือการพัฒนาและความมั่นคงให้ดีกว่าเก่าให้การรับประกันที่เข้มแข็งต่อขบวนการปรับปรุงความทันสมัยของสองประเทศตกลงเริ่มวางแผนการเคลื่อนไหว5ปีระหว่างจีนอินโดนีเซีย2017หา2031เพื่อสุกยู่การทมือหาเสาค้ำลักอย่างรอบด้านสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันจะใส่กลไกและเวทีสำคัญนี้ให้ดีเพื่อสุกยู่การสร้างความสถากรรมจีนอินโดนีเซียให้ได้รับมากผลที่แท้จริงหลายกว่าเก่าพร้อมนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะจัดกล่องประชุมกลไกสนทนาครั้งที่2อยู่จีนในปีหน้าอีกด้วย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยศิษฐ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอน้ำท่านเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาวลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันใสท่านผู้ฟังรายการพวกเราได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1เริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้จะลุ่มสู่ท่านฟังเกี่ยวกับระเบิดลูกวานเนื่องจากว่าปีนี้ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการกระทำระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ส่วนระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะลุ่มสู่ท่านฟังลาวและองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อหัวมือในหลายโขงเขตรายงานระยะที่3กับระยะสุดท้ายระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับลาวและไทยเสื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามแดนถือว่ามีการสุกยู่ให้แขวงคำมวลนี่สู่จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวรายละเอียดแต่ละระยะพวกเราจะเว้าสู่ท่านฟังกันไปเริ่มต้นรายการกับระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังถือว่าประเทศลาวพวกเรานี่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายกหมู่อยู่ในโลกเมื่อเทียบใส่จำนวนประชากรต่อหัวคนนับตั้งแต่ปี1964ถึงปี1973มีเที่ยวบินหลายกว่า 580,000 เที่ยวคนระเบิดจำนวนหลายกว่า2ล้านตนมาถิ่มใส่พื้นแผ่นดินลาวในนั้นมีประเภทระเบิดลูกวานหรือว่าระเบิดบอมบี้นี่หลายกว่า270ล้านหน่วยในโอกาสเข้าร่วมพิธีประกาศการเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการกระทำระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีอยู่นครหลวงวิจันทร์ท่านทองสวรรค์โพวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีคำเห็นว่าในจำนวนระเบิดทั้งหมดที่ทิ่มลงใส่พื้นแผ่นดินลาวประมาณ30ส่วนห้อยยังบ่ทันแตกหรือเท่ากับประมาณ80ล้านหน่วยรวมทั้งระเบิดประเภทอื่นๆได้สร้างผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อการลงชีวิตของประชาชนลาวและยังสืบต่อเทศไทยมีอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บพิการและก็เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายกว่า 50,000 คนไปฟังเสียงบางตอนของท่านทองสวรรค์ภูมิวิหาร
1: บนพื้นแผ่นดินที่สวยงามของพวกเราในแห่งนี้ยังมีห้องห้อยความเจ็บปวดจากสงครามอินโดจีนตลอดระยะ9ปีคือแต่1964-1973ได้มีเที่ยวบินหลายกว่า580พันเที่ยวหรือเฉลี่ยประมาณ8นาทีต่อเที่ยวคนเอาระเบิดจำนวนหลายกว่า2ล้านตนมาถิ่มสู่พื้นแผ่นดินลาวซึ่งในนั้นมีทั้งประเภทระเบิดลูกวานลูกระเบิดบอมบี้หลายกว่า270ล้านหน่วยอันนี้ส่งผลให้สปป.ลาวกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานหลายกว่ามวลให้โลกเมื่อเทียบใส่ประชากรของเราในจำนวนระเบิดทั้งหมดที่ถิ่มลงใส่พื้นแผ่นดินลาวนี้ประมาณ 30% มันยังบ่ทันแตกหรือเท่ากับประมาณ80ล้านกว่าหน่วยรวมทั้งระเบิดต่างๆซึ่งได้สร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวและยังสืบต่อเฮ็ดให้มีอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพิการเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายกว่า 50,000 กว่าคนมาถึงปัจจุบันยังสืบต่อกรณีของอุบัติเหตุจากระเบิดบ่อทันแตกถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ 50-60 กรณีต่อปี
0: ท่านทองสวรรค์ภูมิหารมีคำเห็นตื่นว่ามาถึงปัจจุบันนี้ยังสืบต่อมีกรณีของอุบัติเหตุจากระเบิดบ่อทันแตกเฉลี่ย 50-60 กรณีต่อปีกลายเป็นภัยคุ้มคู่ต่อการลงสวิตและการทำมาหากินของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาพื้นฐานของลาวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเฮาอีกด้วยกองประชุมสนธิสัญญาบ่ได้การกระทำระเบิดลูกวานครั้งที่3นี้ลาวเฮาจะเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นอยู่ในหลวงวิจันทร์ซึ่งได้กำหนดในระหว่างวันที่13-18เดือนกันยานานี้และในนั้นวันที่13กันยาแม่นจะมีการนำพาคณะผู้แทนเยี่ยมยามกวดกากวดกู้อยู่ภาคสนามที่หลวงพระบางกองประชุมเพิ่งนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสุขยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานและจะสุ่มใส่4บุรีมสิทธิ์ที่สำคัญคือการทำมือสากลเพื่อเพิ่มความพยายามในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาให้บรรลุตามเป้าหมายสุ่มใส่เวียกงานด้านมนุษยธรรมเป็นใจกลางและเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม ส่งเสริมการเป็นภาคีสากลเพื่อให้หลายประเทศเข้ามาร่วมในสนธิสัญญานี้หลายขึ้นพร้อมกับนั้นต้องเพิ่มทวีการมือและช่วยเหลือสากลในเรื่องการเก็บกู้การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดพ้นแตกและการช่วยเหลือผู้ถือข้อให้พิธีประกาศเป็นประธานกลุ่มสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานโฮเวนที่3ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยองค์การ Norwegian People's Aid ท่านผู้ฟังลาวเฮานี่ได้เข้าเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาเอื้อนว่า CCM ในปี2008และสนธิสัญญามีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1เดือนสิงหาคมปี2010เพื่อเฮ็ดให้ความหมายมันนี้กลายเป็นจริงลาวได้เสื่อมสารเวียกงานการแก้ไขระเบิดพ้นแตกเข้าในวาระการพัฒนาสากลเป็นต้นแมนเป้าหมายสหัสสวัสดิ์แห่งการพัฒนาหรือเอิ้นว่า MDG9 และเป้าหมายการพัฒนาแบบนิยมหรือเอิ้นว่า SDG18 ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดพ้นแตกเป็นวาระแห่งชาติที่องค์การสหประชาชาติทับฮ้องในทุกมือนี่มีพนักงานหลายกว่า 5,000 คนทั้งหญิงและชายจากบรรดาหน่วยงานปฏิบัติงานกวดกู้ระเบิดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภาคสนามในทั่วประเทศได้อุทิศแห่งกายแห่งใจเพื่อกำจัดภัยอันตรายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศในการเก็บกู้และทำลายระเบิดลูกวานหลายห้อยหน่วยในแต่ละมือซึ่งระยะปี2023หา2024สามารถเก็บกู้ระเบิดบ่อหันแตกออกจากเนื้อที่ดินได้หลายกว่า 12,000 เฮกตาร์เพื่อมอบคืนความปลอดภัยให้ประชาชนฉะนั้นการเก็บกู้ระเบิดแม่นการคืนสิทธิ์ในการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยและคืนโอกาสในการพัฒนาให้แก่ประชาชนลาวนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่สันฟังในโอกาสที่ลาวเฮาจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมระเบิดลูกวานเนาะในปีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13หา18กันยาหน้านี้ตอนนี้พ่อจะพากันหน่อยนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการแล้วจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสุนัญญาลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเขาสุนิยะลาวกับเพื่อนมิตรลาวและองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อหัวเมืองในหลายโครงการและงานในวันที่11สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พบวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวในโอกาสที่จะสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารและต้อนรับการเยี่ยมอำลาอย่างอบอุ่นและแสดงความยินดีพร้อมทั้งซุ้มเซยต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตั้งหน้าขององค์การ UNDP ประจำลาวในนั้นท่านท้องนายกรัฐมนตรีได้ตีราคาสูงต่อกับการทำมือที่ดีและการช่วยเหลือขององค์การ UNDP ให้แก่ประเทศลาวระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ขบวนการทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และการสนับสนุนขบวนการโตมนก็คือการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลดภาระความทุกข์ยากเวียกงานเก็บกู้ระเบิดพ้นแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยันยงอยู่ลาวนอกจากนั้นแล้วท่านห้องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความซุ่มเซยต่อกับการสร้างเอกสารแผนงานหัวมือหรือเอิ้นว่า Country Program Document ฉบับใหม่ฉบับปี2017หา2031ระหว่างองค์การ UNDP และรัฐบาลลาวพร้อมทั้งประกอบส่วนเข้าในกระบวนการสร้างขอบการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบมีนยงระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติฉบับใหม่สำหรับปี2017หา2031พร้อมกันนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวให้สืบต่อช่วยเหลือและสนับสนุนจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาและบรรดาบุริมสิทธิ์ต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะอยู่ในระยะข้ามผ่านการรุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของลาวเฮาระยะปี2016หา2029บนจิตใจดังกล่าวนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นผลงานของท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ในการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรัฐบาลลาวได้ตกลงประดับเหรียญการมิตรภาพให้แก่ผู้เกี่ยวในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ได้แสดงความขอบใจต่อกับการต้อนรับอันอบอุ่นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็แสดงความขอบใจรัฐบาลลาวในการร่วมมือที่ดีกับองค์การสหประชาชาติตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะในระยะที่ท่านนางมาร์ตินดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวท่านนางมาร์ตินยังได้ให้ความหมายมั่นว่าองค์การ UNDP จะสืบต่อเพิ่มทวีการทำมือและสนับสนุนจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาและบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลอย่างสร้างหน้าภายใต้การนำพาของผู้ตระหน้าองค์การ UNDP คนใหม่ในระยะ2022หา2026การทำมือระหว่างองค์การ UNDP และรัฐบาลลาวประกอบด้วยบรรดาเวียกที่สูงคือเวียกงานบริหารรัฐและการปกครองรัฐด้วยกฎหมายการลดภาระความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแบบยันยงด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสร้างความเข้มแข็งเพื่อหับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติสนับสนุนการพัฒนาของลาวเพื่อให้สามารถลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาเวียกงานแขนงเก็บกู้ระเบิดพ้นแตกและเวียกงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เพศหญิงโดยการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวผ่านแผนงานร่วมมือและบรรดาโครงการต่างๆมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า60ล้านดอลลาร์นั่นก็แม่นแล้วเนี่ยลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเฮามาลุ้มสู่ท่านฟังลาวและองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อเวียกงานหัวเมืองในหลายของเขตพวกจะพักอีกครั้งนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากกันแล้วจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะให้ท่านรับฟังลาวไทยเสื่อมยงการท่องเที่ยวข้ามแดนสุกยู่แขวงกระมวลสู่จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ต่อไปน้ำทานเขาสุริยะเที่ยวบ้านแม่มันนี่จะลมสู่ฐานฟังลาวไทยเสื่อมยงการท่องเที่ยวขับแดนสุกยิ้วแขวนขมวลสู่จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวกรมสุมเลขเปลี่ยนการสัมยงด้านการท่องเที่ยวลาวไทยระหว่างแขวงขมวลและนครพนมของไทยจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่เมืองทาแขกแขวงขมวลโดยมิทานเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวลผู้สนับสนุนงานวัฒนธรรมสังคมและท่านนางเสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแขวงนครพนมด้วยพร้อมด้วยภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการจาก2ฝ่ายเข้าร่วมกรมประชุมเพียงนี้เพื่อสร้างหาแนวทางการดำเนินในการเสื่อมยงแขวงขมวลกับกลุ่มจังหวัดหรือว่าแขวงสกลนครนครพนมและมุกดาหารของไทยให้เป็นเครือข่ายจุดหมายท่องเที่ยวข้ามแดนเหมาะสมกับการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยเน้นจุดเด่นร่วมกันทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นจุดแข็งสำคัญของแขวงขมวลเพราะว่าสามารถต่อยอดเป็นรายการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบตั้งแต่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติการสัมผัสวิถีชีวิตการเห็นรูปประเพณีและวัฒนธรรมไปจนฮอดตามห้อยประวัติศาสตร์การนำจุดแข็งเหล่านี้มาเสื่อมกับจุดหมายท่องเที่ยวของฝั่งไทยจึงมีศักยภาพสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเดี่ยวแต่สองประเทศได้การสัมยงนี้มุ่งเน้นการสร้างและการท่องเที่ยวระยะสั้นข้ามแดนโดยนำเอาจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำของนี้มาประกอบเข้ากันแนวทางนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวแต่ยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่โรงแรมห้านอาหารผู้นำเที่ยวกลุ่มผลิตสินค้าสุมสนและธุรกิจบริการอื่นๆในสองฝั่งของปัจจุบันนี้แขวงขมวลมีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งหมดอยู่210แห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ145แห่งทางวัฒนธรรม33แห่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีก32แห่งได้พัฒนาและเปิดบริการแล้ว27แห่งและอีก20แห่งอยู่ในระยะบัญชีเอื้อนการลงทุนความหลากหลายนี้ถือเป็นทุนสำคัญในการต่อยอดเป็นรายการท่องเที่ยวห่วมมือลาวไทยท่านเด็กสักดามณีคำให้รู้ตื่นว่าแขวงขมวลนี่มีทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันหลากหลายที่ได้รับการรักษาและก็สืบทอดจากหุ่นสู่หุ่นคาดหวังว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการลาวไทยในการเสื่อมยงธุรกิจสินค้าบริการและตลาดท่องเที่ยวการร่วมมือครั้งนี้จึงบ่จำกัดเพียงการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวแต่ยังมุ่งสร้างเส้นทางและรายการท่องเที่ยวข้ามแดนที่นำจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำของมาร่วมกันคาดว่าจะสวยยกระดับเขตแสดงจากจุดผ่านทางให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพร้อมกันสร้างรายได้กระจายผลประโยชน์สู่สุมสนและเปิดโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจของสองประเทศเติมอีกเพื่อเป็นโอกาสดีสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเวียกงานทางด้านศาสนาวัฒนธรรมทางด้านธรรมศาสตร์ร่วมกันเนาะขอบใจมิตรการนะถือว่าเวลาพอกับใกล้จะหมดแล้วที่รับฟังรายการจะต้นหัวทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันใสลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อวันพฤหัสบดี

0: หน่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนากำลังทำการออกได้รางวัลประจำงวดที่138ออกครั้งวันที่25เดือนสิงหาปี2026ในการออกได้รางวัลในครั้งนี้มีการออกได้รางวัลหวยเลข6ตัวซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางนราสังชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญเสริญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลขอเชิญเสริญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวนำใส่หน่วยตุ่มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ่มในแต่ละหน่วยตุ่มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9รวมทั้งหมด60หน่วยบาลโดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ่มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ่มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ่มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาลเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเท่าละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล500,000กีบเลข2ตัวซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อพักทั้งราชการในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาคแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับฟังและหับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถหับข้อความSMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของตะเลในตุ่มเป็นดียาพ้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดพร้อมเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่ตะละหน่วยตุ้มเป็นเดียพ้อย
0: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าซอยหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเรือรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจากทุกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2จะดำเนินกิจการหอยพัฒนาต่อเพื่อเปลี่ยนการพักผ่อนเดินอารมณ์ของคนที่มาเพียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเวทีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในช่องตลาดซื้อเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเลี้ยงผู้กับการประกอบเพิ่มเชื่อเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

0: แล้วมาที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากของว่าการสภาแห่งชาติได้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบัตรหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแม่นร่วมส่วนกระบวนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาซึ่งจะนำใช้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาด้วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2และแก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลเดียวประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการทายข้อเสียงสดออกกระทั่งทางวัฒนธรรมกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไหลเสริมเจริญแต่เวลา3โมงเป็นต้นไปเขาขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับพนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมทหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทั่วประเทศด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนข้างที่4

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยึดอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการหวยพัฒนาก็เพื่อการระดมทุนจากสังคมสร้างรายหักของงบประมาณของรัฐเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสียงน้อยบานตกลงมาสู่บนองค์หับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการกายพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าพน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถึกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกนิรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกนิรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่138ออกข้างวันที่25เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข0 4 6 6 0 0 0 4 6 6 0 0เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 6 6 0 0 4 6 6 0 0เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6 6 0 0 6 6 0 0เลข3ตัวได้แก่หมายเลข600 600เลข2ตัวได้แก่หมายเลข00 00และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกนี้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทวนคืนผลการออกนี้รางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่138ออกข้างวันที่25เดือนสิงหาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข046600 046600เลข5ตัวได้แก่หมายเลข46600 46600เลข4ตัวได้แก่หมายเลข6600 6600เลข3ตัวได้แก่หมายเลข600 600เลข2ตัวได้แก่หมายเลข00 00และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติกับความกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจนำผู้ที่มาเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หวยพัฒนามาตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจะมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเรียกงานพบกันไหมในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้

ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้น

0: ท่านที่เคารพหากว่าถึงจำปาเมืองลาวคนลาวทุกคนคงจะฮู้ดีว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวของพวกเขาและเป็นสัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมลึกซึ้งดอกไม้ชนิดนี้มีหลายสายพันธุ์มีหลายสีสันมีหลายลักษณะของกลีบดอกมีสีที่คล้ายคือกันมีกลิ่นหอมอ่อนๆสดชื่นในเมื่อพวกเขาได้ดมโดยเฉพาะดอกจำปานี้จะมีกลีบดอกอยู่5กลีบแต่บางกรณีบางดอกอาจจะมี6กลีบแต่ก็มีจำนวนน้อยสีสันของกลีบก็จะมีสีขาวอมส้มจนถึงแดงอมส้มโดยเฉพาะในตอนแรงใกล้อาทิตย์อัสดง
1: ดอกจำปามีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับคนลาวเพราะมันแสดงถึงความเจริญหุ่งเหืองความสงบสุขแบบดั้งเดิมของลาวๆความหมายทางศาสนาหรือความเสื่อในแง่ของคนลาวที่นับถือพุทธศาสนาดอกจำปาหมายถึงความบริสุทธิ์และการเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะดอกจำปานี้คนลาวได้ใส่เห็ดพวงมาลัยมอบให้กันและกันในงานสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อมีแขกมายามนอกนั้นหลายท้องถิ่นยังนำใส่อยู่ในงานบวชงานแต่งดองและพิธีต้อนรับแขกอื่นๆต้นดอกจำปาโดยท่วงไปแล้วเฮาจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ในวัดและตามบ้านเฮือนที่พักอาศัยแต่คนลาวหลายคนพัดเข้าใจว่าการปลูกต้นดอกจำปาอยู่หน้าเฮือนหรือบริเวณเฮือนนั้นบ่ดีซึ่งคนจำพวกนี้แม่นเสื่ออย่างบ่มีเหตุผลย้อนความเสื่อที่ถูกบังคับในสมัยที่ประเทศลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของสยามที่พวกเขาได้ปุ้นระดมและหวังทำลายวัฒนธรรมของลาวเฮาเพราะเขาฮู้ว่าดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณของคนลาวดังนั้นเมื่อใดไผปลูกต้นจำปาไว้บริเวณเฮือนสารของตนจะถูกทำให้ใส่โทษ
0: ถึงอะไรก็ตามดอกจำปาก็ยังเป็นลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของลาวเฮาที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามความหมายและคุณค่าทางด้านจิตใจของคนลาวด้วยเหตุนี้รายการเพลงในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอความเป็นมาของเพลงหนึ่งที่เกี่ยวพันกับดอกจำปาที่เป็นดอกไม้ประจำชาติลาวของเฮา

0: ท่านที่เคารพเพลงหอมกินจำปาที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้จากการขับห้องของนิ่มเดือนเพลงสู่สนะส่วนเนื้อห้องทำนองแม่นบ่าวลำเสเป็นคนแต่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่แสดงถึงความหักใคร่ของคนลาวที่มีต่อดอกจำปาโดยเฉพาะคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่คิดว่าแต่ละคนก็คงจะคือถึงบ้านเกิดเมืองนอนบ่แตกต่างกัน
1: มาอยู่เมืองเขามาเนาอยู่ในบ้านพันกิน
0: รายการเพลงในอดีตสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเพลงที่มีคนรู้จักหลายที่สุดจนกลายเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติลาวนั่นก็คือเพลงดวงจำปาหรือดอกจำปาหรือบางคนเอิ้นว่าจำปาเมืองลาวเป็นเพลงที่แต่งและห้องมาดนแล้วแหละอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาแล้วก็มีการไปห้องอยู่ในต่างประเทศนําอีกผ่านมาเพลงดวงจำปาเป็นเพลงที่คนลาวฮู้จักดีแต่ก็ยังมีหน่อยคนที่ฮู้ชื่อของคนแต่งและผู้ให้ทำนองทางรายการของพวกเขาจึงเสนอให้ท่านฮู้เพลงดวงจำปานี้ประพันธ์ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1942โดยมหาภูมิจิตตพงษ์เป็นคนแต่งและท่านอุตตมะจุลมณีเป็นคนให้ทำนอง

0: มีบทเขียนของนักข่าวหนังสือพิมพ์คนหนึ่งชื่อว่าอีวานเซตรบซึ่งเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ปราวาดาได้ลงพิมพ์ในปี1976บทเขียนมีชื่อหัวข้อว่าสาธารณรัฐแคมฝั่งแม่น้ำของได้เขียนไว้ว่าเพลงจำปาเมืองลาวกะละครั้งหนึ่งได้ถึกส่งเข้าแข่งขันอยู่ต่างประเทศและก็ได้รับรางวัลที่ดีเด่นแต่ในระยะนั้นผู้ประพันธ์เพลงพัดยังเคลื่อนไหวปฏิวัติอยู่นำขบวนการต่อสู้กู้ชาติซึ่งรัฐบาลฝ่ายราชอาณาจักรลาวหรือฝ่ายเวียงจันทน์ได้ตั้งชื่อเอิ้นผู้ที่เคลื่อนไหวปฏิวัติต่อสู้กู้ชาตินั่นว่าเป็นฝ่ายกบฏจึงบ่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเพลงนี้ได้
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงสําหรับเพลงดวงจำปานี้บ่ได้ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งซึ่งท่านหุ้มพันธ์รัตนวงศ์เวลานั้นท่านได้เป็นหัวหน้าสถาบันค้นคว้าวัฒนธรรมได้ให้ความเห็นว่าโอ้ดวงจำปาเวลาสมน้องนึกเห็นพันซองมองเห็นหัวใจนั้นอันนี้มันแม่นการให้คุณค่ามหาศาลแก่สิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งคนเฮาอาจจะมองข้ามเสมอความฮักความคิดถึงความปลื้มปิติและความสุขบ่มีสิ่งใดเปรียบปานได้เมื่อพบคนฮักที่พากจากกันไปนานแสนนานไกลแสนไกลดังเมื่อเพลงที่ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อดมกินเจ้าปานพบสู้เก่าที่พากจากไปซึ่งหมายถึงความงามความเสน่หาของดอกจำปานั้นมันยิ่งใหญ่โอ้ดวงจำปาบุปผาเมืองลาวงามดังดวงดาวสาวลาวเพิ่งใจเกิดอยู่ภายในดินแดนล้านสร้างวรรคนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าจะมีอันใดจะวิเศษไปกว่าการอุทิศตนเองให้เป็นสมบัติของชาติดวงจำปาที่คอยฮักคอยทนุถนอมซึ่งพอของคอยเป็นผู้ปลูกไว้ในส่วนน้อยๆของคอยนั้นท่านได้โยนถวายให้เป็นความงามและทรัพย์สมบัติของลูกลาวหลานลาวทุกคนซึ่งไผก็เพิ่งพอใจและห่วงเห็นพอเจ้าเป็นยอดบุปผาแห่งเมืองลาวนี่คือความอุทิศอันยิ่งใหญ่และสูงส่งของนักประพันธ์ท่านนี้ที่ได้ประพันธ์ไว้ท่านได้ผัดสีให้ไทยดอกไม้ธรรมดาธรรมดาให้มีคุณค่ามีความเสน่หาและก็มอบให้เป็นสมบัติแก่บ้านเมืองให้ทุกคนฮักและปัจจุบันชาวลาวทั้งชาติก็ห่วงเห็นและถือเอาดอกจำปานี้เป็นดอกไม้ประจำชาติลาว
0: เนื้อในของบทเพลงดวงจำปาเป็นเหมือนคาถาวิเศษหนึ่งที่ได้บันดาลจิตใจและสร้างพลังอันแห่งกล้ามันสามารถสั่นคลอนหัวใจของคนโดยเฉพาะผู้ที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนนั่นให้คิดฮอดเสื้อเผาพงพันธุ์ของตนเองและรู้สึกหักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเป็นทวีคูณบทเพลงดวงจำปาดอกจำปาหรือจำปาเมืองลาวนี่ได้เฮ็ดให้คนลาวแต่เหนือฮอดใต้คนลาวที่อยู่ภายในและต่างประเทศยอมรับและถือเอาดอกจำปาเป็นศูนย์รวมแห่งความหักเป็นสัญลักษณ์และเป็นดอกไม้ประจำชาติของตนเองสามารถเว้าได้ว่ามาถึงปัจจุบันนี้ยังคงอยู่กับยุคสมัยยังคงความเป็นหนึ่งที่ฝังใจของชาวลาวทุกหุ่นทุกวัยทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศเพราะมันคือจำปาเมืองลาว

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

านผู้ฟังที่ฮักแพงตลอดระยะเวลาผ่านมา70กว่าปีเพลงดอกจำปาหรือจำปาเมืองลาวได้พัฒนาทั้งจังหวะและการใส้เครื่องดนตรีอีกหลายสนิดซึ่งต่างจากแต่ก่อนที่นิยมใส้เครื่องสายประเภทวิโอลงแต่แนวใดก็ตามเพลงจำปาเมืองลาวยังได้นำไปบรรเลงอย่างสง่าผ่าเผยในงานมโหฬารหรือในพิธีการต่างๆตลอดมาเพราะเพลงนี้มันตั้งแม่นมากหัวใจของคนลาวแท้ๆ

ที่สะท้อนถึงจิตใจที่ดีงามของคนลาวของชาติลาวเอาก็ว่าได้เพราะมันมีความหมายลึกซึ้งและเป็นสัญลักษณ์ของความฮักชาติลาวผ่านมาเพลงนี้ดอกไม้สนิทนี่ได้ถูกนำใช้เป็นสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆอย่างหลวงหลายสรุปแล้วดอกจำปาเพลงดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาวเป็นได้ทั้งลักทรัพย์ทางปัญญาทางวัฒนธรรมของลาวที่สะท้อนให้เห็นความงามความหมาย

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยคงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ทำงานรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซึ่งทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมค้นคว้าปรึกษาลือและเอกภาพบรรดาห่างเอกสารวาระแห่งชาติประด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากลาวไทยเสื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามแดนสุกยู่ขำมวนสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกองประชุมกลไกสนทนายุทธศาสตร์หอบด้านจีนอินโดนีเซียข้างทับอิฐต่อไปมีรายละเอียด
1: และยังผ่านมาก็คือปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงในการโฆษณาจัดตั้งพันขยายมาที่กล่องซุ้มใหญ่ของผักในแต่ละครั้งติดพันกับการพันขยายเนื้อในมาที่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่พร้อมทั้งพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และที่10ของรัฐเวียกงานจุดสุ่มของสภาแห่งชาติการเคลื่อนไหวเวียกงานจุดสุ่มของรัฐบาลทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2016หา2030อยู่กล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดลมณีอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ท่านคำพันเผยยะวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่ารูปแบบการโฆษณาต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเนื้อหาสื่อแบบผสมประกอบด้วยวิดีโอสั้นภาพนิ่งบวกกับการบรรยายการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook TikTok YouTube บรรดาสื่อมวลชนหลักเช่นโทรภาพแห่งชาติลาววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหนังสือพิมพ์ประชาชนสำนักข่าวสารประเทศลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศและสื่อมวลชนอ้อมข้างกระทรวงองค์การท้องถิ่นได้สร้างตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองและหันเข้าสู่การเผยแพร่ดิจิตอลเถื่อละก้าว
2: โดยในโฆษณาสื่อมวลชนได้มีความหลากหลายและกระแสสอดคล้องกับความยี่ห้อต้องการของการพัฒนาในระยะในแต่ละระยะเนื้อในต้นตอนแมนโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายมาที่กองทุนของพรรคมาที่กองทุนคณะผู้นำศูนย์กลางพรรคในแต่ละทางแนวทางนโยบายและสิทธิดีปฏิบัติของโลกสู่มาสุนในยามฟังฟังในทันเวลา
1: ท่านคำพันเผยยวงให้ฮู้ซึมว่าด้านวิธีการโฆษณาได้ปรับปรุงให้มีลักษณะสร้างสรรค์และมีจุดสุ่มหลายขึ้นการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มสาวหนุ่มการสร้างรายการเฉพาะด้านศึกษาอบรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้มีผลสำเร็จสื่อสิ่งพิมพ์ได้ยืนยันบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคลัดเป็นภาชนะสำคัญในเวียกงานโฆษณาอุปโภคการเมืองแล้วคิดและเป็นขวดต่อสื่อสารระหว่างพรรคลัดกับประชาชนวิธีการโฆษณาศึกษาอุปโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาในแต่ละระยะลงสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทันเวลาและมีทิศทางชัดเจน
0: นับแต่นี้ฮอดท้ายปี2027คณะจะตั้งศูนย์กลางผักจะสืบต่อส่งทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบอนอิงให้ท้องถิ่นในการออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสร้างตั้งตาเซงต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดลมณีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางผักนครหลวงจันทน์ท่านวิรวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าจะสมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสงให้สอดคล้องกับที่ตั้งพระบุตรบาทสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเวียกตาเสงที่บ่แม่นรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยผักบ้านสืบต่อลงสุกโยติดตามและแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเกียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่ศูนย์ประกาศสร้างตั้งตาเสงให้สำเร็จทั้งหมด621ตาเสงภายในปี2027
3: สมทบกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบตาเสงในส่วนของการติดตั้งพลุบัตรสิทธิ์และนาทีของคณะกรรมการปกครองตาเสงสมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้าเกี่ยวกับเงินอุดหนุนพนักงานช่วยเหลือตาเสงที่บริเวณรัฐกรและเงินอุดหนุนหน่วยบัตรสืบต่อลงสุขโนติดตามแนะนำองค์การปกครองท้องถิ่นในการค้นคว้ากระเทียมสร้างตั้งตาเสงในขอบเขตทั่วประเทศและสู่ศูนย์ประกาศสร้างตั้งตาเสงในสำเร็จทั้งหมด620ตาเสงภายในการปี2027ติดตามประเมินผลการเคลื่อนไหวตาเสงที่ได้เคลื่อนไหวแล้วเช่นตาเสงสร้างที่ใช้อยู่นครเวียงจันทน์ตาเสงอยู่ในเชียงสมุนแม่กำมวลและไกลจังหวัดขอนตาประคับข บ้านที่เป็นการจัดตั้งชุมชนทะลุแรงงานขอคิดสิมันจากการเป็นกระทรวงและให้คิดสิมันกระทรวงการเงินสิ่งต่อควบคู่ทางด้านงบประมาณให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติและกลไกด้านงบประมาณของคณะกรรมการควบคุมกระแสรวมทั้งควบคู่เงินอุดหนุนพนักงานสวยเยี่ยมกระแสให้สำเร็จโดยไวกระทรวงองค์การขั้นสุดท้ายสิ่งต่อสูงใจควบคู่สร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการแบ่งการคุ้มครองของคะแนนการต้นรวมทั้งการปรับปรุงแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆให้สำเร็จโดยไวชนะโฆษณาของสูตรการพักสูตรการนานาสังสารองค์การตั้งมหาชนการสูตรการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับกระแสให้สังคมแบบผู้เข้าใจอย่างทั่วถึง
0: ท่านวิเลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับตาเซงที่ได้ประกาศไปแล้วนั่นแต่ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวแม่นให้สืบต่อกะเกียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไวคนขัวออกข้อตกลงว่าด้วยการจะตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงและของบ้านคนขัวออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างเมืองและตาเซงตาเซงและบ้านสืบต่อปลุกระดมให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตาเซงสรุปรายงานและขอทิศที่นำจากศูนย์กลาง
1: เพื่อเล็งจัดตั้งผันขยายมติกรมประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่34ลงที่10กรกฎาคม2016ว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามระดับคาดหมายและปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหาเวียกจุดสุ่มในวาระแห่งชาติภายใต้การสินำและการประสานสมทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องตามข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบสินำขั้นสูงกลางฉบับเลขที่60ลงวันที่3มิถุนายน2016คณะกองเลขาคณะสวยเวียกคณะผู้สอบสินำขั้นสูงกลางได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาลือและเอกภาพต่อบรรดาห้างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในวันที่24หา26สิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากองเลขาสวยเวียกคณะผู้สอบสีนำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางมีบรรดาท่านในคณะกองเลขาและบรรดาผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมในกองประชุมท่านวงสวรรค์วงไก่สอนห้องหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากต่างนาให้กองเลขาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอพร้อมทางรายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพรวมของการก้าเกียมห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติและห่างมติรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเอกสารอื่นที่สำคัญโดยได้เน้นให้เห็นต่อภาพรวมของการกำหนดทิศทางจุดประสงค์แผนงานโครงการกิจกรรมและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือและบ่อนอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและนอกจากนั้นกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างความเป็นเอกภาพในทางปฏิบัติจากแขนงการที่เกี่ยวข้องในขั้นศูนย์กลางเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเพื่อเฮ็ดให้การก้าเกียมเวียกงานดังกล่าวได้รับมากผลดีขึ้นก่อนเก่าทั้งเป็นการยั่งยืนและรับประกันต่อเนื้อในที่สำคัญของห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติที่ได้กำหนดออกเป็นบรรดาแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่จะสั่งรวมเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขันครอบครัวบ้านเมืองทุกยากที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติวาระแห่งชาติผลของกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหรือและเอกภาพต่อบรรดาห้างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในครั้งนี้จะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แกนรัฐบาลนำไปผ่านในกองประชุมสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้และจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดสุ่มในต้นปี2027จนฮอดปี2030และพร้อมกันนั้นก็จะได้จัดตั้งการสรุปถอดถอนบทเรียนและประเมินผลของการจัดตั้งปฏิบัติในท้ายสมัยของการปฏิบัติวาระแห่งชาติ
0: กองประชุมแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวลาวไทยระหว่างแขวงขมวนและแขวงนครพนมของไทยได้จัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมที่เมืองท่าแขกแขวงขมวนโดยเมนทานเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนผู้สินำเวียกการวัฒนธรรมสังคมและทานนางสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการจาก2ฝ่ายเข้าร่วม ก่อนประชุมครั้งนี้เพื่อสอหาแนวทางหัวเมืองในการเสื่อมโยงแขวงขมวนกับแขวงสกลนครนครพนมและมุกดาหารของไทยเป็นเครือข่ายจุดหมายการท่องเที่ยวข้ามแดนเหมาะสมกับการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยเน้นจุดเด่นเกี่ยวกับด้านศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งสำคัญของแขวงขมวนเพราะสามารถต่อยอดเป็นรายการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบตั้งแต่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติการสัมผัสวิถีชีวิตการเฮียนฮู้ประเพณีและวัฒนธรรมไปจนถึงการตามฮอยประวัติศาสตร์การนำจุดแข็งเหล่านี้มาเสื่อมกับจุดหมายการท่องเที่ยวของฝั่งไทยจึงมีศักยภาพสร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเดียวแต่สองประเทศได้การเสื่อมโยงดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างและการท่องเที่ยวระยะสั้นข้ามแดนโดยนำเอาจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำคองมาประกอบเข้ากันแนวทางนี้บ่เพียงแต่เพิ่มทางออกให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่โรงแรมห้านอาหารผู้นำเที่ยวกลุ่มผลิตสินค้าสุมสนธุรกิจการบริการอื่นๆในสองฝั่งของปัจจุบันแขวงขมวนมีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งหมด210แห่งในนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ145แห่งทางวัฒนธรรม33แห่งและทางประวัติศาสตร์32แห่งได้พัฒนาและเปิดบริการแล้ว27แห่งและอีก20แห่งอยู่ในบัญชีเอื้อนการลงทุนความหลากหลายนี้ถือเป็นทุนสำคัญในการต่อยอดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวหวมลาวไทยท่านเดชศักดามณีคำได้กล่าวว่าแขวงขมวนมีทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลากหลายที่ได้รับการรักษาและสืบทอดจากหุ้นสู่หุ้นคาดว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการลาวไทยได้มีการเสื่อมโยงธุรกิจสินค้าการบริการและการตลาดท่องเที่ยวการหัวมือครั้งนี้บ่จำกัดเพียงแต่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นสร้างเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวข้ามแดนที่นำจุดเด่นของสองฝั่งแม่น้ำคองมารวมกันคาดว่าจะช่วยยกระดับขีดชายแดนจากจุดผ่านทางให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างรายได้กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและเปิดโอกาสใหม่ให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศเติมอีกขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่22สิงหาคมนี้ว่าวังมอมอมานี่ยูนิคอนหลวงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียท่านวังยี่กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ร่วมกับท่านซูจิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานกองประชุมกลไกสนทนายุทธศาสตร์รอบด้านจีนอินโดนีเซียครั้งทำอิฐส่งฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสุกยู่การสร้างคู่ห่วมสถากรรมจีนอินโดนีเซียและได้บรรลุความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันอย่างกว้างขวางสองฝ่ายได้ทบทวนและสรุปความคืบหน้าด้านการหัวมือในขงเขตต่างๆอย่างรอบด้านเห็นดียึดมั่นการเป็นเจ้าตนเองทางยุทธศาสตร์เด็ดเดี่ยวสนับสนุนผลประโยชน์ใจกลางของกันและกันอย่างรักแร้นประสานงานในสองภารกิจสำคัญคือการพัฒนาและความมั่นคงให้ดีกว่าเก่าให้การทำประกันที่เข้มแข็งต่อขบวนการปรับปรุงความทันสมัยของสองประเทศตกลงเริ่มวางแผนการเคลื่อนไหว5ปีระหว่างจีนอินโดนีเซีย2027หา2031เพื่อสุกยู่การทมือหาเสาค้ำหลักอย่างรอบด้านสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันจะใส่กลไกและเวทีสำคัญนี้ให้ดีเพื่อสุกยู่การสร้างควมสตากรรมจีนอินโดนีเซียให้ได้รับมากผลที่แท้จริงหลายกว่าเก่าพร้อมนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะจัดกล่องประชุมกลไกสนทนาครั้งที่2อยู่จีนในปีหน้าอีกด้วย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านมัคคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดายืนยันว่าแคนาดาได้ตกลงยุติสัญญาในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้เรียกคณะเจรจากลับคืนท่านคานีได้กล่าวว่าความคืบหน้าของการเจรจาในปัจจุบันบ่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประชาชนแคนาดาท่านกล่าวว่าในขณะที่อเมริกาเพิ่มภาษี 50% ต่อสินค้าแคนาดาแคนาดาจะปฏิบัติมาตรการภาษีเท่าเทียมกันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อปกป้องให้งานและวิสาหกิจของแคนาดาในวันที่21สิงหาคมนี้ท่านเจมิสันเกลียผู้แทนการค้าอเมริกายืนยันว่าแคนาดาปฏิเสธบ่ตกลงสัญญาการค้าอเมริกาได้เสนอเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาดที่มีสิทธิพิเศษหลายกว่าเก่าให้แก่แคนาดาถ้าหากบรรลุสัญญาก็สามารถลดภาษีลงได้อย่างหลวงหลายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญยศิษฐ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอัน

ดงบ่มีไม้เอาอันใดมาเป็นป่าหนองบ่มีหญ้าปองป่าสิส้นอยู่บ่อนใดสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลเสริมมามอบให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อผ่อนคลายความอิดเมื่อยและเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมิตรรายการหลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าหลายท่านก็ยังนอนบ่หลับเนาะหลายท่านก็ยุ่งยากนำหน้าที่เรียกงานยังบ่ทันได้หลับนอนเถื่อก็มีเนาะผู้ที่อยู่ตามเฮือนซ่อนบ้านซ่องหรือว่าผู้ที่ไปเรียกไปงานในยามค่ำคืนแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเรียกงานจะได้หับมากครับผลกระเมียนยนสุขภาพฉะนั้นขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันแน่เนาะหลายคนก็โอ้ยเจ็บอดๆเอ็ดๆจังสันและเวียกงานมันสิบ่ได้รับมากครับผลเนาะมาหันมาเบิ่งแยงสุขภาพของตนเองในการอยู่กินต้องมีความสะอาดจะเฮ็ดหยังกินหยังดำรงชีวิตให้มีความปลอดภัยเฮาต้องคำนึงถึงสุขภาพเนาะอันใดกับสุขภาพมาก่อนเนาะสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นเป็นผลงานการเขียนของคันคำสุทธวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่าค่อยจะกลับมาแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ท่านได้มวลซืนกับเสียงเพลงฮองสะกอน

ซึ่งกับเสียงเพลงห้องผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของคันคำสุทธวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่าค่อยจะกลับมาเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟังความหนาวที่เสียบซอดเข่าฮอดกระดูกข่อยฮีดสิบเสื้อกระลมพื้นหนานั้นจนจำกองคางล้มหัวลงนอนพร้อมทางพื้ผ้าห่มนวมที่เจ้าของเฮือนเพิ่นเอื้อเฟื้อมาปกคลุมแต่ความอบอุ่นเบิ่งคือว่าคืบคานเข้ามาหาค่อยซาเอาเทอวาเสียงเพลงจากบ่าวสาวที่นั่งอ้อมกองไฟในบุญสลองเฮือนใหม่อยู่เฮือนฟากทางกงกันข้ามกับเฮือนของข่อยนั้นก็ยังสืบต่อบางครั้งยังได้ยินเสียงหัวเสียงตบมือเสียงคนเว้าสำเนียงภาษาปะปนมานำข่อยนอนฟังด้วยความหู้สึกมุนซืนไปนำบ่าวสาวกลุ่มนั้นพวกเขาโบหู้จักหนาวความหนุ่มแน่นที่ประกอบด้วยห่างกายที่แข็งแกร่งจิตใจที่มีความกระตือรือร้นต้องเหียนหู้การทดลองต้องการสิมรสชาติสิ่งใหม่ๆที่เหตุให้เพิดเพลินมวลซืนที่แน่ๆก็ต้องการมีความหักต้องการหักที่สมหวัง

หลังจากกลับไห่อีสีเมื่อวานเขาว่ามีผู้บ่าวมาหาลูกอยู่ไห่แม่นบ่แม่ถามในขณะสีนวลสาวน้อยวัย15พรวมตักหมักถั่วเน่าลงใส่หม้อหน้าเข้าเร่งฟืนสีนวลตกใจจนจองหลุดมือเพราะสีนวลหู้ดีว่านั่นเป็นเรื่องลับของนางเพราะเท่ากรรมผู้ที่นางลมนำเป็นเผ่าลาวถึงที่อยู่บ้านฟ้ากรรมตะเวนออกพุ้นมาลินนำสีนวลและที่สำคัญพ่อของสีนวลก็ประกาศเป้งเป้งว่าอีไดมันลมบ่าวค่ะแม่น

็มักจะให้ลูกหลานแต่งดองกับเผ่าเดียวกันเช่นกันฉะนั้นความหักของบ่าวสาวต่างเผ่าจึงกลายเป็นความหักนอกฮีดของประเพณีซึ่งสีนวลและกรรมต่างก็ฮู้เรื่องนี้ดี

เผ่าลือลูกสาวกับผู้แม่จะเป็นผู้แบกหับภาระเรียกเหือนทั้งหมดนับตั้งแต่ตักน้ำตำเข้าเอาลัวเอาฟื้นตำหูกตำแพเห็ดไห่เห็ดสวนความงามของสาวลือบ่แม่นวัดแทกกันที่หูพางหน้าตาเท่านั้นเพิ่นจะเบิ่งฮอดความดุมันขยันเพียรอ่อนน้อมทอมตนเสื่อฟังคำพ่อแม่แต่การตัดสินใจที่มีครูของเมนพ่อเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการตัดสินหรือเอาได้หรือบ่ได้สนั่นเรื่องที่กรรมมหานางอยู่ให้แม่นเรื่องข้อขาดบาดตายสำหรับนางลูกก็ฮู้อยู่ว่าพ่อเพิ่นห้ามแม่นไผมาบอกแม่สีนวลถามแม่คืนเพราะมีแต่แม่กับเอื้อยเท่านั้นที่สีนวลสามารถล้มเรื่องแบบนี้ได้เอื้อยตัวหละมาเว้าให้แม่ฟังมันย่านพอตัวหู้ก้อนสีนวลบ่กล้าปากได้แต่แต่งกินเงียบๆจนเข้าแรงฝืนเหียบห้อยแม่สวยยกถ้วยบวงออกไปกลางเฮือนก่อนห้องลูกหลานที่มายามพากันมากิน

สภาพการในแขวงหลวงน้ำทาในต้นปี1962เวลานั้นเริ่มเข่งตึงสี่นวลได้ยินพอกับสาวบ้านลมกันว่าฝ่ายประเทศลาวยึดได้หลายเขตแขวงในทางภาคเหนือแล้วคว่ำสั่นสะเทือนของขบวนการต่อสู้กู้ชาติขยายปิ่นวงกว้างออกสักไซจนยับหมอใกล้เข้ามาบ้านนำเงินแล้วได้ยินเสียงปืนแตกดังมาเป็นระยะระยะคว่ำสัมพันธ์ระหว่างสีนวลกับกำก็เบิ่งค่ายคือว่ามันได้ปิดฉากไปแล้วเพราะฉะนั้นสภาพการบ้านเมืองกำลังเป็นศึกคือแนวนี้บ้านของกำกับบ้านของสีนวลห่างกันเกือบสิบลักสีนวลมิดเงียบบ่มีคำเว้าหยังนางเลิมหู้ซึกสนใจในการสนทนาเกี่ยวกับสภาพการบ้านเมืองแต่ยามใดโบฮูนางมักจอบหลักฟังการสนทนาของพ่อกับพวกลุงพวกอ๋าวเกี่ยวกับการปะทะกันของกองกำลังฝ่ายราชอาณาจักรกับฝ่ายประเทศลาวอยู่เขตใกล้เคียงทางภาคเหนือซึ่งพวกเพิ่นมักจับเอาข่าวนั้นมาจากพวกที่เข้าไปได้ยินมาจากในเมืองหรือมีคนจากในเมืองเข้ามาบ้านลมสุฟังซึ่งบางเถื่อกระสับสนบางเถื่อพวกเขาก็ป้อยดาวาซาวแนวลาวแนวบดีว่าเป็นคอมมูนิต

ที่เป็นเรื่องเป็นราวและน่าสนใจสำหรับสีนวลแม่นข่าวทีหมานคำห้อยมาเว้าให้ฟังการต่อสู้ของพวกแนวลาวเมนย้อนอยากปลดปล่อยประเทศชาติหมานคำห้อยมักคำเว้ามักเว้าคำนี้เรื่อย

แต่เวลานั้นสีนวลและสาวบ้านหลายคนยังบ่เข้าใจดอกว่าปลดปล่อยแม่นหยังเป็นหยังต้องปลดปล่อยมีแต่ไทยบ้านบางคนมักซับซึมกันว่าหมานคำห้อยเป็นพวกแนวลาวว่าซั่นแต่สาวบ้านก็จะบ่เว้าเรื่องนี้เด็ดขาดเมื่อมีคนจากในเมืองหรือคนต่างหน้าเข้ามาภายในบ้านสิ่งที่สีนวลอยากให้หมานคำห้อยเล่าให้ฟังเรื่อยๆแม่นเรื่องเกี่ยวกับแนวลาวลุงหมานหมักเว้าว่าพวกแนวลาวก็แม่นประชาชนลาวเฮานี่แหละลูกหลานเฮาจากเขตแขวงก็มีหลายออกไปต่อสู้ก็แม่นเพื่อพ่อแม่ประชาชนคนลาวเฮาเพื่อให้หลุดพ้นออกจากการกดขี่ข่มเหงจากพวกศักดินาชนสั้นและพวกลาเมืองขึ้นพวกจักรพรรดิเพื่อให้ประเทศชาติได้มีเอกราชสมบูรณ์บ่ให้ประเทศเฮาเป็นหัวเมืองขึ้นของพวกจักรพรรดิอเมริกาจากการอธิบายของมารคำห้อยคือแนวนี้สีนวลยิงเสือว่ากรรมจะต้องออกไปห่วมมือในขบวนต่อสู้นี่แน่นอนเพราะกรรมมักเว้าถึงความทุกข์ยากความบ่ยุติธรรมเลยเรื่อยสีนวลฮู้บ่ว่าเป็นหยังเจ้านายพวกนั้นเขาคือบ่มีสิทธิ์มีอำนาจแท้ลูกหลานเขาอยู่ทางหำเฮียนซ้ำบ่นำพ่อแม่พี่น้องเฮายังต้องได้หับไส้เขาอีกสีนวลได้แต่แควงหัวเพราะบ่จักจะอธิบายที่แท้จริงสีนวลก็ฮู้สึกเส้นเดียวกัน

ทุกคืนก่อนนอนบ่มีไผฮู้ดอกว่าสีนวลได้รักอ่านเจียน้อยๆสีขาวคล้ายคือจดหมายที่กำยืนให้นางในมือสุดท้ายที่พบกันบนเส้นทางกับจากให้อย่าลืมอ่านเด้อค่อยไปก่อนละกรรมสั่งก่อนละจากไปจากนั้นนางกับบ่ได้พบกรรมอีกเลย

นี่ก็หลายเดือนแล้วยิ่งได้ยินการล้มกันของผู้ใหญ่สีนวลกำลังคิดถึงและเป็นห่วงกำอยู่เงียบๆสภาพการต่อสู้นับมือนับหุ่นแหงหลายครอบครัวอพยพหนีออกจากบ้านไปพ่อว่าว่าภัยไปก็ให้เขาไปเฮาบ่ไปมีแต่ว่าพากันลงไปเฮ็ดตูบลบลูกปืนอยู่หอมห้วยหันก่อนเมื่อได้มิดแล้วจึงพากันออกมาพ่อเว้าที่จริงแล้วกับบ่แม่นแต่ครอบครัวสีนวลดอกที่เฮ็ดแนวนั้นครอบครัวป้าเป่งคำครอบครัวลุงหมานลุงหมานบุญมาหมานคำห้อยไม่บุญเฮือนและอีกหลายๆครอบครัวที่พากันมาลบอยู่แคมป์ห้อมห้วยภูละแวกนั้นสาวบ้านออกไปจากบ้านตอนพอดีซักข้าวให้แล้วเมเอาหลังมือสิดน้ำตาทั้งจุ่มคิดฮอดพ่อบ่เลิกบ่แล้วตายแล้วคุ้ยเขาปล่อยไปกินข้าวหมดเลยเนาะปีนี้จะเอาข้าวใส่มากินคันพอมิดแล้วจะไปจอบเบิ้งพอเว้ากับให้คำมั่นสัญญาและปลอบใจอ่อยเมงความลำบากคาบคืนเข้ามาเรื่อยๆลมหนาวเริ่มแห้งขึ้นเข้าถุงทีแฮมาเริ่มมีจำนวนน้อยลงค่อยเลยเอื้อยเปลี่ยนกันหาป๋าและเก็บผักหักหน่อเลาะห้วยด้วยความระวังและบ่ไปไกลพ่อซึ่งเป็นผู้ชายผู้เดียวในครอบครัวเบิ่งคือว่าจะบ่ได้หลับได้นอนบางครั้งพ่อก็ออกไปสมทบกับบรรดาผู้ชายเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปกป้องครอบครัวแต่ที่น่าสังเกตคือหมานคำห้อยเพิ่นมักเข้าป่าไปเทื่อละคืนสองคืนหลังจากกลับมาเพิ่นมักจะเต้าโฮมบรรดาผู้ชายเพื่อมาเล่าเกี่ยวกับสภาพการต่อสู้ในเมืองและเขตแขวงเคียงไกลเตือนเกี่ยวกับการป้องกันเวรยามดูแลครอบครัวชาวบ้านให้ดีมาระยะนี้เห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะฟังคำเห็นของหมานคำห้อยขึ้นแม่นแต่พ่อของสีนวลที่เป็นคนบ่คอยเอาควมไผก็ยังเว้าว่าขั้นเป็นคือหมานคำห้อยเว้าเทพวกจักรพรรดินี้กับบ่ดีแท้แล้วขั้นยังหนุ่มแม่นไปเฮ็ดศึกนำเขาแท้ๆเกินว่าเหลือใจให้มันพ่อหมายถึงการหนีไปนำแนวลาว

ได้เดือนป่ายแล้วบ่มีหยังเกิดขึ้นพ่อยังทันกับเมื่อจอบเบิ่งไห้และเป้เข้าที่เหลืออยู่เฮือนหน่อยหนึ่งมาให้กินแต่สองคืนผ่านมานี้ปรากฏว่าเสียงลูกแตกเสียงปืนดังที่เข้าเรื่อยๆและแห้งจนสะเทือนมาฮอดแคมห้วยบ่อนที่ไทยบ้านมาหลบอยู่และแล้วคำว่าแตกศึกก็มาฮอดเขตนี้แท้ๆมานคำห้อยมาเว้าให้ฟังว่าฝ่ายประเทศลาวได้บุกโจมตีกองพันใหญ่ยึดเดินบินหลวงน้ำทาและสำนักงานปกครองแขวงหลวงน้ำทาได้แล้วเมื่อ2วันผ่านมาซึ่งเป็นวันที่5เดือน5 1962นี่เองทุกคนยิ่งมีความกังวลกระวายเพราะย่านการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายจะมาฮอดบอนลี่สอดนี้แต่มานคำห้อยว่าว่าบ่ต้องย่านเพราะเขาจะบ่มีทางนี่ดอกเขาบ่มาทางนี้สภาพการที่เป็นตาย่านก็คือแนวนี้ยิ่งเฮ็ดให้สีนวลคิดไปถึงกรรมผู้ที่นางหักกรรมอาจจะกำลังจับปืนต่อสู้กับทหารฝ่ายรัฐบาลอยู่ใกล้กับเขตนี้ก็เป็นได้สาธุเด้อขอให้กรรมปลอดภัยสีนวลนึกภาวนาอยู่ในใจเสียงปืนใหญ่เข้ามาใกล้แล้วพากันล้มคุมไว้เว้าบ่ทันสุดความบ่จักว่าลูกปืนใหญ่มาแต่ทางใดตกลงมาฟากห้วยห่างจากตูบของครอบครัวสีนวลบ่ฮอด10เมตรสีนวลพาลาดกิ้งลงห้วยด้วยความตกใจและแหงสะเทือนของลูกแตกพอหูเมื่อคิงนางหูสึกหูดับหูทั้งเจ็บหูเจ็บหน้าเอกสีนวลได้ยินเสียงคางของพอโอ้ยสวยเด้เพียงแว่วแว่วเมและเอื้อยคานออกมาจากขุมข้างตูบเฝ้าจูมเอาพอทางห้องสวยเด้สวยเด้ผู้ชาย 4-5 คนแล่นมาจูมเอาพอเข้าไปในตู้พอแม่ตั้งสติได้แม่ห้องหาสีนวลสีอิสีอยู่นี่สีนวลคานเข่ามาจากห้วยด้วยสภาพที่เปื้อนตมสีหน้าซีดจางด้วยความตกใจแต่ยังโชคดีที่บนสีนวลคานขึ้นมาจากห้วยนั้นเมนก้องกกไม่เปื่อยใหญ่พอดีดังนั้นสีนวลจึงรอดจากสะเก็ดลูกแตกครั้งนี้ไทยบ้านผู้ชาย 2-3 คนเล่นมาหาอีกพวกเขาเบิ่งพอแล้วว่าว่าสเก็ตถือหัวต้องเอาไปหานายหมอสาวบ้านปรึกษากันพ่อถือปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากลุงมานบุญมาคืนนั้นพ่อเริ่มมีไข้สูงและเจ็บปวดแหงแม่กับเอื้อยนั่งข้างพ่อเสร็จน้ำตาอยู่บ่ขาดสีนวลยังซึ้งๆเพราะความตื่นตกใจและดับหูจากเสียงลูกแตกอย่างบ่เศร้าคืนนั้นพ่อถือขามไปปิ่นปัวหลังจากมานคำห้อยกลับมาจากแต่ป่าและมาบอกทุกคนว่าไปได้ต้องไปในคืนนี้ที่จริงแล้วบ่แม่นมีแต่พ่อบ่แม่นมีแต่พ่อไป
ทุกคนต้องได้ออกจากเขตนี้ด่วนสีนวลบ่มีโอกาสถามซ้อฮู้แต่ว่าต้องเขี่ยวไปไวให้ดีที่สุดแต่ละคนมีพกเครื่องจำเป็นและของมีค่าคงตนติดตัวไปผู้ละพกเท่านั้นเอื้อยเลยสีนวลต้องหับภาระเป้เอาเครื่องของพ่อนำสนั่นการอพยพครั้งนี้แม่นลำบากกลัวก่อนก่อนที่ตอนที่ออกจากบ้านมาเพราะต้องได้เดินป่ากลางคืนบ่มีแสงไฟอาศัยแสงเดือนที่ลอดผ่านจากวางใบไม้พอให้เห็นห่างผู้ที่ย่างน้ำหน้าเป็นบางข้างคาวพอตาวินพ้นขอบฟ้าสีนวลจึงฮู้ว่าเมนเนียวหลัง

ินพลขอบฟ้าสีนวลจิงฮูวาแม่นแนวหลังของใกล้เทศบาลแขวงหลวงน้ำทาแล้วและเป็นเขตที่แนวลาวจะตั้งเพื่อปกปักหักษาประชาชน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นจากผลงานการเขียนของคันคำสุทธวิไลค่อยจะกลับมายังบทันหมดเถื่อแต่ว่าเวลารายการมาฮอดนี้คงสิดำลาพระจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้หับฟังขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ครับคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986834ยินดีต้อนรับมีรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟังสองเสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากประธานโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี่เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ให้ค่อยเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: าแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องฮับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดโจรถเนาะฮอดเวลา 22:00 น. นี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 MHz ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากตื่นท่านผู้ฟังเนาะระยะนี้ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนผ่านไปวังกี้นี่เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกะมีเนาะท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแล้งฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนดึกหรือบางคนเริ่มจากโมงดึกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสินะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยค่ะไหนที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมค่ะผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเส้นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกได้แบ่งเวลาให้กับตัวเองได้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือว่าเปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีนะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่26เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เหือนบ่มีสีหน้ากาบินมามันสิลวงไปแล้วเหือนบ่มีพ่อย่าโจรสิเข้าลวงของน้องบ่มีขอนขวงพานแห่เขาสิวานน้องบ่มีหญ้าป้องป่าสิส้นอยู่บนใดเด้อเนาะสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มทั่วทิศนภรุณของเช้าวันพุธขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้กงกับวันที่26เดือนสิงหาคริสตศักราช2026วันเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไวที่สุดเนาะบ่รอท่าผู้ใดอีกดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เส้นเดียวกันนั่นแหละเฮาหับผิดชอบเวียกงานหยังก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยไวสิ่งที่พอสำเร็จในตอนเช้ามื้อนี้ก็ให้มันสำเร็จในตอนเช้ามื้อนี้บ่ควรแก่ยืดแก่ยาวเวลาไปเนาะเวลาบ่ควรของท่าผู้ใดเด้ดังนั้นการปฏิบัติเวียกงานก็ต้องเอาใจใส่สู่ส้นจัดตั้งปฏิบัติให้มันแล้วโดยไวแข่งขันกับเวลาเนาะวันที่23สิงหาก็ผ่านพ้นไปแล้ววันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศคิดว่ามื้อนี้ก็มีหลายบ่อนหลายที่แหละก็คงจะสืบต่อในการปฏิกถาเล่าคืนมูลเสื้อวันที่23สิงหาวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศให้สังคมได้รับทราบโดยเฉพาะแล้วเป็นการสะท้อนในผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้ฮู้ได้เห็นมูลเสื้อประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาก่อนจะมีวันที่2ธันวาหรือว่าวันพุทธปล่อยชาติสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นพวกเขาต้องได้ผ่านบาดเลี้ยวประวัติศาสตร์มาขึ้นได้แท้จนมาถึงวันที่23สิงหา1975ยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศแบบบัวบ่ซ้ำน้ำบ่คุณแต่พรรคเฮาจับป่าได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาจากเมื่อนั้นมาสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975เฮ็ดให้ประเทศชาติมีเอกราชอำนาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนประชาชนลาวมีสิทธิ์อำนาจมีประชาธิปไตยเหนือพื้นแผ่นดินลาวของพวกเฮาที่แสนหักและห่วงแหนของประชาชนลาวหมดทุกคนภายในชาติดังนั้นพวกเขาจงสืบต่อเดินตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เติบใหญ่เข้มแข็งเหตุสิ่งใดปฏิบัติสิ่งใดใกล้มันถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองกำหนดออกนะจึงจะเป็นการประกอบส่วนที่ดีในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอย่างบ่หยุดยั้งก้าวไปสู่จุดหมายที่พรรคของพวกเขาได้กำหนดไว้นั่นก็คือจุดหมายสังคมนิยมในต่อหน้าส่วนรายการล้มทั่วทิศก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์นี่แหละเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังผสมผสานไปกับการเปิดล้ำเปิดเพลงจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นอยู่ในรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของแต่ละคู่แต่ละคนก็แตกต่างกันไปในการปฏิบัติเวียกงานสิ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป้าหมายนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาในอนาคตฮะเส้นเคยมื้อนี้ก็มีข่าวหลายอันหลายแนวมานำเสนอให้ท่านฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดของแต่ละข่าวนั้นเริ่มต้นจะให้ทานได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงหรือลำจากทางรายการพวกเขาสะก้อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระดับต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้ทางรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ซี้นำหาเวียกงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามคือวันที่17สิงหาคมนี้ละท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสุกยู่เวียกงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามแขวงหลวงน้ำทาซึ่งมีท่านเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะนำของแขวงประธานกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่นะท่านผู้ฟังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่พู้นและแต่ปีพันแต่ปี2012พุ่นซึ่งมี4กิจการใหญ่คือเขตการเงินและการค้าสากลเขตอุตสาหกรรมเขตขนส่งและเขตท่องเที่ยวรีสอร์ทกงลางพื้นฐานเป็นต้นแม่นถนนหนทางท่อส่งน้ำและอื่นๆแม่นก็สร้างสำเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันกำลังก้าเขียมด้านต่างๆในการก่อสร้างศูนย์ Data Center และในโอกาสดังกล่าวนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีคำเห็นโอ้ล้มและก็ได้ซี้นำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางด้านเป็นต้นแม่นให้กวดกาคืนการกำหนดเนื้อที่บรรดากิจการโครงการให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสะดวกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกวดกาคืนด้านกงจักการจัดตั้งรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่กวดกาอยู่แต่ละจุดของด่านเพื่อสามารถเฮ็ดเวียกยังกลมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนให้วิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาเขตประสานสมทบกันในการวางแผนและสนองไฟฟ้าหับใส่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพียงพอให้ผู้พัฒนาเขตและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกันเพื่อสนองแรงงานอย่างเพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภายในตามสัดส่วนที่กฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้ให้สืบต่อสมแปลงบรรดาเส้นทางที่เพเพื่อเหตุในการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้ามีความสะดวกหลายขึ้นมอบให้กระทรวงการต่างประเทศนี่สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการแจ้งเข้าออกของพลเมืองพาหนะและอื่นๆเพื่อเฮ็ดในการเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความลงเรียนและหัดกลุ่มกว่าเก่านี่แม่นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงซี้นำหาเวียกงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามทั้งแขวงหลวงน้ำทาพุ่นแหละการลงไปซี้นำเพิ่นก็ได้เน้นนักหลายปัญหาสีน้ำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นกระเมนให้กวดกาคืนการกำหนดเนื้อที่บรรดากิจการโครงการให้ละเอียดชัดแจ้งเพื่อความสะดวกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนถ้าว่าบ่มีการกวดกากำหนดเนื้อที่บรรดาโครงการให้ละเอียดชัดแจ้งแล้วก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองหั่นมีความยุ่งยากนะคุ้มครองในการลงทุนมีความยุ่งยากนี่กวดกาคืนด้านกงจักการจัดตั้งรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่กวดกาแต่ละจุดของด้านเพื่อสามารถเฮ็ดเวียกยังกลมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจีนอันนี้ก็สำคัญให้วิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาเขตผสมประสานหรือว่าสมทบกันในการวางแผนและสนองไฟฟ้าหับใส่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพียงพอโดยเฉพาะการเน้นให้ผู้พัฒนาเขตและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมนี่ต้องสมทบกันเพื่อสนองแรงงานอย่างเพียงพอโดยเฉพาะแมนแรงงานอยู่ภายในประเทศตามสัดส่วนที่กฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนสำคัญแท้ๆในการสนองแรงงานให้เพียงพอโดยเฉพาะแมนแรงงานภายในนี่แหละนะโมเมนต์เฮ็ดอยู่ในแล้วจะเอาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาควบเป็นสัดส่วนหลายส่วนแรงงานอยู่ภายในนี่มีหน่อยอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนนะเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมเวียกเหตุงานทำอยู่ภายในประเทศนั่นแหละเบิ่งคืนใหม่เพิ่นได้แนะนำคือจังซั่นให้สืบต่อสมแปลงบรรดาเส้นทางที่เพเพื่อเหตุในการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้ามีความสะดวกหลายขึ้นสิ่งสำคัญเป็นกระทรวงการต่างประเทศต้องได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการแจ้งเข้าออกของพลเมืองพาหนะและอื่นเพื่อให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความลงเรียนและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่าแต่เสื่อในว่า
เรียกงานต่างๆทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คงจะรับการแก้ไขให้นับมือนับดีขึ้นเอาข่าวต่อไปตึมอีกข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงวันที่11ถึงวันที่13สิงหาคมนี่แหละคณะผู้แทนลาวนำโดยดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสุขภาพโลกในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่9ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยการเป็นประธานของท่านนางล็อกเข่งประธานคณะกรรมการสุขภาพสังคมสงเคราะห์นักบเก่าการฟื้นฟูนาทีการเยาวชนแห่งงานการฝึกวิชาชีพและแม่หญิงมีท่านอุสบอริสรองประธานสภาสูงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ที่1ได้รับเกียรติกล่าวเปิดกองประชุมซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือและพิจารณาหลายปัญหาเป็นต้นการยกระดับการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการคุ้มครองของรัฐสภาต่อการประกันสุขภาพทั่วปวงชนความคืบหน้าและสิ่งท้าทายการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในระยะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การร่วมมือทางด้านสภาพอากาศสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ในรัฐสภาภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการทัศนศึกษาห้องหมอและสุขศาลาตัวแบบของกัมพูชาอยู่แขวงกัมพูชดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐได้เสนอบทในภาคสนทนาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในยุคปัญญาประดิษฐ์ของลาวซึ่ง AI เป็นท่าแห่งในการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยการปรับปรุงการบ่งบัญชีพยาธิเสริมสร้างการเฝ้าระวังพยาธิและช่วยในการนำใส่ข้อมูลทางด้านสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงการบริการและก้าวไปสู่การคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ก็ยังอยู่ในระยะขั้นต้นในการวางแผนพื้นฐานการนำใส่ AI โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือด้านนโยบายระดับสูงและกองประชุมวิชาการเกี่ยวกับ AI ด้านสาธารณสุขขั้งดำยิดของประเทศเพื่อกำหนดกรณีการนำใส่บริมสิทธิ์และเสริมสร้างความพร้อมแห่งศาสตร์ในการนำใส่ AI เข้าในการช่วยเหลือด้านการบ่งมติการปินปวดสุขภาพขั้นต้นโดยเฉพาะพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิเบาหวานภายใต้โครงการลาวเพ่นการกวดวัณโรคด้วยการใส่เครื่องเอ็กซเรย์ผงเอ็กและการซอกหาพยาธิโดยใส่ข้อมูลสภาพอากาศและสุขภาพซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนแพทย์หมอแต่บ่แม่นการทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าสมาชิกรัฐสภามีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจของตนในการสุกยู่การประดิษฐ์สร้างที่รับประกันว่าเทคโนโลยีใหม่สอดคล้องกับบริมสิทธิ์ด้านสุขภาพแห่งชาติและรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนเพื่อรับประกันว่านวัตกรรมสามารถนำไปสู่การแก้ไขด้านการบริการสุขภาพและการลงทุนในสุขภาพดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนโดยเฉพาะกับเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลบ่สามารถเข้าถึงการบริการได้วันนี้ก็เป็นคณะผู้แทนลาวคณะผู้แทนลาวซึ่งนำโดยดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสุขภาพโลกในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่9อยู่ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งก็ได้มีการปรึกษาหารือกันหลายปัญหาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการนำใส่ระบบ AI เข้าในเวียกงานสาธารณสุขนี่ลาวเฮากำลังมีการวางแผนสร้างพื้นฐานในการนำใส่ AI ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือด้านนโยบายระดับสูงและกองประชุมวิชาการเกี่ยวกับ AI ด้านสาธารณสุขครั้งทวิตขึ้นเพื่อกำหนดกรณีการนำใส่บริมสิทธิ์และเสริมสร้างความพร้อมแห่งชาติในการนำใส่ AI เข้าในเวียกงานการช่วยเหลือด้านการบ่งมติการปินปวดสุขภาพกันต้นโดยเฉพาะพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิเบาหวานภายใต้โครงการลาวเพ่นกวดกาวัณโรคโดยใส่เอ็กซเรย์ผงเอ็กและ
การซอกหาพยาธิโดยใช้ข้อมูลสุขภาพอากาศข้อมูลสภาพอากาศและสุขภาพซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนแพทย์หมอแต่บ่แม่นกันเฮ็ดเวียกแทนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์หมอเหล่านั้นนะแล้วข่าวต่อไปอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้4นำเวียกงานอยู่ตาแสงหลวงขอนเมืองหลวงน้ำตาและลงติดตามสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมไหลสุคือวันที่17สิงหาคมนี่แหละท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสี่นำเวียกงานอยู่ตาแสงหลวงขอนเมืองและแขวงหลวงน้ำตาซึ่งตาแสงหลวงขอนเป็นหนึ่งใน4ตาแสงที่ขึ้นกับองค์การปกครองเมืองหลวงน้ำตาได้ประกาศสั่งตั้งในวันที่25เดือนธันวาปีกายตั้งอยู่ห่างจากห้องว่าการเมือง4กิโลเมตรครึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดนี่ 54,000 กว่าเฮกตาร์เนื้อที่ผู้ดอยกวมเอา44กว่าส่วนห้อยติดเหนือติดกับตาแสงทงอ้มติดใต้ติดกับเมืองเวียงภูคาทิศตะวันออกติดกับตาแสงทงปุงทิศตะวันตกติดกับเมืองสิงห์ประกอบมี18บ้านมี 4,396 ครอบครัว3,639 หลังคาเรือนพลเมืองทั้งหมด 19,000 กว่าคนเป็นหญิง 9,500 กว่าคนและในโอกาสนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้โอ้ลมและก็สินำต่อเวียกงานจุดสูงของตาแสงบางด้านเป็นต้นให้เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรเทามีสติระวังตัวต่อกลอุบายทำลายความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตาแสงและเขตชายแดนกาเกียมด้านต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการพัฒนาที่ยืนยงและสีเขียวส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าตามทิศทางเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในระยะไม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงสู่ศูนย์ปฏิบัติแผนการผลิตประจำปีพร้อมทั้งก้าเกียมความพร้อมหับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและทันการปฏิบัติ11ตัว4วัดทางด้านการพัฒนาให้สืบต่อปฏิบัติตามกันปฏิบัติติดตามการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งการดูดแร่ทรายหินที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายปรับปรุงกลไกการบริหารรัฐให้ผ่านประตูเดียวและหันเป็นดิจิตอลฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆให้บุคลากรการตัดแสงและบ้านพร้อมกันพัฒนาตัดแสงหลวงคอนให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตกันไปอยู่น้ำมือน้ำดีขึ้นอย่างนั้นหันท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมไหลสุอยู่เขตบ้านทงดีและบ้านน้ำดีพร้อมทั้งมอบทุนและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองหลวงน้ำท่าเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวเติมอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้ก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวของนายกอยู่ซึ่งว่าวันที่18สิงหาคมนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะได้เคลื่อนไหว4นำเวียกงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วซึ่งในการโอ้ลมสี่นำครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นโอ้ลมและก็สี่นำบางด้านเป็นต้นแมนให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องในสมทบกันสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนการบริการผ่านระบบกลไกประตูเดียวสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานการลงทุนอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นกันในการที่จะเป็นเสาค้ำเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมีความยืนยงเป็นต้นทางด้านการท่องเที่ยวการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการศึกษาสาธารณสุขและอื่นให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องของแขวงสมทบกับคณะคุ้มครองบริหารเขตและผู้ลงทุนพัฒนาเขตจัดตั้งระบบการเรียนการสอนระดับสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกรวมทั้งศูนย์ฝึกวีซ่าชีพในสาขาต่างๆให้กลายเป็นรูปธรรมโดยไวเอาใจใส่บังคับใส่กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจอย่างเข้มงวด
ให้คุ้มครองการชำระค่าสางต่างๆเป็นต้นการค้าการลงทุนการเบิกจ่ายแรงงานการบริการและอื่นๆผ่านระบบธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเข้มงวดและมีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่าให้ผู้พัฒนาเขตสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนให้มีบรรยากาศฟื้นฟื้นต่อเนื่องสืบต่อพัวพันหัวมือและขยายสายการบินกับท้องถิ่นต่างๆของบรรดาประเทศใกล้เคียงให้น้ำมันหลายขึ้นพร้อมทั้งคุ้มครองการเข้าออกเมืองโดยเฉพาะการเข้าออกเขตอย่างเข่งขัดจำกัดช่องว่างการสวยโอกาสเคลื่อนไหวบ่ดีต่างๆให้ฮีบฮ้อนปรับปรุงสัญญาสัมปทานเขตให้หัดกลุ่มสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการทีเกี่ยวของและญาติแยงได้ผลประโยชน์หลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงคณะคุ้มครองบริหารเขตให้สอดคล้องกับความเห็นห้องต้องการของเพียงงานเคลื่อนไหวเวียกงานมีความโรงเรียนและประกันประสิทธิผลให้มีกลไกการพัวพันหัวมือกับแขวงชายแดนของประเทศใกล้เคียงเพื่อคุ้มครองแรงงานจากบรรดาประเทศเหล่านั้นให้ได้รับผลดีพอถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่ได้สร้างตั้งขึ้นในปี2007มีเนื้อที่นี่ 10,000 เฮกตาร์ในนั้นเขตพัฒนาตัวเมือง 3,000 เฮกตาร์และเขตป่าพื้นที่สีเขียว 7,000 เฮกตาร์ในระยะ19ปีผ่านมานี่ก็สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนากิจการต่างๆเป็นต้นการผลิตอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโรงแรมการค้าธนาคารการท่องเที่ยวการบริการและอื่นรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ10ตื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบใส่บรรดากิจการลงทุนที่กำหนดตามสัญญาแมนปฏิบัติได้ประมาณ60ส่วนห้อยปัจจุบันมีแรงงานที่ได้จดทะเบียนอยู่หลายกว่า 10,000 คนนอกนั้นแมนนักลงทุนเจ้าของธุรกิจผู้ที่พักผ้าอาศัยและนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 กว่าคนสำหรับพนักงานรัฐจากแขนงการต่างๆมีทั้งหมด400กว่าคนนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ซีนนำการคุ้มครองและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่ทางเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วพุ่นแหละให้เอาใจใส่บังคับใส่กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจอย่างเข้มงวดก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมเอกจากนั้นแล้วผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระดับต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศฮับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปบัดนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวตื่มอีกข่าวนี่แม่นเว้าถึงกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปากลายจับกลุ่มแก๊งส่อโกงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์อยู่เฮือนพักแห่งหนึ่งที่บ้านห้วยลายน้อยในเวลา 13:00 นของวันที่13กรกฎนี้บนกรกฎนี้เด้กรกฎแล้วนี่ท่านผู้ฟังเนาะในเวลา 13:00 นของวันที่13กรกฎแล้วนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะกองบัญชาการปคส.เมืองปากลายแขวงไสยบุรีหั่นเพิ่นก็ได้สมทบ

กับผักส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงกวดกาเกียงสถานเฮือนผักแห่งหนึ่งอยู่บ้านห้วยลายน้อยเมืองปากลายแขวงเส้นยมบุรีที่ให้คนต่างประเทศเศร้าซึ่งเป็นเป้าหมายสงสัยว่าดำเนินการเกี่ยวกับการโกงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์และผ่านการขวดค้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สามารถกักตัวเป้าหมายที่ต้องสงสัยได้ทั้งหมด47คนเป็นหญิง10คนกักอยู่ในสถานที่จำนวน41คนหญิง3คนในนี้ก็มีสัญชาติอินโดนีเซีย38คนเป็นหญิง9คนได้กักตัวเป้าหมายอยู่นอกสถานที่ซึ่งใกล้กับเมืองผักดังกล่าวหั้นอีก6คนสัญชาติจีน4คนสัญชาติลาว1คนและสัญชาติเวียดนามเป็นเพศหญิง1คนกองกลางที่ยึดได้ก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก22หน่วย iPad 1หน่วยโทรศัพท์218หน่วยรถจักรไฟฟ้า2คันบัตรประจำตัว39บัตรปึ้มพาสปอร์ตหรือว่าปึ้มพันแดนสาหัวปึ้มบัญชีเงินฝากธนาคาร1หัวใบทะเบียนอนุญาตแต่งดอง1ใบปึ้มบัตรแรงงาน6หัวปึ้มผักเสา5หัวหม้อเก็บไฟ1หน่วยสตาร์ดิ้ง1ชุดผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะพวกเกียวได้ให้การรับสารภาพว่าในต้นเดือนพฤษภาคม2016นี่ล่ะมีคนสัญชาติจีนจำนวน7คนก็ได้เป็นผู้สักสวนอวนเอิ้นเอาพวกเกี้ยวเข้ามาสอนวิธีการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการโกงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ให้โดยมีค่าจ้างเป็นเดือนคนละ600ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนคนลาวเป็นนายแปลภาษาได้เงินเดือนละ10ล้านกีบและปัจจุบันนี้คดีทางกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจวีซ่าสปกกรมราชการปกครองเมืองปากลายแขวงเส้นยมบุรีพร้อมสรุปสำนวนคดีมอบส่งให้แขวงเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเอาข่าวจากปกครองเมืองปากลายแขวงเส้นยมบุรีเป็นผู้เขียนโอ้บ่เรื่องสแกมเมอร์นี่จับได้หลายท่านเท่าใดก็ยังมีหลายอยู่จับได้หลายก็ยังมีหลายดังนั้นแหละพวกเราต้องมีสติเด้อในการดำรงชีวิตอย่าไปลงคำตัวยั่วหลอกลวงของเขานะจะน้อยก็พัดภาษีสูญเสียเงินคำกำแก้วที่หามาทั้งชีวิตที่กระโดดเอาไปเบิดเพราะว่าเนาะอันนี้ก็ต้องได้มีสติระวังตัวเต็มอีกสิ่งสำคัญแม่นเฮาจงช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการกวดกาสกัดกั้นปรากฏการณ์นี้หากเห็นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอยู่บนใดอยู่ท้องถิ่นใดก็ให้หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ลงไปปราบปรามสกัดกั้นได้ทวงทันแต่หัวทีนะข่าวต่อไปเพิ่นบอกว่าใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าคนซื้อเลขนี่หลายกว่า 21,000 ตื้อกว่ากีบเทียบใส่ปีผ่านมาเพิ่มขึ้น48กว่าสนห่อยวันที่13สิงหาบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาเพิ่นได้จัดกองประชุมสรุปผลการดำเนินธุรกิจหวยประจำ6เดือนต้นปีนี้และทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปีโดยการเป็นประธานของท่านยอนท่านนางยอดแพงสมบัติผู้อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของเข้าร่วมและในกองประชุมท่านนางแก้วคุณมีกรมมาเมืองน้องผู้อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาได้ผ่านบทสรุป6เดือนต้นปีเห็นว่าการเคลื่อนไหวจำหน่ายหวยพัฒนาผ่านช่องทางPOS หรือว่านั่งขายตามเกมทางหั่นน่ะเนาะพวกเขาก็สิเห็นพวกเพิ่นนั่งขายแล้วก็ช่องทางทั้งแอปมือถือในนั้นสามารถสังรวมเครื่องขายหวยแบบนั่งขายที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบฐานข้อมูลล็อตลิงจำนวนทั้งหมดนี่ 345,268 เครื่องแอปมือถือเลข1ตัว56ตัวจำนวน13แอปและสลากพัฒนา 5/45 จำนวน1แอป
และพางกันจัดตั้งปฏิบัติการจำหน่ายหวยพัฒนาในระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้หลายกว่า 21,812 ตื้อกีบปฏิบัติได้141กว่าส่วนห้อยของแผนการเป็นแผนสำหรับปรับปรุงหมายความว่าเกินแผนอยู่41กว่าส่วนห้อยถ้าว่าเทียบในระยะเดียวกันของปี2025เพิ่มขึ้น48กว่าส่วนห้อยบัดนี้ทางด้านรายจ่ายท่านผู้ฟังทางด้านรายจ่ายนี่ปฏิบัติได้900สหัสตื้อกว่ากีบหรือ136กว่าส่วนห้อยของแผนการสำหรับปรับปรุงเกินแผน36กว่าส่วนห้อยเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025เพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่า75ส่วนห้อยด้านรายจ่ายปฏิบัติได้ด้านรายจ่ายนี่ปฏิบัติได้112ตื้อกว่ากีบหรือว่า12กว่าส่วนห้อยของรายรับทั้งหมดเท่ากับ118กว่าส่วนห้อยของแผนการอันนี้ก็แม่นแผนการสำหรับปรับปรุงนั่นแหละแสดงว่ายังเกินแผนอยู่18กว่าส่วนห้อยถ้าเทียบในระยะเดียวกันของปี2025เพิ่มขึ้นหลายกว่า60ส่วนห้อยเกือบ61ส่วนห้อยพละซึ่งในนั้นก็สามารถมอบพันธะเก่างบประมาณได้618ตื้อกว่ากีบหรือ142กว่าส่วนน้อยของแผนการสำหรับปรับปรุงเพิ่มขึ้น76ส่วนน้อยส่วนแผนสร้างรายรับใน6เดือนท้ายปี2026นี้ทั้งรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาเพิ่นก็มีแผนการจะสู่ส่วนสร้างรายรับให้ได้อย่างหลวงหลายฮะล่ะนะตัวเลขเท่าใดนั้นจะบ่ขอเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะก็เข้าใจว่าหลายก็แล้วกันว่าเรื่องเลขเรื่องเบอร์นี่ท่านผู้ฟังหลายคนหลายคนก็มีความหวังเนาะอยากสวยอยากซื้อเลขอยากถือเลขโดยเฉพาะแม่นเลข6ตัวนั่นแหละเพื่อจะได้มีทินมีฮ้อนเข้ามาในการสร้างสาพัฒนาครอบครัวเป็นกอบเป็นกำแต่ก็น่าเสียดายหลายคนนี่ซื้อบ่ถูกนะซื้อบ่ถูกถือกันเล็กๆน้อยๆเลข2ตัว3ตัวจังซี่นี่นะอันนี้ก็ต้องได้คิดคำนึงคืนใหม่ในแต่ละอาทิตย์หวยออก5มื้อแล้วเฮาซื้อเลขทุกมื้อซื้อหวยทุกมื้อว่าซั่นซะว่ามันถูกหรือบ่ถ้ามันบ่ถูกเฮาสรุปเบิ่งนะสรุปลองเบิ่งมื้อนึงเฮาจ่ายเท่าใดมื้อวันจันทร์เฮาจ่ายเท่าใดวันอังคารเท่าใดวันพุธเท่าใดพฤหัสเท่าใดวันศุกร์เท่าใดแล้วมาสังรวมเบิ่งในอาทิตย์นึงเฮาจ่ายเงินซื้อหวยไปเท่าไหร่วันนี้เดือนหนึ่งเด้เดือนหนึ่งตกเป็นเท่าไหร่โซมันสิถือบ่แม่นง่ายท่านผู้ฟังดีแท้นี่เฮาควรมื้อนี้จะซื้อเลขด้วยกำหนด 200,000 กีบเฮาก็ไปป้อนไว้ท่อนไว้มื้อหน้า 100,000 บ่มื้อนี้ 300,000 บ่เฮาก็ท่อนไว้ท่อนไว้ท่อนไว้อาทิตย์นึงเฮามาสรุปเบิ่งตกเป็นเท่าไหร่นั่นล่ะฮอดวันศุกร์มาตอนแรงวันศุกร์มาเฮามานับเบิ่งเวลานั้นเฮาจะถือเลขเนาะอันนี้ก็เว้าบ่ได้ความพอใจของใครของมันของแต่ละคนบ่คือกันเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่ความพอใจของแต่ละคนบ่คือกันเด้บางคนก็หวังรวยแต่สุดท้ายมาก็สร้างความยุ่งยากอยู่ในครอบครัวเงินสารเงินที่จะไปซื้ออยู่ซื้อกินก็บ่มีอันนี้ก็ต้องได้มีการคิดขึ้นใหม่ทั้งผู้ซื้อส่วนหวยเด้มันจะบ่ตกอยู่ในกรณีเบื่อเมาประชาชนบ่ก็ต้องได้มีการเกิดขึ้นใหม่ถ้าว่าบ่เป็นการเบื่อเมาก็เป็นการดีเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแต่ในตกกรณีนี้เป็นการเบื่อเมาประชาชนเด้จะพาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆตามมาได้อยู่ในสังคมแม่นหรือบ่ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ลองคิดนํากันแลกเปลี่ยนนํากันเบิ่งว่าจะเป็นได้แท้เรื่องหวยคือเพิ่นเว้าแหละย่อมาหวยมี3ตัวตัวหอตัววอตัวยอตัวหอก็แม่นหายนะตัววอก็ย่อมาจากวุ่นวายวอดวายตัวยอก็แม่นยุ่งยากซับสนอยู่ในครอบครัวเงินสารยิ่งปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีแอปขายเลขนี่เกิดขึ้นมาเติมอีกแล้วเนาะเกิดขึ้นมาเติมอีกแล้วนะกระจงพิจารณาและจะซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อหวยย้ำใดก็ต้องได้พิจารณาคำนึงเบิ่ง
เงินในถุงของตนเองว่าจะสามารถกุ้มครอบครัวเงินสันได้บ่ในอาทิตย์นี้ฮะความพอใจของแต่ละคนบ่ว่ากันไปอยากซื้อก็ซื้อผู้ใดบ่อยากซื้อแล้วก็ปะปล่อยไปอันนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะบัดนี้มาฟังข่าวเว้าถึงห้องหมอมิตรภาพ150เตียงเพิ่นได้แจ้งการให้ผู้มาใช้บริการเป็นผู้สุขภาพในระบบประกันสังคมต้องได้แจ้งบัตรประกันสังคมทุกครั้งกรณีบ่แจ้งบัตรแล้วได้จ่ายเงินก่อนห้องหมอจะบ่ทดแทนเงินคืนให้คนเจ็บแต่อย่างไรก็คือวันที่7สิงหานี่ละอยู่ทางห้องหมอมิตรภาพ150เตียงนครหลวงวิงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้ออกหนังสือแจ้งการเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการบริการเป็นผัวสุขภาพตามระบบประกันสังคมและคณะอำนวยการห้องหมอมิตรภาพได้แจ้งมายังบรรดาคณะแผนกท่านหมอวิชาการที่เกี่ยวข้องคนเจ็บที่ใช้บัตรประกันสังคมและคนเจ็บบริษัทต่างๆที่มาเซ็นสัญญาร่วมกับห้องหมอมิตรภาพว่าในการมาใช้บริการเป็นผัวสุขภาพทุกครั้งนั้นต้องแจ้งบัตรประกันสังคมหรือบัตรบริษัทพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวหรือเอกสารอื่นๆของผู้เกิดสิทธิ์ที่มาใช้บริการเพื่อยั่งยืนความถูกต้องที่ปองให้บริการคนเจ็บประกันสังคมและคนเจ็บประกันภัยต่างๆถ้าหากทานบ่เอาเอกสารใดหนึ่งมายั่งยืนความถูกต้องของตนต่อพนักงานปองบริการที่เกี่ยวข้องท่านจะบ่ได้อนุมัติผ่านการใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนของแผนกประกันสุขภาพเอาอันนี้มันเว้าถึงการมาเป็นผัวของผู้ที่ประกันสังคมหรือประกันภัยต่างๆเนาะในกรณีที่2บัดนี้กรณีคนเจ็บประกันสังคมมาใช้บริการอยู่ห้องหมอแต่ว่าบ่ได้แจ้งบัตรประกันสังคมของตนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยั่งยืนความถูกต้องและได้จ่ายเงินเองแล้วถ้าหากจะมาขอถอนเงินคืนในกรณีนี้นี่ห้องหมอจะบ่ทดแทนคืนเงินให้คนเจ็บยกเว้นกรณีเจ็บนักบ่ได้สติและเหตุการณ์อุบัติเหตุด่วนฉุกเฉินแท้ๆ 3. กรณีคนเจ็บเข้านอนพินผัวอยู่ห้องหมอมีสภาพได้ผ่าตัดไส้เล็กเฉพาะเล็กทุกชนิดนั้นคนเจ็บจะได้จ่ายเองแล้วเก็บบิลไปพัวพันก่อถอนเงินนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติอันที่4กรณีคนเจ็บประกันสังคมที่เกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอมิตรภาพไปนอนปินปัวอยู่ห้องหมอรัฐที่บ่แม่นคู่สัญญากับประกันสังคมคนเจ็บจะเก็บบิลไปพัวพันนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติห้องหมอจะบ่ได้ทดแทนเงินคืนให้คนเจ็บแต่อย่างใดฮะต้องเข้าใจเด้อผู้ที่จะไปปินปัวอยู่ห้องหมอสุขห้องหมอเปลี่ยนปวดสุขภาพห้องหมอ150เตียงหรือว่าห้องหมอมิตรภาพ150เตียงนะผ่านระบบประกันสังคมผ่านระบบประกันภัยก็ต้องได้ถือเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมไปแจ้งต่อปองบริการประกันสังคมทุกครั้งในเวลาไปเปลี่ยนปวดถ้าบ่ดังนั้นเวลาทันใจเงินไปก็จะบ่ได้ทางห้องหมอจะบ่ได้ทดแทนเงินที่พวกท่านใจไปท่านแต่อย่างไรเนาะต้องเข้าใจนำกันให้มันถูกต้องอ่ะอีกข่าวหนึ่งเปิ้นยึดของกลางค่ายคือสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า30กว่ากิโลจากพ่อค้าชาวจีนอยู่นครหลวงจันทน์วันที่18สิงหาเจ้าหน้าที่กลุ่มเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยผ้าไหมหรือลาเวลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันล้วงเคลื่อนไหวกวดกาการลักลอบค้าขายและมีไว้ในครอบครองสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่บ้านศรีสวัสดิ์เมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์ซึ่งผ่านการล้วงกวดกาตัวจริงเจ้าหน้าที่ได้พบเพนการลักลอบค้าขายและมีไว้ในครอบครองสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามพร้อมทั้งผู้ถูกสงสัยจำนวนหนึ่งที่เป็นคนสัญชาติจีนอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าวซึ่งของกลางที่พบเพนเป็นสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือโนเฮดงาสร้างแกะสลักหนังสร้างแห่งเก็ดผงเก็ดลินบีสัตบีสัตปลาผงบีหมีแขวสัตปลากระดูกสัตปลาแกะสลักและยาสมุนไพรที่สงสัยว่ามีส่วนผสมจากสัตปลารวมทั้งหมด38รายการ
มีน้ำหนักหลายกว่า30กิโลนอกจากนี้ยังพบเห็นเครื่องจักรที่ใช้เข้าในการแปรรูปสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าจำนวนหลายพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งต่อเหตุการณ์เก่านั้นทางเจ้าหน้าที่กลุ่มเครือข่ายลาวเวิร์ดได้ดำเนินการกักยึดเครื่องของกลางทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีส่วนกลุ่มคนสันสัตว์จริงที่ถูกสงสัยนั้นแม้นได้ถูกกักตัวไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายฟังเพลงสุดท้ายจากรายการมืดเพลงมืดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศนิทานได้หาฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา 6:00 น. หา 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพ่อกับบินรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสาระฮู้สิ่งดีๆมานำเสนอให้บรรดาท่านได้หาฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเสนอแนะนำให้มีรายการได้ฮู้น้ำกันโดยเฉพาะเนาะผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยายังกระโบซงบ่เซาหรือว่าทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาการฮ้อนอบอ้าวสนานทานใดทีมีแผนในการเดินทางก็เกี่ยมแผนการเดินทางเอาไว้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพสินทางให้ดีและที่สำคัญเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงมิตรรายการก็คือว่าเรื่องการรักษาสุขภาพในยามนี้อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีสำคัญก็คือเรื่องการกินการอยู่เนาะผู้น้อยแน่หรือว่าผู้ที่สูงอายุก็ต้องได้รักษาสุขภาพน้ำกันอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องได้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีที่มีคุณภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟสินค้าทุกอย่างแม้นปลอดสารเคมีน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสนั้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เนาะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้020-5570-4709 5570-4709เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปรียบบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานมีให้ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิรีเป็นน้ําจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยมอ่อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายในราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่และได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมและคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดจันทน์ผิดท่านจะบ่ผิดหวัง

0: คือน้อง
1: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเนาะสารณะฮู้แน่สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามหับฟังบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้เนื่องจากว่าหลายคนกับคุณเขี้ยวในการเฮ็ดเวียกแน่บางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกนั้นเวียกซ้านบางท่านนี่ก็ยังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่บ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเนาะแน่นอนล่ะมีรายการระบบเผาผลาญของทางกายก็ต้องได้เคียงคู่กันในการรักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายอันนี้ต้องได้เคียงคู่กันเพื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายให้มีความแข็งแรงสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือเห็ดหมื่นปีเป็นสนิทแคปซูลเด้ออันนี้จะช่วยตอบจุดกับทางกายได้ดีสามารถขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันเกิดอาการเกิดเป็นเซลล์มะเร็งหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการยาสมุนไพรเฮ็ดมื่นปีเป็นสนิทแคปซูลนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้นอกจากนี้ก็ยังมีวันหรือสีดีกระเพาะซึ่งวันหรือสีดีกระเพาะนี้สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นกระเพาะเนาะหรือว่ากินยาหลวงยาอย่างกระปุ้งซวงโบเซาเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจำตัวเลยแหละท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อว่าหรือสีดีกระเพาะนี่จะช่วยเฮ็ดให้ดีกระเพาะและกะกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหื้อหรือว่าทานใดทีเป็นแผลในกระเพาะนี้ท่านผู้ฟังกะน้ำเอาวันหรือสีดีกระเพาะนี้ไปกินได้เนาะเพราะว่าตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแน่แล้วก็ยังมีประเภทซากาเฟ่นอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรศัพท์สอบถามก่อนได้020 557 4709557 4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเรื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขวดสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นมีต้องได้ครับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอดแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปขอฟังไม่ตื่มเด้อท่านผู้ฟังสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมของคุณเล่าเขาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอนสันพิษมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวและก็ยังมีประเภทซากาเฟสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100ชนิดซึ่งทั้งหมดนี้สินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองนําเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ใช้ดีแล้วก็สามารถนําไปบอกต่อหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากเปิดใจนำไส้สินค้าของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นการกระตุกสุขยู่เศรษฐกิจของคนลาวเฮาให้มีความก้าวไกลก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่าจะโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-557-4709มาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ได้เช่นเดียวกันตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-557-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่รับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงทุกท่านน้ำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เส้นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกมื้อบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:30 น.อยู่กับท่านนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศของพวกเขามาเว้ามาว่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธวันที่26สิงหาคม2026เนาะกงกับมือขึ้น13ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะเว้านําเสนอให้เพิ่นมีรายการมาฟังกันแต่ว่าระยะนี้โอ้พยาธิวัดระบาดเนาะฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่รักษาสุขภาพและเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวให้ไปพบแพทย์พบหมอเอาใจใส่ได้แท้แม่นผู้เฒ่าเด้อทางแพทย์เพิ่นเตือนว่าถ้าว่ามันเกิดขึ้นกับผู้เฒ่าแม่นโอ้เป็นป่วยยากๆหน่อยนึงเซายากหน่อยนึงประมาณเดือนพุ่นแหละเนาะเดือนหรือว่า2เดือนเพราะว่าพยาธิวัดระบาดนี่โอ้พยาธิไข้วัดใหญ่ส่วนเด็กน้อยก็เอาใจใส่รักษาสุขภาพของเจ้าเพราะภูมิต้านทานยังคนนั้นแข็งแรงรวมทั้งใครเฮาเจ้าข่อยนี่แหละรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆรายงานนี้ก็ขอให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพลูกเพราะว่าใกล้จะเกี่ยมไข้สุกเฮียนใหม่แล้วดิเนาะสุกเฮียน2026 2027ของแต่ละท้องถิ่นเขตแขวงกับความห่างหากระเกียมในการไข้สุกเฮียนใหม่โดยเฉพาะการซ่อมแปลงอาคารเฮียนกระเกียมอุปกรณ์การเฮียนการสอนส่วนพ่อแม่ก็อยากยุ่งยากหน่อยนึงรายงานนี้เนาะเข้าสู่ระยะท้ายเดือนแล้วก็เกี่ยมอุปกรณ์การเฮียนเกี่ยมเครื่องนุ่งครองถือนี่แหละให้ลูกให้เต้าไปห้องหามโรงเฮียนโดยเฉพาะอยู่ในสายสามัญเด้ปีนี้นี่ทั้งรัฐบาลเพิ่นจะปฏิบัติระบบการศึกษาใหม่เด้อืมระบบ6+3+3เนาะ6ก็แม่นมีป.6นะปีนี้มีป.6เริ่มมีป.6แล้วก็มีม.3มีม.7เนาะแต่ก่อนแม่น5+4+3แม่นป.5ม.4ม.7เนาะฮอดม.7แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่เป็น6+3+3เนาะฉะนั้นก็ขอให้เอาใจใส่สร้างเงื่อนไขให้ลูกเต้าของตนเองได้เข้าห้องทำห้องเฮียนได้รับการศึกษาและเพราะว่าการศึกษาก็เป็นเรื่องงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เด้เอาฝากไว้เด้อขอให้สร้างเงื่อนไขลูกเต้าได้เข้าห้องทำห้องเฮียนตามเกณฑ์อายุสำหรับข่าวที่จะนำเสนอให้ท่านครับฟังวันนี้ก็มีหลายข่าวข่าวทวิตก็เป็นกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2026ก็จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่24สิงหานี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็มีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าส่วนประธานของประธานผู้ต่างหน้าคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงก็เข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพพลเด่นประจำเดือนสิงหาคม

แล้วยิ่งจะสืบต่อเพิ่มความผันผวนและมีผลกระทบออกเป็นวงกว้างเติมอีกสำหรับประเทศลาวของพวกเขานี่ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้แน่จากผลกระทบเนาะโดยเฉพาะด้านราคาน้ำมันเสื้อไฟการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขนส่งราคาสินค้าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละภัยน้ำท่วมอยู่ทางภาคใต้อยู่ทางสวรรค์ในเขตอยู่ทางขมวนอยู่ทางจำปาสักแดงแล้วก็น้ำไหลสุอยู่8แขวงส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื้อที่ทำการผลิตพื้นฐานโครงล่างและเปเปเสียหายและต่อสภาพที่เกิดขึ้นนี้นายกรัฐมนตรีห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ไปติดตามแก้ไขตัวจริงพร้อมทั้งมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบอยู่ท้องถิ่นต่างและนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ชี้นำให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงนี้เอาใจใส่ชี้นำช่วยเหลือเบื้องต้นเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วกองกระทรวงรัฐบาลสมัยสมัครประจำเดือนสิงหาคมนี้จำดำเนินด้วยงาน2วันเนาะ24 25ได้พร้อมกันคนควบปรึกษาหรือประกอบความเห็นพิจารณาหัวข้อสำคัญในนั้นก็มีสภาพพ้นเด่นด้วยการจุดสุ่มหีบเดือนจำนวนนึงโดยเฉพาะแม่นสภาพจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนสิงหาและแผนการเดือนกันยา2026ของรัฐบาลสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2026และแผนการแก้เกี่ยมความพร้อมรับมือในท้ายปี2026และนอกจากนั้นยังได้นำเอาห้างดำรัดมาด้วยมาตรฐานพ้นทุกมาตรฐานพัฒนาห้างกฎหมายมาด้วยรัฐบาลห้างกฎหมายมาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยทุนของรัฐห้างกฎหมายด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้างกฎหมายด้วยการประกันสุขภาพห้างกฎหมายด้วยการประกันสังคมห้างกฎหมายด้วยการบินพลเรือนล้วนแต่เป็นสภาพปรับปรุงเหมือนเดิมห้างดำรัดหรือห้างกฎหมายที่ได้นำเสนอมานี้รวมทั้งห้างนโยบายพิเศษต่อการพัฒนาแขวงหัวพันและแขวงพงศาลีห้ามคำสั่งด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาธาตุในระยะใหม่ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวห้างกฎหมายว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรทั้ง3ห้างกฎหมายนี้ก็เป็นสบับปรับปรุงเนาะนำเข้ามาพิจารณาปรึกษาหรือแล้วก็แลกเปลี่ยนบทเรียนกันเนาะโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงเฮ็ดในให้บรรดาห้างกฎหมายเหล่านี้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพตัวจริงในปัจจุบันมีความสมบูรณ์หัดกุมครบถ้วนเนาะและในโอกาสนี้ท่านสอนใช้สิบันดอนนายกรัฐมนตรีประธานกองประชุมกับเฮียกห้องให้สมาชิกรัฐบาลรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่คนขั้วประกอบความเพียรอย่างเลิกซึ่งแท้เหมาะสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาเสนอทัศนะกลุ่มไปกลุ่มมากระทัดหัดมีจุดซุ่มจะเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองเนาะอันนั้นก็แมนผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหา2026เนาะเป็นกองประชุมสมัยสามัญบ่แม่นวิสามัญเนาะก็ถือว่าอัดลงในเมื่อวานนี้ส่วนอีกข่าวนึงก็แม่นท่านคำพันธ์ผู้ยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาของศูนย์กลางพรรคร่วมกับคณะนำแขวงหลวงเปาบางก็ได้ไปเคลื่อนไหวติดตามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่ทางเมืองนานแขวงหลวงพ่อบางเมืองนานบ่แม่นเมืองนานเด้เมืองนานแขวงหลวงพ่อบางเมืองมอมมานี้ท่านสนครสุทธิดากรรมการพรรคแขวงเลขาคณะกรรมการพรรคเมืองนานได้รายงานว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลา 2:00 น.ขอนแจ้งของวันที่19สิงหาเนื่องจากฝนตกหนักหลายชั่วโมงติดต่อกันเหตุให้น้ำนานนี่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมเฮือนประชาชนและอิงตามการเก็บกำของบริษัทต้นมีครอบครัวถือผลกระทบ122ครอบครัวมีพลเมือง574คนเนื้อที่การผลิตกสิกรรมของประชาชนที่รับความเสียหายหลายสมควรส่วนเนื้อที่นาพร้อมอยู่ในขั้นตอนสำรวจและสั่งรวมข้อมูลและในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เผยวงก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งเน้นนักให้คณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงขั้นเมืองทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องสืบต่อสูงทุกกำลังแห่งเข้าในการช่วยเหลือบางแง่ผู้ประสบภัยไปควบคู่การเฝ้าระวังติดตามประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเสี่ยงพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูผลกระทบในระยะผ่านมาให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวส่วนประชาชนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเบื้องแง่ลูกหลานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างเป็นปกติไปเคียงคู่การใจใส่ด้านสุขอนามัยน้ำสะอาดและการป้องกันพยาธิระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมและในโอกาสนี้ทางคำพันธ์เผยวงกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า
293ล้านขีบให้คณะกรรมการปกครองเมืองน่าน

0: แขวงหลวงพระบางนำไปมอบต่อให้ประชาชนนำใช้ก่อนในการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติให้เข้าสู่สภาพปกติโดยไวแล้วก็เพิ่นไปเบิ่งสถานที่ที่เกิดน้ำท่วมอยู่บ้านสีบุญเฮืองและบ้านนาเลาของเมืองนานตื่มอีกเนาะอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของหัวหน้าคณะโฆษณาองค์ศูนย์กลางพรรคส่วนท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่อยู่บ้านละหาน้ำเมือง2คนเพื่อติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยและการลงเยี่ยมยามครั้งนี้บ่เพียงแต่นำเอาเครื่องไปมอบให้เท่านั้นแม้นการนำเอาความหักแพงเบิ่งแงความเป็นห่วงเป็นใยของการน้ำขั้นแขวงของเมืองที่มีต่อประชาชนผู้ประสบภัยเพราะว่าสถานที่ภัยน้ำท่วมอยู่เมืองสองคอนปัจจุบันยังน่าเป็นห่วงแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพราะว่าน้ำเซบังเหียงนี่แม้นได้ขึ้นสูงถึง17เมตร57ซังติเมตรเพราะว่าเขตอันตรายมัน15เมตรอันนี้มันกลายไปละ2เมตรเนาะกลายไปหลายเฮ็ดให้งานสร้างพื้นที่การผลิตและชุมชนอยู่10บ้านของเมืองสองคอนนี่ถูกน้ำท่วมเป็นเวลา 4-5 มื้อเหตุการณ์ดำรงชีพการสัญจรไปมามีความลำบากกันและเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันการและแก้ไขในเบื้องต้นเนาะเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะก็ได้นำเอาเครื่องอุปโภคจำเป็นไปมอบให้ประชาชนจัดตั้งจุดสุ่มกระจายเพื่อให้กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและสร้างอุปสรรคสมัครลำเลี้ยงขนส่งเครื่องช่วยเหลือเข้าไปให้จุดที่ถูกตัดขาดนอกจากเครื่องของแล้วเพิ่นก็ได้มอบงบประมาณช่วยเหลือสุขเสริญรวมทั้งหมดห้อยล้านกีบให้เมืองสองคอนเพื่อใส่เข้าในเรื่องงานช่วยเหลือแก้ไขภัยพิบัติแล้วก็มอบให้ชาวบ้านเนาะกำลังป้องกันความสงบป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่ชาวบ้านแล้วก็10ล้านในมอบใหม่บ้านละหาน้ำมอบ5ล้านให้แก่สุขศาลาละหาน้ำและสุขศาลาเมืองสองคอนเพื่อเป็นทิ้นสำรองในการปกป้องเบื้องแยงสุขภาพของประชาชนในระยะเกิดวิกฤตการภัยน้ำท่วมและถึงว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่แนวใดก็ตามเนาะก็แจ้งเตือนให้ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ทั้งเมืองสองคอนแขวงสำนักเขตรวมทั้งเมืองอื่นๆนั่นแหละอยู่ในทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงให้เอาใจใส่มีความเฝ้าระวังและติดตามสภาพพยากรณ์อากาศเพราะว่ายามนี้ก็ยามฝนเด้เนาะระดับน้ำก็ขึ้นหลายน้ำคลองสาขาแม่น้ำคลองขึ้นหลายเด้เนาะขึ้นเพิ่มปริมาณสูงขึ้นแล้วก็พื้นที่ต่ำก็แม่นได้รับผลกระทบไปน้ำเกิดขึ้นแต่ละปีเนาะสนานกับระยะนี้ก็สังคมก็ต้องมีส่วนร่วมน้ำกันในการบริจาคเครื่องช่วยเหลือให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนาะอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะไปมอบเครื่องช่วยเหลือไปเบิ่งแยงประชาชนอยู่ทางบ้านละหาน้ำและก็บ้านอื่นๆเนาะของเมืองสองคอนที่ทำผลกระทบจากน้ำท่วมและระหว่างวันที่24หา26สิงหานี้กรมพัฒนาแหล่ชนบทและลดพรความทุกข์ยากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดองค์ประชุมคนควบปรึกษาหรือแล้วก็เป็นเอกภาพกับบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติบริการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อจัดขึ้นที่ทูฮงแฮมแลนด์มาร์คนครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของการกี้แก้วสิงห์นาวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็มีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและทางนี้ก็เพื่อจัดตั้งปฏิบัติผ่านขยายมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาเวลาแห่งชาติบริการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการบรรลุตามระดับคาดหมายและปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการสุ่มใส่ปฏิบัติบรรดาหน้าเรียกชุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้ในเวลาแห่งชาติและในกองประชุมท่านวงสวรรค์วงไก่สอนห้องหัวหน้ากลุ่มพนักส่วนวัดเอลุดพรคนพวกยากกระต่างหน้าให้กองเลขาคณะช่วยเรียกคันศูนย์กลางนำเสนอพร้อมทางรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับสภาพรวมของการก้าเกี่ยมห่างแผนปฏิบัติงานแห่งชาติและห่างมติรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยได้เนี่ยเห็นสภาพรวมของการกำหนดทิศทางชุดประสงค์แผนงานแผนโครงการกิจกรรมและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นบอลอิงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการพัฒนาส่วนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและก็เป็นเอกภาพต่อหางคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งขยายวาระแห่งชาติพร้อมทั้งเผยแพร่แนะนำให้คะแนนการขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงและขั้นเมืองครับผู้พร้อมกันนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างความเป็นเอกภาพในทางปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในขณะพิสอบนำไปปรับปรุงเหตุให้การแก้เกี่ยวเรื่องงาน แก้ไขความทุกข์ยากพัฒนาชนบทนี้นะครับมากผลดีขึ้นเป็นการยั่งยืนครับประกันต่อเนื่องในสำคัญของทางแผนปฏิบัติงานแห่งชาติหรือว่าวาระแห่งชาติที่ได้กำหนดออกเนาะเป็นบรรดาแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณที่จะสั่งรวมกันในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ครอบครัวบ้านเมืองทุกยากที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติวาระแห่งชาติและผลของกองประชุมในคนควบปรึกษาหรือและเป็นกระภาพต่อห่างเอกสารวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกยากครั้งนี้จะกลายเป็นของมูลพื้นฐานให้รัฐบาลนำไปผ่านในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้และจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดสุ่มในต้นปีหน้าบนพื้นฐานทับพ้องโดยกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จนถึงปี2030และพร้อมนั้นจะได้จัดตั้งการสรุปถอดถอนเทียนประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติในท้ายสมัยของการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเติมอีกเนาะเป็นข่าวกองประชุมคนคั่วปรึกษาหรือแล้วก็เป็นเอกภาพการเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกันยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มต้นภายหลังที่สภาแห่งชาติได้ครอบครองเอาวาระดังกล่าวแล้วทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้นำมาค้นคว้าปรึกษาหรือจะมากำหนดเป็นแผนการเป็นแผนงานละเอียดงบประมาณใช้จ่ายเท่าใดมีจากบ้านมีจากเมืองจะตั้งปฏิบัติมีจากครอบครัวแท้แล้วจะนำให้รัฐบาลนี่นำไปเสนอต่อสภาแห่งชาติรับรองเอาจนฮอดปี2030ในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะให้เกิดมากผลตัวจริงขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นอย่างจริงว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังย้อนว่ารายการพวกเรามีทั้งภาพทั้งเสียงภาพก็ออกอากาศอยู่ทางเพจหน้าเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอเสียงก็แม่นออกอากาศทั้ง2ระบบคือ AMขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศแหละที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ครับชมรับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้หลายรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขามีทั้งภาพทั้งเสียงสามารถเห็นหน้าโฆษกได้เนาะเข้าไปเบิ่งอยู่ทางหน้าเพจ Facebook ลาวนาสนานเรดิโอได้ในโมงที่เพิ่นออกอากาศอยู่รวมทั้งข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเราไปสืบต่อครับฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้อยู่ที่ฮงแฮมลาวพาซานครดอกเวียงจันทน์คณะสีนำโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสพเหลืออยู่ลาวก็ได้จัดกองประชุมคณะสีนำโครงการสำหรับโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสพเหลืออยู่ลาวภายใต้การเป็นประธานของทานเดชสงครามธรรมวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและทานนางวิไลวรจันทรตีห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสพเหลืออยู่ลาวก็มีระยะจัดตั้งปฏิบัติโครงการ6ปีนับแต่2025หา2031โดยแม่นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโครงการกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการนำเสนอของโครงการเกี่ยวกับสภาพรวมการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมโครงการความคืบหน้าแผนจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยรวมประจำ6เดือนต้นปี2026และแผนการ6เดือนท้ายปีพร้อมทั้งเป็นการปรึกษาหรือเกี่ยวกับข้อเสนอสิ่งท้าทายและการประสานงานแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสำเร็จตามกำหนดเวลาและบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้และกองประชุมครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่2ของโครงการและเป็นครั้งที่2ของปีนี้ในการพบปะกันอย่างเป็นทางการของคณะสีนำโครงการภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเนาะลงวันที่3ตุลาคม2025ถือว่าเป็นกองประชุมริเริ่มโครงการคุ้มครองมลพิษและสิ่งเสพเหลืออยู่แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9แผนพัฒนา5ปีของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยได้วางเป้าหมายก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสนามขี้เหยื่อที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของโครงการแมนสอดคล้องกับแผนดำเนินงานแห่งชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองพลาสติกซึ่งได้วางเป้าหมายลดพรปริมาณขี้เหยื่อพลาสติกพร้อมทั้งยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหยื่อแบบยืนยงของนครหลวงจันทน์และแผนพัฒนาของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ได้วางออกในแต่ละระยะและโครงการนี้จะช่วยเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการจัดการคุ้มครองสิ่งเสพเหลือและมลพิษเป็นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานการคุ้มครองสิ่งเสพเหลือระเบียบการมาตรการและการดำเนินการปรับปรุงการจัด การซิ่งเส้นเรือไปสู่การคุ้มครองที่นำใช้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อยกระดับการติดตามการเข้าถึงการบริการจัดเก็บขี้เหงื่อและการเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มตนเองด้านงบประมาณการเงินของหน่วยงานคุ้มครองซิ่งเส้นเรือให้ได้รับประสิทธิผลและทั้งหมดนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์นี้มีความน่าอยู่มีความสะอาดและสวยงามสมเป็นใจกลางทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านวัฒนธรรมสังคมงานป้องกันชาติป้องกันความสงบของนครหลวงเวียงจันทน์อย่างแท้จริงนั่นเองเนาะอันนั้นก็เป็นข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวดีแล้วเนาะข่าวว่าจะตั้งปฏิบัติได้ก็เฮ็ดให้นครหลวงเวียงจันทน์นี่มีความสะอาดงามตาขึ้นกว่าเก่าเวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นขึ้นไปเหนือสุดข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ท่านวิไลวงศ์ขเสริมรองประธานสภากรรมการลาวพร้อมคณะได้เข้าพบปะกับท่านสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีที่ห้องรับแขกของแขวงในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงพงศาลีนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
1: โอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านพลตรีสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้แสดงความยุ่งเหยิงสมเสยและติดราคาสูงต่อท่านรองประธานสภากรรมการลาวพร้อมคณะในครั้งนี้พร้อมทางรายงานผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแขวงครั้งที่12และสภาพพิเศษด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้ท่านวิไลวงศ์ขเสริมรองเลขาคณะพรรครองประธานสภากรรมการลาวพร้อมคณะได้รับทราบโอกาสในท่านวิไลวงศ์ขเสริมรองเลขาคณะพรรครองประธานสภากรรมการลาวได้เสนอจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวมาเฮ็ดเวียกอยู่แขวงพงศาลีในครั้งนี้แม่นเพื่อเคลื่อนไหวเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการลาวทั่วประเทศครั้งที่9ต่อพนักงานกรรมการอาชีพคณะประธานกรรมการและสมาชิกกรรมการหักฐานและเคลื่อนไหวเวียกงานกรรมการหอบด้านสิ้นเวลาในงานข่าวจากปิติยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
0: พงศาลีพวกเขาไปทั้งแขวงเสียงขวางเนาะแขวงเสียงขวางวันที่11สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเสียงขวางก็มี2บริษัทไปมอบเงินให้แขวงจำนวน1ตื้อกีบเพื่อนำใช้ของนายเวียงงานบริหารจัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติอยู่ภายในแขวงนักข่าวแขวงเสียงขวางมีรายงาน
2: กำมอบโดยท่านเอกสัยจิตตลาดประธานบริษัท CTL หมายนิ่งจำกัดและท่านหูเจียนประธานบริษัทเสียงเจริญจำกัดพร้อมด้วยคณะโดยสองนาท่านหงศักดิ์เจริญจานทร์ภูวงศ์อ้นคำแสนกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยการนำแขวงซึ่งทั้งสองท่านประธานบริษัทได้กล่าวว่าเงินจำนวนดังกล่าวแม่นมอบให้แขวงนำไซเข้าในเวียกบริหารและฟื้นฟูภัยพิบัติอยู่แขวงเสียงขวางเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรดำรงชีวิตของประชาชนได้รับการแก้ไขจากภัยพิบัติดีขึ้นเรื่อยๆกล่าวรับโดยท่านบ่อเงินหุ่มสัญญพงษ์ห้องลิขับพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองบริษัทได้อุปถัมภ์ช่วยเหลือแขวงเสียงขวางก็คือช่วยเหลือประชาชนชาวเสียงขวางที่ประสบภัยพิบัติและแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยและหวังยังยิ่งว่าจะได้รับการร่วมมือช่วยเหลือตื่มอีกในต่อหน้า
0: จากแขวงเสียงขวงพวกเขาไปทางใต้ไปทางแขวงสารวันวันที่24สิงหาคมนี้แขวงสารวันได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาแรงงานอยู่ภายในแขวงเนาะอยู่ที่ห้องประชุมห้องการประกันสังคมแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงสารวันมีรายงาน
3: แขวงสารวันปรึกษาหารือเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาแห่งงานอยู่ภายในแขวงท่านคำพันธ์ศิราวีหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันได้ให้ผู้ว่าจุดประสงค์จัดกองประชุมกับครูหวมงานและแขนงการที่เกี่ยวข้องแม่นเพื่อหวมกันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาแห่งงานอยู่ภายในแขวงทั้งเป็นการพันขยายมติของกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในคงเขตแห่งงานสร้างซิมือแห่งงานให้มีคุณภาพตอบสนองแห่งงานภายในและต่างประเทศปสพก็แม่นการจัดหาเวียกเขตงานทำให้แก่แห่งงานอยู่ภายในแขวงสร้างโอกาสให้เขาเจ้าได้พัฒนาซีมือมีเวียกเขตงานทำมีได้รับก้าวไปสู่การไปออกแข่งงานอยู่ต่างประเทศให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของการจัดหางานรวมทั้งการคุ้มครองแห่งงานภายในและต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเขตเวียกอยู่แขวงสารวันให้เข้าสู่ระบบก องประชุมยังได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกกันจุดบริการจัดหางานอยู่แขวงสารวันซึ่งอยู่ภายในแขวงมีผู้อยู่ในเกณฑ์อายุออกแข่งงานแต่15ปีขึ้นไปประมาณ 338,000 กว่าคนแห่งงานที่เคลื่อนไหวตัวจริง 160,000 กว่าคนอัตราการมีเวียกเขตงานทําสูงถึง 97%อัตราว่างงานค่อนข้างต่ำเท่ากับ2กว่าส่วนห้อยหรือประมาณ 3,800 กว่าคนนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือปัญหาสำคัญเพื่อพร้อมกันวางแผนและจัดตั้งปฏิบัติเปียกการแก้ไขปัญหาแห่งงานภายในแขวงให้แทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงส่งเสริมการมีเวียกเขตงานทำเวียงนครราชเกียรติ 4ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: จากแขวงสารวันพวกเฮาลงไปใต้สุดของประเทศอัตปือเนาะกลางเดือนสิงหานี้ทานนางไพวันวรรณไซห้องหัวหน้ากลุ่มจะตั้งคณะโฆษณาโอหมศูนย์กลางพรรคพร้อมคณะได้ลงไปเฮ็ดเวียกอยู่สองเมืองของแขวงอัตปือคือเมืองสามิคีไซและเมืองสนามไซเพื่อสุขยูเวียกงานโฆษณาโอหมอยู่ทั้งสองเมืองให้สืบต่อขยายตัวและมีผลสำเร็จสูงนักข่าวแขวงอัตปือมีรายงาน
4: โอกาสดังกล่าวทั้งสองเมืองได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ6เดือนต้นปี2016ในนั้นได้รายงานสภาพรวมเกี่ยวกับวงจักรบุคลากรเวียกงานผักและเวียกงานพิเศษเฉพาะปัจจุบันคณะโฆษณาอุปโภคเมืองสมุทรไซไมีพนักงานทั้งหมด9ฐานยิ่ง3ฐานประกอบมี3หน่วยงานคือหน่วยงานบริหารหน่วยงานโฆษณาปาฐกถาและหน่วยงานอุปโภคมี1หน่วยผักมีสมาชิกผักทั้งหมด9สายยิ่ง3สหายสำหรับเมืองสนามไซปัจจุบันคณะโฆษณาอุปโภคเมืองมีพนักงานสมบูรณ์10ฐานยิ่ง3ฐานอาสาสมัคร1ฐานรวม11ฐานยิ่ง3ฐานยิ่งใช้ความมีความต้องการของหน้าที่เวียกงานได้ถูกยกย้ายไปเฮ็ดเวียกบ่อนใหม่3ฐานในนั้นลงประจำอยู่ตาแสง2ฐานใหญ่ไปอยู่อัญญการ1ฐานยังตัวจริง8ฐานยิ่ง3ฐานทั้ง2เมืองยังกล่าวเติมอีกว่าปัจจุบันกำลังกะเกียมปรับปรุงแผนกำหนดตำแหน่งงานขึ้นใหม่ตามแผนการของคณะจัดตั้งแขวงสำหรับเวียกงานสื่อมวลชนภายหลังมีการโอนเวียกแถลงข่าวสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุปโภคเมืองได้ดำเนินการปรับปรุงพระบทบาทโครงหางและการจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับเวียกงานตัวจริงซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติเวียกเห็นว่ายังมีบางด่านที่ต้องสืบต่อปรับปรุงโดยเฉพาะด่านบุคลากรยังจำกัดและเครื่องมือรับใส่เวียกงานข้อมูลข่าวสารยังบ่ทันเพียงพอโอกาสดังกล่าวท่านนางไพวันวรรณไซได้กล่าวว่าการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้โดยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานลงเก็บกรรมข้อมูลด้านการจัดตั้งบุคลากรอยู่คณะโฆษณาอบรมแขวงอัตปือมีเป้าหมายเพื่อสำรวจสภาพเวียกงานผักพนักงานตั้งแต่ขั้นศูนย์กลางลงหอท้องถิ่นด้วยให้คณะโฆษณาอบรมแขวงและเมืองกาเกียงข้อมูลและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งผักพนักงานการปรับปรุงกองจักรและการกำหนดตำแหน่งงานสภาพแนวคิดของพนักงานภายหลังการโฮมเวียกงานสื่อมวลชนผลกระทบจากสภาพราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นการจัดตั้งเวียกงานวิเศษเฉพาะการประเมินผลของพนักงานตลอดถึงการขยายมาส่วนเขาผักและการเทียนหูเอกสารสนับสนุน
0: นักข่าวแขวงอัตปือรายงานข่าวนี่ฮู้เนาะห้องกลุ่มจัดตั้งของคณะโฆษณาศูนย์กลางผักเพิ่นไปลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่2เมืองคือสามิคีไซและสนามไซของแขวงอัตปือภายหลังที่โฮมเพิ่นว่าโฮมหรือว่าโอนย้ายเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนนี้ไปขึ้นกับคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางผักมีการปรับปรุงเรื่องพนักงานรวมทั้งเวียกงานต่างๆเนาะกลุ่มจะตั้งเพิ่นลงไปเคลื่อนไหวกันนอกจากอยู่ทั้งอัตปือแล้วก็มีหลายเมืองหลายแขวงที่เพิ่นได้ลงไปเคลื่อนไหวเพื่อให้เวียกงานนี้เข้าสู่ระบบเนาะเข้าสู่ระบบตามการซับซ้อนปรับปรุงใหม่นี่แหละเวลารายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์มาโดยตลอดมื้อนี้เวลารายการก็หมดลงพอดีเนาะอวยสายพรแก่เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและงานนี้ก็ขอให้รักษาสุขภาพจากการเป็นวัดเป็นไอนี่แหละแล้วก็เอาใจใส่ในการติดตามสภาพน้ำเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดภัยน้ำท่วมบ่ให้มีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆมื้อนี้ปองใจเจริญสุขพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปัจจุบันการพบพันธมือสากลของแขนงการสื่อมวลชนได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือการก่อสร้างระบบน้ำดินอยู่แขวงเซียงขวงเมืองผาอุดมมีความพร้อมเปิดสุขเฮียนใหม่2026-2027กัมพูชีเร่งขยายเวลายกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนสิงคโปร์จัดสรรไฟฟ้าให้ศูนย์ข้อมูล200เมกะวัตต์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: ระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันการพบพันหัวมือสากลของแขนงการสื่อมวลชนและแถลงข่าวได้รับการเปิดกว้างและมีลักษณะยุทธศาสตร์หลายขึ้นเคียงคู่กันนี้การพบพันแบบพิเศษและการทำมือหอบด้านกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฉพาะต้นปีนี้คณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจหัวมือเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนกับกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬาของเวียดนามในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและเพลงพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2026-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบดินมณีอยู่นครเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่านอกจากพัวพันหัวมือกับเวียดนามแล้วการหัวมือกับ